0: ไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกายหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง
1: ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่2รายออกจากราชการไว้ก่อนหลังพบหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริต
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ7หน่วยงานล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นำหมายสารเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมจำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตรวจค้นห้องทำงานและรวบรวมพยานหลักฐาน เข้าสู่การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดล่าสุดพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวขยายผลการจับกุมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษซึ่งได้นำพยานหลักฐานสำคัญมามอบให้พนักงานสอบสวนโดยพบข้อมูลการส่งมอบเงินจำนวน55ล้านบาทให้เจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายเพื่อดำเนินการเรียกรับเงินและแสวงหาประโยชน์เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้ง2รายให้การปฏิเสธทั้งนี้จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
4: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงซึ่งการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการปฏิรูประบบราชการแม้จะมีเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนตลอดจนให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการและรัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
5: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
4: อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570มาลิชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนส่วนวิธีการใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลจะร่วมจ่าย 50-50
7: ซึ่งคูปองนี้ครับก็จะมีมูลค่า 1,500 บาทในเมืองหลักและ 2,000 บาทในเมืองรองหลักการของการใช้วอยเชอร์ก็คือคล้ายๆไทยช่วยไทยพลัสอันนี้เป็น 50-50 นะครับเป็นการโคเพเมนต์รัฐบาลจ่ายครึ่งนึงนักท่องเที่ยวจ่ายครึ่งนึงเดิมทีโครงการก่อนหน้านี้นะครับคูปองจะใช้ได้เฉพาะร้านอาหารแต่คราวนี้สามารถใช้ได้ทั้งร้านสปาเซอร์วิเนียนวดบริการเป็นแพ็กเกจท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังล่องเรือคูปองนี้ก็จะสามารถใช้ได้จะเข้าครม.สัปดาห์นี้น่าจะไม่ทันนะครับสัปดาห์ที่ถึงอาจจะเป็นสัปดาห์ถัดไป
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมากว่า 1,000 รายรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวปฏิพลสัทพรมมารายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียถูกอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำที่ถูกส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทำให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าจะยังไม่ดำเนินการตอบโต้ในขณะนี้ตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักและสนับสนุนให้รัฐบาลอิรักดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้ดินแดนของอิรักเป็นฐานโจมตีซาอุดีอาระเบียและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมย้ำว่าซาอุดีอาระเบียยังคงสงวนสิทธิ์ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
12: กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการประนามสหรัฐที่กรณีที่นายไมเคิลเอริสรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังขยายขอบเขตการสอบแนมจีนให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงบริษัทจีนที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยอ้างว่าสหรัฐมีเหตุผลเพียงพอที่จะสอดแนมบริษัทเหล่านี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนยังเรียกร้องให้สหรัฐยุติปฏิบัติการสอดแนมต่อจีน และบริษัทของจีนโดยทันทีพร้อมระบุว่าจีนมีเครื่องมือทางกฎหมายเพียงพอในการดำเนินมาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศโดยมองว่าสหรัฐกำลังใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงในการกดดันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและบั่นทอนการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดโลก
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30รายภายในเรือโดยสาร MV June Aster หลังสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้มาตั้งแต่คืนวันพุธที่ผ่านมาและเข้าตรวจค้นภายในเรือลำดังกล่าวได้เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปภายในเรือลำดังกล่าวได้เนื่องจากมีกลุ่มควันหนาแน่นและภายในเรือ

0: ที่2ส่วนอีก1แชมป์โลกได้มาจากรุ่น54กิโลกรัมชายปลายฟ้าธนชัยหรือยอดธนชัยต่อพิทักษ์ชัยที่เอาชนะอับดุลรักมานอาบีเชฟที่ทำฟาวด้วยการเตะซ้ำเข้าที่หน้าของปลายฟ้าขณะที่ล้มลงในยกที่2ทำให้กรรมการตัดสินให้ปลายฟ้าเป็นฝ่ายชนะได้ครองแชมป์โลกสมัยแรกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตามิล ATF Asian 14สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์มืออันดับ3พลิกชนะเชียเฉินอินจากไต้หวัน2ต่อ1เซต0ต่อ6 6ต่อ3และ7ต่อ5พิชพงศ์ได้ครองแชมป์ชายเดี่ยวรับ200คะแนนด้านหญิงเดี่ยวมีมุติยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงชินหนิงจากไต้หวัน3ต่อ6ทั้ง2เซตมีมุติยาได้รองแชมป์รับ133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์โดยเป้าหมายเอเชียนเกมวางเป้าลุ้นเหรียญรางวัล 1-2 เหรียญด้วยหวังลึกๆอยากคว้า2เหรียญทองโดยเมย์รัชนกอินทนนท์ยอมรับว่าศึกเอเชียนเกมครั้งที่4นี้อาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายในการเล่นอาชีพและตั้งเป้าล่าชนะนัดที่700ต่อไปด้านวิลกุลวุฒิวิทิสารยืนยันร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดันโปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภททีมวันที่ 20-24 กันยายนและประเภทบุคคลวันที่ 25-29 กันยายนซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ตเดลวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของทีมลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสรัตวดีคุปตะพงประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอร์ปอเรชั่นแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมของงานวิ่งคอร์ปอเรชั่นแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรจน2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันลิเวอร์พูลและทาร์ตดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมฟุตบอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่ม E วันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นวันที่17กันยายนพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยา

0: สุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 35 เซนติเมตรและเวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63 เซนติเมตรและเวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.
1: หนึ่งนาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆหากดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆถ้าพบการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะจะนำระบบตัดคะแนนใบอนุญาตผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะมาบังคับใช้เพื่อหวังว่าจะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะโดยผู้ขับรถบรรทุกรถโดยสารรถแท็กซี่รถสามล้อสาธารณะรถจักรยานยนต์รับจ้างที่กระทำผิดตามข้อหาที่กำหนดและถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หากพบการกระทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศทองใหญ่พระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์เมื่อสร้างเสร็จโปรดให้เชิญเข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งสวยงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยมากในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใคร่จะทอดพระเนตรพระโกศทองใหญ่ออกพระเมนจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกเลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่พระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้การขาดการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักละเลยปัจจัยเสี่ยงนี้เพราะเข้าใจผิดคิดว่าการทำงานคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ถูกต้องจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่สม่ำเสมออย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ครั้งละนานกว่า40นาทีต้องให้ได้เหงื่อและชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะ
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
8: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
9: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
10: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้กับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้รับฟังความพร้อมในการจัดพิธีได้จากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
11: ขอบคุณค่ะขณะนี้อยู่ในสายกับท่านอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
11: ค่ะวันนี้พูดถึงความพร้อมของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับทางกรมศิลปากรในวันจันทร์นี้ค่ะมีความพร้อมอย่างไรบ้างอะคะ
12: ครับก็ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2559นะครับซึ่งได้มีการกำหนดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับก็มีท่านกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์นะพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเนี่ยท่านเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีการหลั่งน้ำเทพมนต์แล้วก็เจิมบริเวณต้นไม้จันหอมนะครับแล้วก็มีการตัดเป็นพิธีนะครับโดยใช้ขวานทองในการเจิมนะครับเพื่อเป็นปฐมฤกษ
11: ์
12: หลังจากนั้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราก็ได้สำรวจคัดไม้ซึ่งเป็นไม้จันทร์ที่ยืนต้นตายเอาไว้แล้วนะครับก็มีการค่อยๆตัดนะครับเลือกต้นตัดที่เฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยขนออกมาแล้วก็มีการแปรรูปซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรซึ่งขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบนะครับเป็นพิธีส่งมอบไม้จันหอมนะครับให้กับทางกรมศิลปากรนะสำนักช่างสิบหมู่นะครับ ในวันจันทร์ที่14กันยายน2519ที่จังหวัดนครปฐมนะฮะเพื่อเทียนนำไม้ดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในราชพิธีก็ศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อไปนะครับเพื่อเอาไปทำเป็นหีบพระศพทำเป็นผ้าหีบแล้วก็เป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องใช้ที่จะใช้ในประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับ
11: จะต้องมีการจัดขบวนรถในการเชิญไปไหมครับ
12: เราก็จะมีการจัดขบวนรถในการเชิญนำไม้แปรรูปที่เป็นไม้เทียนหอมที่เราแปรรูปเรียบร้อยนะฮะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับแล้วก็เดินทางแต่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรที่มีบริเวณพุทธมณฑลนครปฐมก็ระยะทางประมาณ270กิโลนะครับซึ่งในวันที่14เนี่ยจะโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรชาติสิ่งแวดล้อมและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับร่วมวางพวงมาลัยแล้วก็กล่าวคำรับมอบแล้วก็ประกอบพิธีการรับมอบไม้จันทร์ครับ
11: ตรงนี้ความพิเศษของไม้จันทร์เนี่ยครับมีการคัดเลือกอะไรอย่างที่ท่านบอกเอาไว้อยากทราบรายละเอียดตรงนี้นิดนึงอะค่ะ
12: จริงๆแล้วไม้จันทร์หอมเนี่ยมันเป็นไม้ป่านะครับเป็นไม้ป่าที่ปกติเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่บริเวณในพื้นที่ที่เป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งนะแล้วก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับจะมีเฉพาะพื้นถิ่นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณอุทยานชาติกุยบุรีแล้วก็แนวเขตเทือกเขาตะนาวศรีนะครับลักษณะพิเศษของไม้เขาเนี่ยเขาจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็มีลักษณะที่เมื่อมันตายแล้วหรือว่าผุแล้วเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมใช้กลิ่นจันทร์แล้วก็ไม้ดังกล่าวเนี่ยได้ถูกนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงนะครับซึ่งถือว่าเป็นโบราณราชประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลนะฮะในสำหรับไม้จันทร์นะครับ
11: ในส่วนของไม้จันทร์หลักๆนี่ที่กรมอุทยานดูแลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในผืนป่าไหนยังไงบ้างอะคะ
12: ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เป็นที่เรากำหนดเป็นป่าอนุรักษ์ส่วนใหญ่นะครับเช่นอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็มีนะครับส่วนใหญ่ก็คืออยู่ทางเทือกเขาในโซนของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบครับ
11: ก็คือว่าไม้จันทร์หอมเนี่ยมีความสำคัญก็คือนำไปใช้ในพระราชพิธีต่างๆตรงนี้ทางอุทยานเองก็ต้องมีแนวทางในการดูแลรักษาแล้วก็แผนในการดูแลปลูกไม้จันทร์เพิ่มทดแทนยังไงบ้างอะคะ
12: โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการลาดตระเวนป้องกันในเรื่องของการลักลอบตัดไม้อยู่แล้วซึ่งโดยปกติเนี่ยในพื้นที่บริเวณนี้ก็ไม่มีการลักลอบเข้ามาตัดไม้แล้วล่ะแต่ว่าเมื่อไม้ได้ถูกนำไปใช้เนี่ยเราก็จะต้องมีการปลูกทดแทนนะครับเมื่อตัดไป1ต้นก็จะต้องปลูกทดแทน10ต้นครับซึ่งตอนนี้เราก็ดำเนินการปลูกเรียบร้อยแล้วครับ
11: ปลูกทดแทนไปเรื่อยๆถ้านำมาใช้เท่าไหร่ก็เพิ่มขึ้นเป็น10อย่างเงี้ยใช่มั้ยคะท่าน
12: ถูกต้นฮะตัด1ต้นปลูก10ต้นครับ
11: ค่ะแล้วก็ยังมีแผนในการที่เพิ่มพันธุ์ตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ
12: คือโดยธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างจะมีพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็มีแปลงเพาะชำของเราที่จะทำผลิตก้าไม้ที่เป็นก้าไม้ที่มีคุณภาพโดยการคัดเลือกพันไม้ที่เป็นแม่พันธุ์ที่สวยเช่นมีลักษณะต้นที่เป็นเราลักษณะเปาตรงแล้วก็มีลักษณะต้นที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เก็บเมล็ดพันเมล็ดไม้ไว้แล้วก็มาเพาะเป็นก้าไม้เพื่อที่จะไปปลูกทดแทนครับ
11: การนำไปปลูกนี่คือไปปลูกตามพื้นที่ที่ท่านบอกใช่ไหมคะที่จะเข้าไป
12: ถูกต้องครับแล้วก็จะไปปลูกในพื้นที่ป่าที่เป็นถิ่นเดิมสำหรับไม้จันทร์หอมแค่นี้แหละ
11: แหล่งที่ปลูกนี้น่าจะแบบว่าอยู่ในเทือกเขาตรงนี้มีความสมบูรณ์หรือว่าเขาต้องอยู่ในที่แบบอะไรยังไงอะคะ
12: ปกติเนี่ยจะเป็นไม้ที่อยู่ที่ระดับความสูงที่ค่อนข้างจะปานกลางก็คือไม่ได้อยู่ในที่ราบนะครับก็จะเป็นป่าดิบเขาและป่าดิบชื้นและรวมถึงป่าดิบแล้งนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นพื้นที่ป่าที่มีสภาพอากาศที่มีความชุ่มชื้น
11: ตรงนี้ต้องมีการดูแลรักษายังไงบ้างอะคะเพื่อให้ยังคงอยู่อะค่ะ
12: แค่ป้องกันเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าป้องกันไม่ให้มีใครลักลอบเข้าไปตัดไม้ก็มันก็สามารถที่จะเติบโตอยู่ในระบบนิเวศของเขาได้อย่างอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว
11: ต้นนึงนี่ใช้ระยะเวลาในการที่กว่าจะเติบโตเป็นไม้จันทร์ที่แบบว่านำมาใช้นี่นานไหมคะ
12: ก็มีตั้งแต่50ถึง100ปีครับ
11: ค่ะ จากความสำคัญตรงนี้อยากให้ท่านอธิบดีฝากถึงประชาชนนะคะเนื่องจากว่าต้นไม้จันหอมเนี่ยมีความสำคัญสำหรับใช้ในพระราชพิธีของประเทศของเราอะค่ะอยากให้มีการร่วมกันดูแลแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศยังไงบ้างอะค่ะ
12: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันหอมเพราะว่าถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันนะครับเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้นี่ก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณีดังนั้นเนี่ยเยาวชนรุ่นต่อไปเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาป่านะครับในการที่เราก็จะได้มีไม้ต่างๆเนี่ยเอาไว้ใช้สอยหรือมีไม้ต่างๆเอาไว้ประกอบราชพิธีได้ครับ
11: ค่ะท้ายสุดค่ะสำหรับประชาชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่อยากเข้าร่วมพิธีในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ค่ะเขาจะมีส่วนร่วมในพิธียังไงได้บ้างอะคะ
12: ก็สามารถเดินทางนะครับไปที่อาคารกลุ่มประณีตศิลป์อาคาร1นะครับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมนะครับก็คงจะเริ่มไปได้ตั้งแต่ประมาณสักช่วงเวลาสักตอนเที่ยงก็ได้ครับเพราะว่าพิธีจริงๆเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ในกำหนดการพิธีจริงๆที่จะมีการรับมอบอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ14 นาฬิกาถึง15 นาฬิกาครับ
11: ก็คือจะออกจากกรมอุทยานที่กุยบุรีก่อนใช่ไหมคะตั้งแต่กี่โมงนะคะท่าน
12: ข้างบนรถเนี่ยจะเริ่มออกตั้งแต่ประมาณ8 นาฬิกาจากอุทยานชาติกุยบุรีครับ
11: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอรรถพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการที่มาให้ความพร้อมการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมในวันจันทร์นี้ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะท่าน
12: ครับขอบพระคุณมากครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
13: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไป10,000ได้คืนมาตั้ง15,000เลย
14: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
13: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
15: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
0: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสุรินทร์วางมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยโดยกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองด้านการเกษตรและเร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดทำนาปรังพร้อมปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ารับฟังรายละเอียดจากรายงานค่ะ
16: สถานการณ์เอลนิโยกำลังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบต่อปริมาณฝนและทรัพยากรน้ำในจังหวัดสุรินทร์กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงกลางปีหน้าและจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่ช่วงต้นปีทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นและปริมาณฝนที่ลดลงขณะที่จังหวัดสุรินทร์เริ่มเห็นสัญญาณผลกระทบแล้วเมื่อปริมาณฝนสะสมในพื้นที่อยู่ที่ประมาณ714 มิลลิเมตรจากค่าปกติที่ประมาณ 1,430 มิลลิเมตรหรือลดลงเกือบครึ่งหนึ่งของค่าปกติส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังนางรัตดาวันชัยพินิจผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์เปิดเผยว่าสภาพอากาศจากอิทธิพลของเอลนิโยจะเห็นชัดเจนมากขึ้นในช่วงกลางปีหน้าและจะทำให้ฝนลดลงขณะที่อุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ
17: สภาวะอากาศแบบเอลนิโยที่จะปรากฏให้เห็นชัดก็คือในกลางปีหน้าเลยค่ะส่งผลกระทบตั้งแต่ต้นปีไปโดยที่ทำให้ฝนตกน้อยลงค่ะอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติค่ะซึ่งตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้วในเรื่องฝนลดลงของจังหวัดสุรินทร์เราด้วยค่ะ
16: ฝนที่ลดลงไม่ได้หมายถึงเพียงอากาศที่แห้งแล้งมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังหมายถึงปริมาณน้ำต้นทุนที่ลดลงและอาจกระทบโดยตรงต่อการเกษตรและการดำรงชีวิตของประชาชนสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์จึงขอให้ประชาชนใช้โอกาสในช่วงที่มีฝนกักเก็บน้ำสำรองไว้สำหรับการเกษตรรวมถึงการอุปโภคบริโภคเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในระยะต่อไปขณะที่ด้านการบริหารจัดการน้ำโครงการชลประทานสุรินทร์ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ไว้แล้วโดยปัจจุบันรับผิดชอบอ่างเก็บน้ำ16แห่งมีความจุรวมกว่า145 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีน้ำอยู่ประมาณ50%ของความจุทั้งหมดนายภูมิสิทธิ์สุทธิทัศนาวิทย์หัว ัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานสุรินทร์ระบุว่าหากไม่มีปัจจัยเปลี่ยนแปลงรุนแรงปริมาณน้ำที่มีอยู่ในขณะนี้คาดว่าจะเพียงพอไปจนถึงฤดูฝนปีหน้าหรือประมาณเดือนพฤษภาคม2570แต่จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำในอ่างยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำจึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการใช้งานในระยะยาวโครงการชลประทานสุรินทร์จึงได้หารือร่วมกับผู้ใช้น้ำและเตรียมมาตรการลดการใช้น้ำโดยเฉพาะการงดปลูกพืชฤดูแล้งเช่นนาปรังรวมถึงการทำประมงในพื้นที่ที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการผลิตน้ำประปาเป็นลำดับแรก
18: ตอนนี้ครับเราได้มีการวางแผนกับกลุ่มผู้ใช้น้ำก็คือเราจะงดปลูกพืชฤดูแล้งก็คือเช่นการทำนาปังหรือทำการเลี้ยงปลาต่างๆเราจะแจ้งไว้ก่อนว่าเราจะเตรียมน้ำไว้สำหรับอุปโภคก่อนก็คือทำประปาเป็นหลักก่อนนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือการรณรงค์การใช้น้ำครับช่วงนี้หากเกิดเอลนีโญจริงเราก็ต้องช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ให้ทั่วถึงนะครับ
16: ปรากฏการณ์เอลนีโญอาจเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่ผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่เพียงบนท้องฟ้าเพราะกำลังเชื่อมโยงไปถึงน้ำในอ่างเก็บน้ำการทำเกษตรรายได้และชีวิตประจำวันของประชาชนสำหรับจังหวัดสุรินทร์ขณะนี้ทั้งหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาชลประทานและประชาชนต่างต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไปพร้อมกันหัวใจสำคัญคือรู้ล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้าและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับทุกคนผ่านช่วงแล้งที่กำลังจะมาถึงไปได้อย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
0: จังหวัดหนองคายขับเคลื่อนการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจากต้นทางส่งเสริมหลัก 3R สร้างกองทุนขยะในชุมชนควบคู่พัฒนาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบคลัสเตอร์ลดปัญหาทิ้งขยะไม่เป็นที่และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
19: การจัดการขยะจากต้นทางยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการลดปริมาณขยะในชุมชนคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลนำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายจึงต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามหลัก 3R ได้แก่ลดการใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่เพราะขยะรีไซเคิลที่ผ่านการคัดแยกไม่เพียงช่วยลดภาระการกำจัดแต่ยังสามารถสร้างมูลค่ากลับคืนสู่ชุมชนผ่านการจัดตั้งกองทุนขยะกว่า300กองทุนโดยบางพื้นที่นำรายได้ไปจัดเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในยามจำเป็นได้อีกทางหนึ่งนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเปิดเผยว่าจังหวัดหนองคายริเริ่มโครงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นทางการแล้วเนื่องจากเห็นว่าการคัดแยกขยะจะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังนำขยะไปเปลี่ยนเป็นเงินทุนเพื่อนำกลับมาพัฒนาชุมชนได้ด้วยซึ่งปัจจุบันจังหวัดหนองคายจัดตั้งกองทุนแล้วกว่า300กองทุนเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีสามารถนำเงินไปสมทบกองทุนชาปนกิจได้ปีละมากกว่า5ล้านบาท
20: คัดแยกต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะและยังสามารถนำขยะที่คัดแยกนั้นไปต่อยอดทำให้เกิดกองทุนขยะในชุมชนมากมาย300กว่ากองทุนนะครับสามารถนำมาเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลเนี่ยมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสงเคราะห์เวลาตายเจ็บอย่างเงี้ยได้อีกมากมายนะครับปีหนึ่งมากกว่า5ล้านบาท
19: อีกภารกิจสำคัญคือการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเนื่องจากที่ผ่านมายังพบปัญหาการนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะพื้นที่เกษตรกรรมหรือแหล่งน้ำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจังหวัดหนองคายจึงส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลและใช้ระบบบริหารจัดการร่วมกันในลักษณะคลัสเตอร์เพื่อให้ท้องถิ่นใกล้เคียงสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและคุ้มค่ากับงบประมาณ
20: เราก็ได้ขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยคณะทำงานนี้ฮะไปส่งเสริมให้ท่านนายกอบต.นายกเทศบาลต่างๆเนี่ยทำบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องเมื่อมีบ่อปฏิกูลแล้วก็ไปพักไว้นะครับไปตากให้จนเชื้อไข่พยาธิ ตายนะครับและยังสามารถนำสิ่งเหลือจากสิ่งปฏิกูลนั้นที่แห้งแล้วที่สนิทแล้วเนี่ยนำไปต่อยอดผลิตเป็นดินปลูกพืชชั้นดีจำหน่ายได้อีก
19: นอกจากการพัฒนาระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลแล้วท้องถิ่นยังลงพื้นที่เก็บขยะตามชุมชนถนนสายหลักและสายรองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเพื่อสร้างความเป็นระเบียบและกระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะเจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าการเก็บขยะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาขณะที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกประเภทและถูกสุขลักษณะหากยังพบการทิ้งขยะซ้ำซากในพื้นที่สาธารณะอาจมีการบังคับใช้กฎหมายตามความเหมาะสมพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
0: ปิดท้ายที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20แม้ต้องเผชิญคู่แข่งที่แข็งแกร่งและข้อจำกัดด้านตัวผู้เล่นรับฟังได้จากรายงานค่ะ
2: หากกล่าวถึงกีฬาความหวังของประเทศไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์แฟนกีฬาชาวไทยส่วนใหญ่อาจนึกถึงกีฬาเทควันโดแบดมินตันหรือวอลเลย์บอลแต่ยังมีกีฬาอีกหนึ่งชนิดที่ถือเป็นกีฬามหาชนและได้รับความสนใจจากคนไทยมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือกีฬาฟุตบอลแม้ในอดีตทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะยังไม่เคยคว้าเหรียญรางวัลมาได้แต่สามารถสร้างผลงานด้วยการจบอันดับที่4ได้ถึง4ครั้งได้แก่ปี1966 1970 1998และ2014ขณะที่การแข่งขันเอเชียนเกมปี2026ทีมชาติไทยเตรียมลงสนามภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้สร้างประวัติศาสตร์จากการยิงประตูโกลเด้นโกพาทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ในรอบก่อนรองชนะเลิศเอเชียนเกมปี1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก่อนที่จะสามารถจบอันดับที่4ในการแข่งขันครั้งนั้นโดยโค้ชวังกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างยากโดยต้องพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพฮ่องกงและคีร์กีซสถานซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการเก็บคะแนนให้ได้อย่างน้อย6คะแนนจากรอบแบ่งกลุ่มเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้อย่างไรก็ตามการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยจะไม่มีผู้เล่นตัวหลักหลายรายเนื่องจากถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติชุดใหญ่อาทิคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนรวมถึงยศกรบุรพาที่ต้องเดินทางไปกลับระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นในช่วงการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มซึ่งทีมงานได้เตรียมผู้เล่นมาทดแทนในตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้ว
21: ถ้าเราสามารถที่จะทำแต้มใน2แมตช์เนี่ยได้6แต้มเต็มรอบ2เราจะเข้ารอบต่อไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็แค่จะ 100% อยู่แล้วฉะนั้นในการออร์แกไนซ์ที่การที่จะไปเล่นในรอบ2มันก็ค่อนข้างจะปรับอะไรที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่าน2แมตช์นี้ไปเนี่ยหลังจากนั้นจากนั้นเนี่ยการที่เป็นมี FIFA Day เนี่ยทำให้รวมผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยในสควอชที่เราเลือก23คนเนี่ยจะพร้อมในตอนนั้นนะครับ
2: ด้านธนกิจโชติเมืองปากตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าทุกทีมที่ไทยจะพบต่างเป็นทีมที่มีศักยภาพมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถดังนั้นทีมชาติไทยจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพและทำให้ทีมมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับทุกทีมในรอบแบ่งกลุ่ม
22: เราก็ต้องเรียนรู้แทคติกกับทีมแล้วก็ปรับความเข้าใจหรือว่าได้คุยกันในทีมมากขึ้นผมคิดว่าทุกทีมที่เราเจอในเกมผมว่าเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งหรือว่ามีความสามารถทุกทีมอยู่แล้วแต่ผมว่าเราก็ต้องพยายามทำให้ทีมเราแข็งแกร่งมากกว่าเดิมเพื่อที่จะไปสู้กับเขาได
2: ้แม้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งจากคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงและข้อจำกัดด้านตัวผู้เล่นแต่ทัพช้างศึกยังคงมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ให้ได้ปุริภัทรสอนการรายงาน
23: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination.
1: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่านบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry DestinationBangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพลครับ
3: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่12กันยายน2569หลังเคารพธงชาติท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะนำประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนผลการดำเนินงานของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยและเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเช่นเคยนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีครับผมหมอเอกครับ
1: ครับขออนุญาตเรียกท่านโฆษกหมอพี่หมอเอกนะครับ
2: ได้เลยครับ
1: ทันทีที่รับหน้าที่โฆษกเนี่ยท่านก็ทำงานทันทีนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็บอกว่าจะทำงานแบบไม่มีวันหยุดด้วยแนวทางการทำงานแล้วก็การสื่อสารของรัฐบาลต่อจากนี้จะเป็นยังไงครับ
2: แนวทางของกองโฆษกเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่ผมตั้งใจไว้เนี่ยเราจะเริ่มต้นจากไม่ใช่พูดแต่เริ่มต้นจากการฟังก่อนเราก็จะรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนรับฟังเสียงที่อยู่ในโซเชียลมีเดียรับฟังเสียงที่อยู่ในสื่อสารมวลชนต่างๆแล้วมาประมวลวิเคราะห
1: ์ครับ
2: แล้วนำเรื่องที่มีความสนใจนั้นน่ะมาถ่ายทอดรวมถึงผลงานของรัฐบาลก็จะนำมาประมวลและถ่ายทอดให้เป็นสิ่งที่ประชาชนฟังและเข้าใจได้ง่าย
1: ๆครับ
2: รวมถึงพอมีการรับฟังแล้วถ่ายทอดแล้วเราก็จะดูว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างไ
1: ร
2: มีการเข้าถึงข้อมูลที่เราส่งไปอย่างไรและสุดท้ายคือข้อมูลที่ออกจากกองโฆษกจะต้องเป็นข้อมูลที่รับการยืนยันว่าถูกต้องจริงตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะทำครับ
1: อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารค่อนข้างเยอะนะครับบางทีพี่น้องประชาชนไม่ทราบว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จอันนี้เป็นเป้าหมายต่อจากนี้นะครับ
2: ถูกต้องครับผมก็ถ้าย้ำอีกครั้งว่าถ้าข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ออกจากกองโฆษกโดยโลโก้ของไทยคู่ฟ้าเป็นข้อมูลที่นำไปอ้างอิงและเชื่อถือได
1: ้ครับท่านโฆษกครับในช่วงที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนบางกลุ่มบางฝ่ายอยากจะให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับชาวต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเข้ามาทำงานมาประกอบธุรกิจนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ค่อยทำตามกฎหมายทำตามกฎระเบียบรวมไปถึงบรรดาพวกทุนเทาทั้งหลายเรื่องนอมินีแล้วก็มักจะโยงไปถึงปัญหาอื่นๆเช่นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งหลายครั้งหลายหนเนี่ยก็ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลเอาจริงเอาจังนะครับ
2: ครับแน่นอนครับว่าเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องของนอมินีเรื่องของทุนเทาหรือเรื่องของการมีปัญหาของผู้ที่เข้ามาแล้วสร้างปัญหาให้ในประเทศไทยเนี่ยเราก็เอาจริงเอาจังนะครับแต่อยากจะขอเน้นย้ำเรื่องของหลักการก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยในโลกของเราเนี่ยมีความขัดแย้งมากมาย
1: ม
2: ีปัญหาในโลกที่เกิดขึ้นหลายจุดหลายแห่งมากมายทีเดียวประเทศไทยเนี่ยเราใช้โอกาสนี้วิกฤตโลกตรงนี้เป็นโอกาสที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยตรงที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พร้อมสำหรับทุกคนไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งในโลกนี
1: ้ครับ
2: แล้วเราก็ชวนประเทศในอาเซียนจากการทำงานของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปรวบรวมแล้วก็ไปพูดคุยกับประเทศต่างๆรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เดินทางออกไปเนี่ยติดต่อค้าขายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเชื่อมั่นและเชื่อใจได้ของโลกเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คัดกรอง
1: ครับผม
2: คนที่เข้ามาธุรกิจที่เข้ามาก็จะต้องเป็นคนที่มีประสิทธิภาพศักยภาพธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่บริสุทธิ์แล้วก็สร้างผลประโยชน์ให้ประชาชนและคนที่เข้ามาถ้าสร้างความเดือดร้อนเราก็จะมีกระบวนการ
1: ครับทีนี้อยากจะให้ท่านโฆษกเจาะลงไปสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าประชาชนก็อยากจะทราบเหมือนกันนะครับว่าแล้วจริงๆเนี่ยผลการดำเนินการต่างๆตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศนโยบายตั้งคณะทำงานต่างๆขึ้นมาเนี่ยแล้วผลการดำเนินงานในเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเราอยากจะให้ผลงานแรกที่ทุกคนอาจจะหลงลืมไปแล้วต่อเนื่องจากรัฐบาลเฉพาะการช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับก็คือในการจัดการกับ ทุนเทาหรือนอมินีหรือการฟอกเงินเนี่ยก็ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่าง
1: ๆ
2: ให้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินติดตามการเคลื่อนไหวของการถ่ายโอนสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยให้หน่วยงานต่างๆสามารถติดตามได้ตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดสำคัญและนำมาสู่การยึดทรัพย
1: ์
2: ขบวนการสแกมเมอร
1: ์
2: รายใหญ่น่าจะเป็นจำนวนวงเงินรวมประมาณ 20,000 กว่าล้าน
1: oh.
2: ซึ่งนำมาเป็นของแผ่นดินแล้วกระจายไปให้ผู้ที่โดนหลอกผู้ที่โดน เสียเงินจากเข้ามาสู่ขบวนการนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลนี้ได้ทำไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะมีเครือข่ายใหญ่แค่ไหนท่านนายกรัฐมนตรีและทุกคนเนี่ยก็ดำเนินการทีนี้ต่อไปในเรื่องของนอมินี
1: ครับผม
2: ในเรื่องของนอมินีคนไทยเนี่ยไปร่วมเป็นผู้ถือหุ้นเป็นนอมินีแล้วก็จดทะเบียนบริษัทกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกประกาศเมื่อเดือนมกราคมว่าถ้ามีการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีการตรวจสอบผู้ถือหุ้นตรวจสอบอย่างไรบ้างก็คือตรวจสอบว่าเคยอยู่ในฐานข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เคยมีประวัติการเดินบัญชีสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังเป็นอย่างไรเพื่อดูว่าเขามีศักยภาพในการมาจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียนประมาณนี้หรือไม่และไม่ใช่แค่วันจดทะเบียนประกาศฉบับต่อไปคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นก็จะมีการตรวจสอบในทุกครั้ง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นที่มาว่าจำนวนของบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดประมาณ 70% ทีเดียว
1: ครับ
2: ทีนี้เท่านั้นไม่พอครับข้อมูลของบริษัทนอมินีเมื่อกระทรวงพาณิชย์ตรวจเจอบริษัทที่มีความเสี่ยงนั้นก็จะโดนชื่อเนี่ยจะถูกส่งไปหน่วยงานต่าง
1: ๆครับ
2: ชื่อผู้ถือหุ้นจะถูกส่งไปเราก็ทำงานประสานกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยรัฐมนตรีพลพีมท.2เนี่ยก็ได้ดำเนินการครับนอมินีบริษัทนี้ถือครองที่ดินเราท่านรัฐมนตรีก็ไปบอกว่าต้องบังคับขาย
1: ครับ
2: ตรงนี้นี่เองก็เป็นการจัดการนอมินีครั้งใหญ่ของประเทศรวมถึงไปทำการกวาดล้างทุนเทาที่ในกรุงเทพนะครับมีการเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆในต่างจังหวัดนะครับอันนี้ก็เห็นผลงานได้ชัดเจนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่รัฐบาลทำไปรวมถึงข้ออีกข้อนึงคือเรื่องของการผู้ที่มาทำความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายในประเทศไทยท่านนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมท.1เนี่ยในฐานะท่านนายกรัฐมนตรีเป็นมท.1ด้วยก็ได้ออกประกาศนะครับเรื่องของการในประเทศว่าจะสามารถในประเทศบุคคลที่มีสร้างปัญหาอย่างไรบ้างเนี่ยให้ออกนอกประเทศได้และทำทันที
1: ในประเทศไปแล้ว2รายด้วย
2: ไปแล้ว2รายด้วย
1: ครับ
2: ซึ่งก็มีพฤติการที่ชัดเจนว่ามีสร้างปัญหาจริงๆคร
1: ับในเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่เพียงการจับกุมให้ได้มากเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ระบบราชการเนี่ยเป็นช่องทางของอาชญากรรมเรื่องนี้เนี่ยแสดงว่าเราต้องบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระชับกฎระเบียบต่างๆให้มีการบังคับใช้อย่างเต็มที่อย่างนั้นด้วยนะครับ
2: ถูกต้องครับก็คือเราเห็นช่องว่างในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐนะครับเราเห็นช่องว่างในการติดตามงานที่กระจัดกระจายสิ่งที่รัฐบาลได้ทำไปก็คือว่ามีการออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
1: บ
2: ังคับให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลของที่เข้ามาติดต่อภาครัฐทั้งหมดอันนี้ทำให้การติดตามกรณีต่างๆเนี่ยเป็นไปได้โดยสะดวกขึ้นข้อต่อไปคือแล้วบุคลากรของภาครัฐถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องก็มีการตั้งคณะทำงานที่เป็นคณะทำงานพูดง่ายๆคือต่อต้านทุจริตนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปนั่งเป็นประธานเองและมีคณะอนุกรรมการที่ทำการติดตามเรื่องสินบนแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงมีการดำเนินการเพื่อให้การอนุมัติอนุญาตการติดต่อราชการต่างๆเนี่ยไม่ต้องใช้ดุลพินิจ
1: ครับ
2: ตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการต่อเนื่องมา
1: ครับก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่ารัฐบาลมีเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนสุจริตเนี่ยได้ทำมาหากินได้อย่างเป็นธรรมแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันนี้ท่านโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษนะครับมาอยู่กับคุณผู้ฟังครับในเรื่องที่เราพูดกันในเช้าวันนี้นะครับก็มีมิติของเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยหลายๆคนบอกว่ามีบางกลุ่มบางฝ่ายออกมาเรียกร้องให้ดำเนินการกับชาวต่างประเทศที่ทำไม่เหมาะไม่สมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะกระทบต่อจุดยืนของประเทศไทยในเวทีโลกไหมครับ
2: ก็แน่นอนว่าในเวทีโลกเนี่ยเราเน้นย้ำเสมอครับว่าประเทศไทยเป็นมิต
1: ร
2: และยินดีต้อนรับแล้วก็เป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่เข้ามาแน่นอนว่ามีทั้งดีและมีทั้งไม่ดี
1: ครับ
2: แต่เราก็มีระบบที่จะคัดกรองคนไม่ดีที่เราไม่ต้อนรับ
1: ครับ
2: แต่ถ้าเข้ามาแล้วสร้างประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์ร่วมกันก็จะทำให้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ประเทศไทยจะพัฒนาต่อไปได้ดังนั้นในสิ่งที่เราจะพูดให้ชัดคือว่าเรายินดีต้อนรับนักลงทุนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วมาช่วยกันสร้างสรรค์เรายินดีต้อนรับทุกคนแต่ว่าเราไม่ยินดีต้อนรับคนที่เข้ามาเป็นอาชญากรรม
1: ครับท่านโฆษกพูดถึงเรื่องของการทูตเชิงรุกนิดหนึ่งนะครับได้ยินจากท่านรองนายกศรีหศักดิ์ได้พูดเรื่องนี้นะครับรัฐบาลมีแนวทางยังไงครับ
2: ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเราจะเห็นว่าท่านรองนายกศรีหศักดิ์เนี่ยท่านได้เดินทางไปในพื้นที่ต่างๆและประเทศต่างๆเพื่อไปพูดคุยแล้วก็ไปทำความร่วมมือรวมถึงทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีตัวตนในระบบของสายตาชาวโลกและทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับความร่วมมืออันนี้ท่านไปเปิดเสร็จปุ๊บท่านรองนายกสุภจีไปคุยเรื่องการค้าท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปกำชับกับผู้นำให้มีความร่วมมือตรงนี้เราถือว่าทำงานเป็นทีม
1: ฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรือว่าอยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับหรือมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็ส่งข้อความมาบอกทางเราได้นะครับทางเพจไทยคู่ฟ้ารวมถึงช่องทางต่างๆเรามีทั้ง Facebook นะครับมีทั้ง X YouTube Instagram นะครับก็ส่งข้อความเสนอแนะกันเข้ามาอย่างที่ท่านโฆษกบอกนะครับว่าเราไม่ได้เป็นคนพูดฝ่ายเดียวนะครับเราจะรับฟังด้วยนะครับ
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วผลการรับฟังก็จะ
2: นำมาถ่ายทอดนอกจากการนำมาถ่ายทอดแล้วครับเราก็จะนำไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีถ้าอันไหนที่เราปฏิบัติอยู่แล้วเราก็จะมาถ่ายทอดว่าเราปฏิบัติแบบนี้ถ้าอันไหนปฏิบัติยังไม่ได้ถูกใจหรือว่ายังไม่ได้ครบถ้วนนักก็จะไปทำเพิ่ม
1: เราเน้นการสื่อสาร2ทางนะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือโฆษกหมอเอกกับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: มงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ไม่มีใบทะเบียนสมรสไม่ใช่ข้ออ้างแค่ไม่จดทะเบียนคือจบจริงไหมพบทางออกทางกฎหมายที่คนเป็นพ่อต้องฟังใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: โรคแตกนะคะของคู่รักที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะเพื่อเลิกรากันไปแล้วเนี่ยค่ะฝ่ายชายก็มาจะอ้างว่าก็เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแม่แบบนี้เขาก็ลูกที่เกิดมาก็ไม่ใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของเขาเขาก็เลยไม่มีหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะว่าบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดาได้หรือเปล่านะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็ได้บัญญัติไว้นะคะว่าบิดามารดาเนี่ยจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่บุตรยังเป็นผู้เยาว์นะคะแต่ความหมายของคำว่าบิดาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำหนดหน้าที่มีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูลูกนั้นนะคะความหมายก็คือต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะดังนั้นหากกรณีที่พ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนกันนะคะลูกที่เกิดมาก็จะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายมารดาฝ่ายเดียวนะคะส่วนพ่อก็จะไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะก็เลยจะไม่มีหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูลูกแล้วในกรณีอย่างนี้เนี่ยบุตรจะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูได้หรือเปล่านะคะกฎหมายก็บัญญัติไว้นะคะในกรณีที่ว่าหากว่าลูกนะคะอายุยังไม่ถึง15ปีบริบูรณ์คุณแม่เองก็สามารถจะฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดาได้นะคะแต่ในการตั้งเรื่องในการตั้งเรื่องในการฟ้องคดีเนี่ยค่ะในตอนต้นหากเราจะฟ้องให้ทางบิดาซึ่งเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายชดใช้ค่าเลี้ยงดูให้กับบุตรนะคะในกรณีนี้ศาลก็ยังไม่สามารถที่จะมีคำพิพากษาให้ได้นะคะเพราะว่าในขณะที่เรามีการฟ้องคดีเนี่ยค่ะ

เดินทางมาพบพนักงานในการได้นะคะที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายในการบังคับคดีนะคะในท้องที่ที่คุณแม่มีท้องที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็สามารถจะเดินทางเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะโดยในการปรึกษาดังกล่าวก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะคะ

0: รวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ภัยเงียบรูปแบบใหม่คุกคามเยาวชนและบทลงโทษทางกฎหมายที่ต้องรู้ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้กำลังกลายเป็นภัยเงียบที่สร้างความกังวลให้แก่สังคมไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งตกเป็นเป้าหมายของผู้ลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และเครือข่ายต่างๆทางที่แท้จริงแล้วอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้คือบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจถูกผสมสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารอันตรายชนิดต่างๆซึ่งผู้ใช้มักไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งที่สูดดมเข้าไปมีส่วนประกอบใดบ้างการได้รับสารเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดอาการมึนงงเคลิ้มสับสนสูญเสียการควบคุมตนเองประสาทร้อนหมดสติหรือเกิดภาวะอันตรายต่อระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจในบางกรณีอาจรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งที่น่ากังวลคือผู้ลักลอบจำหน่ายมาปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันสวยงามกลิ่นหอมหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ดูคล้ายของใช้ทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงการสังเกตและจูงใจให้เด็กและเยาวชนทดลองใช้โดยอาศัยความอยากรู้อยากลองและแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนมาเริ่มใช้แล้วผู้ใช้บางรายอาจเกิดการพึ่งพาสารเสพติดโดยไม่รู้ตัวและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดนอกจากผลกระทบต่อสุขภาพแล้วการครอบครองนำเข้าจำหน่ายหรือให้บริการเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ายังอาจมีความผิดตามกฎหมายไทยและหากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการผสมสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่กฎหมายควบคุมผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นตามพฤติการและชนิดของสารที่ตรวจพบจึงควรเพิ่มความระมัดระวังไม่ทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาไม่หลงเชื่อคำโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงและไม่ประฝ่าหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์หากพบเห็นการลักลอบจำหน่ายโดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษาหรือพบว่ามีการชักชวนเด็กและเยาวชนให้ทดลองใช้โปรดแจ้งที่หมายเลข191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์พัญญาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
2: จ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพ
2: ป้องกันเงินของคุณ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการเอารถไปซ่อมแต่ถูกย้อมแมวเรื่องอะไรหรือว่าการผิดนัดผิดสัญญากับลูกค้าในเรื่องการซ่อมรถนะครับประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมรถเนี่ยประมวลกฎหมายอาญามาตรา341เขาก็บอกว่าใครผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งผู้นั้นกระทำความผิดฐานช่อโกงนะครับแล้วการกระทำความผิดฐานช่อโกงอ่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับซึ่งในการที่เราจะถูกหลอกเรื่องรถมันก็เป็นไปได้ดังกรณีดังต่อไปนี้เช่นกรณีที่1รถเราอาจจะถูกถอดอะไหล่ออกมาโดยที่ยังไม่ตกลงราคาค่าซ่อมกันกรณีนี้เราเอารถเข้าอู่เพื่อให้ตรวจเช็คปรากฏว่ายังไม่ทันตกลงราคาค่าซ่อมเจ้าของรถอู่เนี่ยก็รีบถอดอะไหล่เรามากองไว้ข้างรถเพื่อทำให้เป็นการมัดมือชกเราให้เราต้องซ่อมเขาโดยปริยายเพราะเราไม่สามารถขับรถออกไปได้อย่างง่ายดายซึ่งกรณีนี้ในที่สุดแล้วถ้าตกลงราคาค่าซ่อมกันไม่ได้เราก็ต้องยืนยันให้เจ้าของอู่ประกอบรถเราให้เป็นเหมือนเดิมเพื่อจะได้ขับออกไปได้ซึ่งกรณีนี้เจ้าของอู่ก็อาจจะเรียกร้องค่าเสียเวลาค่าใช้จ่ายในการประกอบรถยนต์ให้ขับออกไปได้อย่างเดิมส่วนกรณีที่2ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีการซ่อมรถเกินกว่าอาการที่มันเสียก็คือว่าเราเอารถเข้าอู่แล้วเจ้าของอู่ก็ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเสียเล็กน้อยแต่ว่ามาหลอกเราเพราะเราเป็นเจ้าของรถว่าเราไม่มีความรู้ไงบอกว่าเสียเยอะต้องใช้อะไหล่เยอะต้องเสียค่าแรงค่าซ่อมเยอะถ้าเราหลงเชื่อตามที่เจ้าของอู่ว่าเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินความจำเป็นในส่วนของอันที่3ก็เป็นกรณีของเรื่องอะไหล่เจ้าของอู่สัญญาว่าจะใช้อะไหล่มือหนึ่งมาตรฐาน0มาใช้ในการซ่อมรถของเราปรากฏว่าถึงเวลาซ่อมจริงใช้อะไหล่มือหนึ่งเหมือนกันครับจะเป็นอะไหล่เทียมหรืออะไหล่ที่คุณภาพตามกว่าที่ตกลงกันไว้หรือไม่งั้นก็ไปถอดอะไหล่มือ2จากซากรถคันอื่นๆมาซ่อมให้เราซึ่งทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงเกินกว่าความจริงเช่นกันส่วนประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของระยะเวลาเจ้าของอู่บอกว่าจะซ่อมรถให้เราภายในเวลาที่มีกำหนดเช่น1เดือนแต่เวลาเราเอารถเข้าซ่อมจริงปรากฏว่า6เดือนก็แล้ว1ปีก็แล้วรถเรายังซ่อมไม่เสร็จซึ่งเป็นการทำให้เจ้าของรถเนี่ยต้องเสียเวลาแล้วก็เสียประโยชน์ในการใช้รถมากเกินความจำเป็นซึ่งถ้าหากเจ้าของอู่คนไหนเนี่ยทำพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเนี่ยการกระทำของเจ้าของอู่คนนั้นน่ะอาจจะเป็นความผิดฐานช่อโกงและมีโทษตามกฎหมายได้นะครับ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนเข้มจับกลุ่มรถบรรทุกสิ่งของไม่ปกคลุมมิดชิดฝ่าฝืนดำเนินคดีสูงสุดทุกรายสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับรถบรรทุกทุกประเภทที่บรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดหรือบรรทุกในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการหล่นร่วงปลิวหรือก่ออันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศให้ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนทุกรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชนตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องมาฝากกันค่ะในแต่ละปีประเทศไทยประสบปัญหาอุบัติเหตุจากรถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของไม่ปลอดภัยจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นดินทรายหินเศษวัสดุก่อสร้างหรือสินค้าอื่นๆแม้แต่สิ่งของที่ไม่ได้คลุมผ้าใบหรือยึดตรึงอย่างเหมาะสมส่งผลให้สิ่งของตกหล่นบนพื้นผิวการจราจรหรือปลิวกระเด็นไปกระทบกับรถคันอื่นสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินบาดเจ็บและในกรณีนำไปสู่การสูญเสียชีวิตการบรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดไม่ใช่เพียงความประมาทของผู้ขับขี่หรือผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังเป็นการละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเศษวัสดุหรือสิ่งของที่ตกหล่นบนท้องถนนสามารถกลายเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางร่วมกันได้ทุกเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางสาธารณะโดยเฉพาะรถที่บรรทุกวัสดุสิ่งของวัสดุก่อสร้างผลผลิตทางการเกษตรหรือวัสดุที่มีโอกาสหล่นหรือปลิวได้ง่ายหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่งผู้ขับขี่รถบรรทุกและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
0: ความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่14การทำงานไม่ให้ข้างค้างหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

มงคลชีวิต38ประการตอนที่15การให้ทานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

วันนี้นะครับเรามาพูดถึงประกันภัยนะครับแน่นอนว่าเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับบ้านเรือนจมน้ำเสียหายนะครับหรือสถานประกอบการรวมถึงอาคารคลังสินค้าสินค้าทรัพย์สินต่างๆรวมถึงรถยนต์นะครับได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมประกันภัยเนี่ยครับก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เข้ามาเยียวยานะครับให้กับผู้ประสบภัยแต่ถ้าว่าจะได้รับความคุ้มครองมากน้อยเพียงใดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นด้วยนะครับแต่ทีนี้นะครับกรมธรรม์ประกันภัยแม้ว่าจะใช้ชื่ออย่างอื่นไม่ใช่ชื่อที่ตรงกับเหตุอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมก็ตามก็อาจจะได้รับนะครับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเช่นเดียวกันนะประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยให้ความคุ้มครองทั้งหมด4ภัยนะครับมีภัยน้ำท่วมมีภัยลูกเห็บพายุแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับให้ความคุ้มครองทุกภัยรวมกัน 20,000 บาทนะครับต่อปีนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยอาจจะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมก็ได้นะครับสำหรับแบบประหยัดก็คือรายย่อยนะครับคุ้มครองรวมแล้วไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแต่อาจจะมีข้อยกเว้นนะครับสำหรับประกันอัคคีภัยสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนะครับโดยพื้นฐานเลยเนี่ยไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วมแต่ถ้าว่าถ้าหากมีการซื้อภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สินให้ความคุ้มครองทุกภัยรวมถึงภัยน้ำท่วมนะครับให้ความคุ้มครองตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุเอาไว้ในประกันภัยนะครับทีนี้ความเสียหายเนี่ยนะครับตามความเสียหายที่แท้จริงรวมถึงการที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้ด้วยนะครับแต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับประเภทหนึ่งให้ความคุ้มครองภัยน้ำท่วมตามความเสียหายที่แท้จริงส่วนประกันภัยประเภท2นะครับหรือประเภท3บวกพวกนี้เนี่ยโดยหลักแล้วจะไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วมแต่ถ้าว่าถ้าหากมีการซื้อประกันภัยเพิ่มเติมก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยกรณีแกล้งเอาทรัพย์สินจมน้ำเช่นรถติดไฟแนนซ์ผ่อนไม่ไหวนะครับแล้วเอาทรัพย์สินจมน้ำเพื่อหวังที่จะเคลมประกันภัยหรือในกรณีที่นะครับน้ำไม่ท่วมรถนะครับสามารถที่จะเลี่ยงเส้นทางอื่นได้แต่จงใจที่จะขับรถลุยน้ำไปทำให้เกิดความเสียหายอันนี้นะครับเขาเรียกว่าไม่นำพาต่อความเสียหายนะครับอาจจะเข้าข่ายในลักษณะที่ผู้เอาประกันภัยทุจริตนะครับอาจจะเป็นเงื่อนไขที่จะให้บริษัทประกันภัยใช้ปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยได้นะครับหากเป็นการแกล้งทำให้เกิดความเสียหายเพื่อที่จะรับประโยชน์ตามประกันภัยนะครับก็อาจจะมีความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยได้อีกด้วยตามมาตรา347แห่งประมวลกฎหมายอาญานะครับจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับข้อควรที่จะต้องปฏิบัติก็คือว่าเราต้องตรวจสอบว่าประกันภัยที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นประกันภัยประเภทใดและถ้าหากถูกน้ำท่วมเสียหายนะครับสามารถที่จะโทรไปสอบถามสำนักงานคปภ.สายด่วนนะครับ1186นะครับ2นะครับไม่ควรที่จะรีบซ่อมหรือย้ายทรัพย์สินจนกว่าจะเก็บหลักฐานหรือตรวจสอบความเสียหายเรียบร้อยแล้วนะครับ3บันทึกภาพถ่ายหลักฐานรวบรวมความเสียหายให้แล้วเสร็จนะครับ 4. จดรายละเอียดเหตุการณ์วันเวลาสถานที่และสถานที่เกิดเหตุต่างๆนะครับ 5. ป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม 6. ติดต่อแจ้งเหตุกับบริษัทประกันภัยโดยเร็วที่สุดนะครับต้องการปรึกษากับพนักงานอัยการสามารถโทรติดต่อสายด่วน1157

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์รู้ทันโปรไฟล์ปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของประพิวพัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติกรรมของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้นเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4. มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและตัดการติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นหลายจังหวัดทั่วประเทศยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องจนมีพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: จังหวัดนราธิวาสเตือนในพื้นที่2อำเภอระวังฝนตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันจนถึงวันพรุ่งนี
6: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายปกครองทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดเหตุรวมทั้งเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอสุขิรินทร์อำเภอแว้งพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้จนถึงวันพรุ่งนี้จากฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มใน9จังหวัดภาคใต้ได้แก่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาและนราธิวาสโดยจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่เสี่ยงใน2อำเภอคืออำเภอสุขิรินทร์และอำเภอแว้งเช่นเดียวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังกำชับให้ทุกท้องถิ่นเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพจากเหตุอุทกภัยให้เพียงพอหลังมีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่
7: นายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมป้องกันรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามปริมาณฝนที่ตกแต่ละจุดในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและบริเวณฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ามีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ได้กำชับให้ทุกท้องถิ่นจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับฝนตกหนักและสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่อำเภอชานุมานพร้อมทดสอบระบบหอเตือนภัย
8: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd

0: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุยกับครม.อนุทินโดยรับสัญญาณจาก NBT 2HD ครับ
1: เรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะทางยุติธรรมเราเนี่ยก็ได้กำหนดเป็นนโยบายหลักเลยนะครับซึ่งการดำเนินการภายใต้นโยบายหลัก7ข้อนะครับซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมได้ถือปฏิบัติเลยนะครับข้อแรกก็คือในเรื่องการน้อมนำโครงการพระราชดำรินะครับแล้วก็พระบรมราชโองการเนี่ยไปปฏิบัติให้เกิดผลซึ่งข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่องข้อที่สำคัญนะครับเป็นนโยบายข้อแรกของทางกระทรวงเราเลยนะครับส่วนข้อที่2ครับเป็นเรื่องของการปรับปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบนะครับซึ่งมีผลกระทบกับทางประชาชนนะครับข้อที่3ก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเพื่อความสงบสุขของประชาชนนะครับข้อที่4ก็เรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนเรื่องของการเยียวยานะครับและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนข้อที่5เนี่ยก็คือการพัฒนากฎหมายนะครับระบบงานยุติธรรมซึ่งหลายๆส่วนเนี่ยในเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงพัฒนานะครับให้ทันสมัยให้เป็นมาตรฐานนะครับข้อที่6ก็เรื่องของการฟื้นฟูผู้กระทำผิดนะครับให้กลับคืนสู่สังคมนะครับและจะไม่ไปกระทำผิดซ้ำนะครับซึ่งเรามีการเตรียมความพร้อมในหลายเรื่องสำหรับเรื่องนี้เรื่องข้อที่6นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับส่วนข้อที่7ก็คือเป็นเรื่องของที่ทางข้าราชการนะครับและตัวผมเนี่ยจะต้องเร่งรัดและกำชับการปฏิบัติทุกคนก็คือในเรื่องของการบริหารงานอย่างมืออาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ทั้ง7ข้อเนี่ยเราก็ได้มีการกำหนดนะครับมีกรอบเวลาในการดำเนินการนะครับจากเดิมที่หลายเรื่องหลายราวเนี่ยใช้เวลาจำนวนเป็นเวลาหลายเดือนนะครับ
2: ครับ
1: วันนี้กับทางท่านปลัดกระทรวงที่ทำท่านใหม
2: ่
1: ท่านก็มาที่เร่งรัดนะครับทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับและตัวผมเองก็ไปดูความพร้อมทางท่านปลัดเองก็ไปดูความพร้อมว่าเมื่อมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วให้การเข้าถึงนะครับการช่วยเหลือเยียวยาอะไรต่างๆตรงนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ทางเราได้กำชับการปฏิบัติทุกกรมนะครับและทุกหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมครับ
2: ครับท่านเข้ามาดูแลในส่วนของกระบวนการยุติธรรมผมเชื่อว่าท่านเองน่าจะเคยได้ยินวอร์ดดิ้งหรือคำพูดคำหนึ่งที่มักจะพูดต่อกันครับว่าคุกมีไว้ขังคนโจงภายใต้การบริหารงานของกระทรวงยุติธรรมในยุคของท่านเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนมุมมองเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนยังไงครับ
1: คือคำพูดเนี้ยผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อน
2: ครับ
1: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขัง คนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับซ
2: ึ่
1: งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
2: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่แน่ใจว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ยังไงคร
1: ับ ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมการบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะคร
2: ับ
1: โดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ
2: ์
1: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับ
2: เ
1: ราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้ครับผม
2: ขยับจากตัวนโยบายในภาพใหญ่นะครับเข้าใจว่ากระทรวงยุติธรรมเองก็มีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งที่จะเข้าไปแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศที่เราพูดถึงมาเป็นระยะเวลายาวนานก็คือปัญหายาเสพติดรัฐบาลได้ประกาศยกระดับเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดยังไงบ้างครับ
1: ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีหน่วยงานสำคัญนะครับหน่วยงานหลักก็คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับ
2: หรือ
1: ปปส.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้โดยตรงนะครับทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็หน่วยงานของทางทหารเนี่ย ที่เป็นหน่วยกำลังที่เราบูรณาการกันนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเราก็คงจะต้องมองในภาพรวมก็คือทุกมิตินะครับตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันนะครับการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูนะครับก็คือการเฝ้าระวังนะครับต้องมองให้ครบทุกมิติทั้ง4ส่วนเกือบ1ปีที่ผมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราดูตั้งแต่ในข้อแรกเลยนะครับในเรื่องของการป้องกันผมไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
2: ครับ
1: ไปกับทางเลขาปปส.ไปประเทศลาวนะครับไปดูสามเหลี่ยมทองคำ
2: ครับ
1: ไปสนับสนุนใช้เงินของทางปปส.เนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการตั้งจุดตรวจนะครับ
2: ครับ
1: เรามีป้อมมีจุดตรวจที่เราใช้เงินส่วนเนี้ยเราไปเทรนเจ้าหน้าที่เขาตั้งแต่ในพื้นที่ของประเทศลาวซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศพม่านะกับประเทศลาวนะครับเราป้องกันตั้งแต่ตัวยาเนี่ยยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะครับ
2: ตั้งแต่ต้นทางอยู่ตั้งแต่ต้นทาง
1: เลยครับผมเราไปป้องกันตั้งแต่ตรงนั้นเลยหลังจากนั้นประมาณสักเดือนนึงก็ไปที่ประเทศพม่าไปคุยกับผู้นำเขาเลยไปคุยกับทางประธานที่ปรึกษาเลยของทางประธานาธิบดีเขาไปดูความร่วมมือประสานงานนะครับทุกมิตินะครับแม้กระทั่งการประสานงานในเรื่องของผู้ต้องหาที่หลบหนีประเทศพม่า
2: ครับ
1: กว่าที่หลบหนีไปประเทศลาวซึ่งมีเยอะนะก็ก่อเหตุกระทําผิดในประเทศไทยแล้วก็หลบหนีไปที่พม่าเรามีเบาะแสปุ๊บเราก็แจ้งเข้าไปนะครับได้รับการประสานเรามีเงินรางวัลให้กับทั้ง2ประเทศให้กับทางเจ้าที่นะทั้ง2ประเทศไปเราก็ได้รับการจับกลุ่มแล้วก็นําส่งเป็นจำนวนมากนะครับจำนวนหลายเลยหลายรายเลยทั้งประเทศลาวและทั้งประเทศพม่าด้วยนะครับก็ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของผู้ค้านะครับแล้วก็ผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็ยึดไอ้ทรัพย์สินซึ่งตรงนี้นะครับดูจากตัวเลขเนี่ยที่ผ่านมา1ปีนะครับ
2: ครับ
1: ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยสถิติต่างๆนะครับก็มีสถิติที่สูงขึ้นนะครับแม้กระทั่งศาลตั้งต้นนะครับอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยเราไปยึดได้เป็นจำนวนมากซึ่งศาลชุดนั้นเนี่ยถ้าหลุดรอดไปได้เนี่ย
2: ครับ
1: สามารถผลิตยาบ้าได้ประมาณ1,000 กว่าล้านเม็ดซึ่งถือว่าถูกสูงมากนะ
2: ครับ
1: ก็แล้วมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะก็ในเรื่องการจับกลุ่มมีทั้งชุดของปปส.เองนะครับมีทั้งชุดของบชปส.ซึ่งเป็นส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ครับ
1: แล้วเราจะมีหน่วยงานหนึ่งซึ่งอยู่ที่ชายแดนนะครับก็จะเป็นและตอนนี้จะมี3ส่วน3หน่วยก
2: ็
1: คือนบชส.หน่วยสกัดกั้นนะครับจะมีนบชส.ที่17เนี่ยก็ดูทางภาคตะวันตกนะครับ
2: ครับ
1: ตั้งแต่กาญจนบุรีติดกับทางพม่านะครับแล้วก็ทางนบชส.ที่35
2: ครับ
1: 17เนี่ยก็จะเป็น
2: ทางภาค1ภาค7
1: ครับผมเป็นแม่ทัพภาคที่1
2: อ่าครับ
1: 7คือเขตของปปส.
2: อ๋อ
1: มาตกลงกัน
2: ครับ
1: นบชส35ก็คือแม่ทัพ
2: ชั้นภาค3
1: ภาคที่3
2: ครับ
1: กับเขต5ของปปส.
2: อ
1: ๋อผมก็เป็นรังสรรค์นี้ดูแลทางภาคเหนือนะครับส่วนทางภาคอีสานเนี่ยก็เป็นนบชส.ที่24นะครับก็คือแม่ทัพภาคที่2
2: ครับครับ
1: ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญ
2: ครับ
1: ในการปราบปรามนะครับสกัดกั้นตั้งแต่แนวชายแดนเลยเพราะเรามีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เส้นทางที่ยาวมากนะครับ
2: แ
1: ม่น้ำโขงแล้วก็เป็นพื้นที่ทางบกด้วยนะครับซึ่งหน่วยงานทั้ง3หน่วยก็มีการปราบปรามตั้งแต่ชายแดนเลยนะคร
2: ับ
1: มีจุดสกัดอะไรต่างๆนะครับจนถึงเข้ามาพื้นที่ชั้นในนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางปปส.นะครับก
2: ร
1: มปปส.ก็ร่วมมือกันการสกัดกั้นอย่างดีนะครับในส่วนของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งนะครับสปส.ในส่วนของจังหวัดนะครับก็มีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานแล้วก็มีทางท่านผู้การนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใช้กลไกของท้องถิ่นนะครับจนไปถึงสปส.ของระดับอำเภ
2: อ
1: ซึ่งมีท่านนายอำเภอท่านผู้กับนะครับที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับ
2: ครับคือใช้หลายกลไกในการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันในการแก้ปัญหาตรงน
1: ี้ครับ
2: นะครับอีกหนึ่งปัญหาของพี่น้องประชาชนครับท่านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้าเนี่ยเรื่องของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆเข้าใจว่าจริงๆกระทรวงยุติธรรมน่าจะมีหลายๆกลไกแต่หนึ่งในกลไกที่น่าจะถูกคาดหวังมากจากพี่น้องประชาชนที่จะขยายผลไปถึงผู้บงการตัวการใหญ่เหล่านี้ฮะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในการสนับสนุนการแก้ปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้าอาชญากรรมข้ามชาติตัวนี้ยังไงบ้างฮะ
1: เรื่องนี้เนี่ยทางท่านนายกเนี่ยได้แต่งตั้งนะครับผมเป็นประธานอนุนะครับในเรื่องของการตรวจสอบและปราบปรามนะครับ
2: อา
1: ชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติ
2: ครับ
1: ก็สุขุง่ายก็คือทั้งพวกออนไลน์นะครับการพนันออนไลน์ต่าง
2: ๆ
1: แล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับรวมทั้งพวกโนมินีอะไรต่าง
2: ๆ
1: นะครับตั้งแต่รัฐบาลท่านอนุทินหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทำงานต่อเนื่องกันมาซึ่งทางผมก็จะมีในส่วนของกระทรวงยุติธรรมก็จะมีดีเอสไอเป็นกำลังหลักนะคร
2: ับ
1: แล้วก็ในส่วนของบูรณาการกันก็จะมีทั้งตำรวจด้วยนะครับ มีทั้งตำรวจแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานซึ่งผมเชื่อว่าหน่วยงานเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นะครับ
2: ครับ
1: ในส่วนนี้ดีไซน์นะครับเมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งประชุมกันในเรื่องนี
2: ้ครับ
1: สรุปผลการปฏิบัตินะครับในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
2: ครับ
1: เรามีทั้งหมด7ชุดนะครับแบ่งชุด7ชุดย่อยนะครับมีระดับท่านรองผบตร.นะครับเป็นหัวหน้าชุดแต่ละชุดเลยนะครับมีผู้ช่วยผบตร.เป็นหัวหน้าชุดซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางแต่ละชุดได้มาสรุปนะครับในเรื่องของการพนันออนไลน์กับฟอกเงินเนี่ยม
2: ี
1: ทั้งหมด4ชุดนะครับในเรื่องของโนมินีเนี่ยมีทั้งหมด3ชุดนะครับแต่ละชุดเนี่ยก็มีสถิตินะครับการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญเมื่อวานเราได้มาพูดคุยกันทำให้รู้ถึงปัญหาของการแพร่ระบาดในเรื่องนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างของออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องของไม่ใช่เป็นบัญชีบุคคลแล้วนะครับเป็นนิติบุคคลแล้วซึ่งจะตามค่อนข้างยากนะครับในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยพวกอิสราเอลพวกอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยที่เข้ามาแล้วก็ถือครองที่ดินนะครับในส่วนของประเทศไทยตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรี

0: ลงไปทั้งเกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะภูเก็ตนะครับชลบุรีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ไปและทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มาวิเคราะห์มาสังเคราะห์กันอย่างเมื่อวานเนี่ยคณะทำงานก็ประชุมเรื่องนี้กันถึง2คณะในเวลาพร้อมๆกันเลย
1: ครับผมพอพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องของมัจฉิมะก็คือส่วนใหญ่ก็คือการที่พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพคำถามคือสำหรับพี่น้องประชาชนสิ่งที่เขาคาดหวังสูงสุดฮะก็คือเรื่องของการที่จะได้ทรัพย์สินได้เงินที่สูญเสียไปเหล่านั้นกลับคืนมาเราจะเข้าไปทำสิ่งนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ไงบ้างครับ
0: ตัวนี้นะครับทางสำนักตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาพัฒนาระบบนะครับเขารู้ปัญหาว่าเงินเนี่ยถ้าถูกหลอกไปแล้วนะครับโอนเข้าบัญชีแล้วเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เร็วมากที่ทางคนร้ายเนี่ยจะโยกเงินไปเป็นมันบัญชีม้าแถว1ก็เป็นแถว2แถว3แถว4แถว5
1: ครับ
0: ปัญหาคือตอนนี้ทางตำรวจน่ะก็ได้ตั้งศูนย์ ACSC นะครับแล้วมีเจ้าที่เนี่ยเป็นวอลลุ่มเลยนะครับก็จะมีทั้งทุกธนาคาร
1: ครับ
0: นะครับอยู่ในศูนย์นั้นตลอดเวลามีทั้งตำรวจมีทั้งปปง.นะครับหากเกิดเหตุนะครับแล้วก็แจ้งนะครับแจ้งมาที่พนักงานสอบสวนแจ้งมาโดยตรงตรงนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะไปเข้าถึงที่เกิดเหตุเลยนะครับไปสกัดไปจับนะครับคนที่เอากดเงินที่ตู้ ATM ครั้งแรกเลยนะครับวอลลุ่มของ ACSC ตรงนี้ผมว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากนะนี่คือเบื้องต้นนะตอนเกิดเหตุ
1: ครับ
0: ส่วนที่เป็นคดีแล้วเนี่ยในส่วนของทางทั้งตำรวจทั้ง PSI เนี่ยมีการจับกุมมีการยึดทรัพย์กลุ่มคนร้ายไปแล้วเนี่ยยึดทรัพย์เสร็จก็จะมาเรื่องของการเฉลี่ยคืนทรัพย
1: ์
0: ในจำนวนของผู้เสียหายซึ่งเราทำมาแล้วหลายรายนะครับก็เป็นจำนวนเกือบ700รายนะครับผู้เสียหายก็เกือบ600คนเนี่ยเป็นเงิน100กว่าล้านนะครับ130กว่าล้านซึ่งตรงนี้เราก็ได้ประสานกับทางปปง.นะครับ
1: ครับ
0: ก็ดำเนินการปปง.ก็มีเรื่องของการขายทอดตลาดในเรื่องทรัพย์สินต่างๆรถหรูอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: พอขายทอดตลาดเสร็จก็มาเฉลี่ยคืนทรัพย์ให้กับทางผู้เสียหายตามมูลค่าที่เขาได้รับความเสียหายตรงนั้นครับ
1: ไหนๆก็พูดถึงพี่น้องประชาชนพูดถึงเรื่องเงินทองๆกันสั้นฮะเข้าใจว่าอีกหนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนที่กระทรวงยุติธรรมก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
0: ครับ
1: นะฮะไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปช่วยเจรจาพูดคุยไกล่เกลี่ยจนแก้ปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนมาแล้วจำนวนเท่าไหร่แล้วสามารถคลี่คลายความเดือดร้อนใจเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ส่วนหนึ่งนะครับของกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
1: ๆครับ
0: ก็คือในเรื่องของมากรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิ์และกรมบังคับคดีนะครับกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็จะไปช่วยเหลือในช่วงที่ก่อนมีการฟ้อง
1: ครับ
0: ก่อนมีการบังคับคดีนะครับกรมบังคับคดีก็จะไปช่วยเหลือช่วงที่มีคำสั่งของศาลให้บังคับคดี
1: ครับ
0: ก็จะมีความต่อเนื่องเลย
1: ครับคือตั้งแต่กระบวนการก่อน
0: เลย
1: ก็เข้าไปช่วยได้
0: ก่อนถึงศาลก่อนศาลตัดสินเนี่ยกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็เข้าไปช่วย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเรื่องที่ศาลตัดสินแล้ว
1: บังคับคดีลงมาแล้ว
0: ก็เข้าไปช่วยนะคร
1: ับ
0: ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ย
1: ครับ
0: เราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งนะครับในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาค
1: ครับ
0: แต่ละภาคเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมอย่างยกตัวอย่างว่าจากที่นครราชสีมาเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะมีจากชัยภูมิมาร่วมสระบุรีมาร่วมถ้าเขาทราบ
1: จังหวัดข้างเคียง
0: ครับผม
1: ใกล้พื้นที่ไหนก็จะมาร่วม
0: ครับ
1: นั่นด้วย
0: เพราะเราสามารถจัดได้เนี่ยไม่ครบทุกจังหวัด
1: ครับ
0: เราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอา
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่าราย
1: ครับ
0: ก็มีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินประมาณ 40,000 กว่ารายเลย
1: ครับ
0: พอไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับเพราะว่าในส่วนเนี้ยทางท่านอธิบดีคุ้มครองสิทธิ์นะอธิบดีบังคับคดีเนี่ยท่านจะลงไปทุกครั้งนะ
1: ครับ
0: พาบุคลากรของแต่ละกรมเนี่ยเข้าไปดูเพื่อประสานกับ40บริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องในยกตัวอย่างลิสซิ่งต่างๆโตโยต้าแม้ทางวยศก็
1: ม
0: าโคบูต้าก็มา
1: ครับ
0: ก็ทุนทรัพย์เนี่ยประมาณ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้าน
1: ครับ
0: ผมว่าเป็นเงินจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก
1: เยอะมาก
0: ครับผมพอผมไปเนี่ยก็ยังไปช่วยพูดช่วยต่อรองให้เขานะครับ
1: ครับคือถ้าไปเปิดงานด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย
0: ก็ลงไปคุย
1: กับพี่น้องประชาชนด้วยก
0: ับ
1: กลุ่มของสถาบันการเงินที่มาร่วมในงานด้วย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: บางทีก็เป็นเรื่องของไปติดปัญหาว่าไปค้ำเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานลาออกแล้วก็หนีไปก็ต้อง

0: รับผิดชอบตรงนี้ก็ไปพูดคุยกับบางบริษัทว่าก็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยการเงินกับคนที่มาพูดคุยตรงนี
1: ้ครับ
0: ก็ต่อรองได้เยอะมากนะครับจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีนะครับคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการ
1: ครับ
0: ก็มีการมากู้เงินแล้วก็มาค้ำ
1: กันค้ำกัน
0: ค้ำกันค้ำกัน3คนอะไรเงี้ยหนีไปคนนึงก็2คนก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
1: โอ
0: ้ครับถือว่าสูงนะ23ครั้งเนี่ยครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยที่ไปเจอปัญหามีคุณป้าคนหนึ่งนะครับออกรถให้ลูกสาวแต่รถคันนี้ลูกสาวจะไปจำนำเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็รถก็หายไปไม่สามารถเอารถมาคืนทางบริษัทได
1: ้
0: ก็จากจะต้องผ่อนเดือนละหมื่นกว่าบาท15,000
1: ก็คือผ่อนลงไปเลยเพราะลูกสาวก็ไม่ได้ขับรถอยู่แล้ว
0: ใช่ฮะก็เอาก็ไม่สามารถเอารถมาคืนให้กับบริษัทได้
1: ครับก็ต้องผ่อนต่อไป
0: ก็ไปสามารถต่อรองได้เหลือเดือนละ1,500บาท
1: โอ้จากหลักหมื่น
0: ครับ
1: แล้วลงมาเหลือหลักพัน
0: ครับซึ่งคุณป้าก็ดีใจมากนะผมว่าอีกประมาณหมื่นกว่าบาทเนี่ยผมว่าเขาสามารถไปดูแลครอบครัวอะไรก็ได้เนี่ยหลายรายเลยนะครับ
1: ครับ
0: จากนี่บัตรเครดิตนะครับแสนกว่าบาทเนี่ยเหลือ15,000ฮะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็มีลูก2คนผมก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปช่วยดูแลลูกนะครับไปก็ไม่ได้ไกลเปิดอย่างเดียวนะไปเสร็จก็เดินลงด้วยเลยนะ
1: ครับ
0: ลงไปตามบูธอะไรต่างๆซึ่งผมว่าก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินหลายที่นะครับก็อย่างกรุงไทยอย่างอมสินอะไรเนี่ยเขาให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับแม้กระทั่งบจส.เนี่ยเขาก็มาพูดคุยมาสามารถปลดปู้ค้ำประกันหนี้อะไรได้จำนวนหลายรายเลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ปีเนี้ยก็หมดไปที่3ครั้งปีหน้าเนี่ยก็จะเริ่มใหม่นะครับเราประกาศประชาสัมพันธ์ก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ไปใกล้ๆเนี่ยจังหวัดที่ท่านอยู่ก็ลองไปดูนะครับเพราะหลายคนเนี่ยตอนแรกก็ไม่อยากมานึกว่าไม่สามารถช่วยอะไรก็ได้นะครับไม่สามารถทำอะไรได้ไม่จริงพอไปปุ๊บคนหนึ่งไปอย่างที่ผมนำเรียนนะจากผ่อนเดือนหมื่นกว่าบาท15,000หรือ1,500อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขาไม่เสียไม่มีอะไรจะเสียเลยนะคร
1: ับ ก็เกิดการบอกต่อ
0: ครับ
1: ลงไปที่ปุ๊บหลังคนก็มา
0: หลังมาครั้งสุดท้ายเนี่ยจัดที่จังหวัดปทุมธานีนะครับใครกรุงเทพผมก็ลงไปก็ถามเขามาหมดเลยนนบุรี
1: ครับ
0: อยู่กรุงเทพปริมณฑลอยุธยาอย่างเงี้ยเขามาพอก็รู้แล้วแล้วเขาบอกจะจัดดีเมื่อไหร่บอกว่าปีงบประมาณนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วรอปีนะงบประมาณหน้าเนี่ย
1: ครับ
0: มกราเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนะครับต
1: ้
0: องบอกกระจายสัมพันธ์ตรงนี้ด้วย
1: ครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้ใครน่าจะปักหลักรอเลยนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นโครงการนี้เดี๋ยวอยู่ใกล้จังหวัดฉันเดี๋ยวฉันไปแน่นอนเฉพาะบรรดากลุ่มนี้เพราะว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เยอะเลยทีเดียว
0: 5,000 กว่าล้านนี่ผมว่าเป็นที่ลดปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้เนี่ยผมถือว่าเป็นเงินค่อนข้างที่จะสูงนะ
1: ครับ
0: ที่ลดปัญหาแล้วประชาชนเขาก็จะได้มีใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับผมยกตัวอย่างป้าบอกว่าแทนที่จะต้องผ่อนมาเดือนละ15,000นะครับเดือนละ1,500มีหลานด้วยก
1: ็
0: ได้เลี้ยงหลานส่งหลานเรียนในต่าง
1: ๆ
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผม
1: ครับวันนี้ถือว่าได้เห็นหลากหลายมิตินะครับบทบาทของกระทรวงยุติธรรมที่ได้เข้าไปอำนวยความยุติธรรมแล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาในเชิงสังคมนะครับที่เป็นปัญหามาช้านานทั้งเรื่องของมิติยาเสพติดเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้ารวมถึงเรื่องของหนี้สินนะครับที่หลากหลายได้ครบวงจรมากมากวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีโทรัฐพลนวรัตน์นะครับท่านปรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มาร่วมพูดคุยนะครับขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับ

0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:35 นถึงเวลา 10:00 นทาง FM 92.5 MHz
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ท่านผ
0: ู้
1: ชมคร
0: ับ
1: พบกับผมชัยยายิ้มวิไลนะครับทุกเช้าวันเสาร์ก็เป็นเรื่องปกตินะครับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องการที่จะมีการซักฟอกหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันสภาผู้แทนราษฎรเริ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับท่านเอกนิติธรรมประภาสก็ได้บอกว่ายืนยันจะปรับลดสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของความคุ้มค่าผลประโยชน์แก่ประชาชนนะครับประมาณ16,162 ล้านกว่าบาทนะครับเพราะประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ378ล้านบาทในวาระ2วาระ3ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ต้องเรียนตามตรงว่าไม่ค่อยแน่นอนนะครับมีการแปรปรวนแล้วก็มีความเสี่ยงสูงแล้วก็ในเรื่องของกรณีความขัดแย้งตัวออกกลางส่วนผลกระทบต่อหนี้สาธารณะซึ่งมีการปรับลดประมาณลงมาเนี่ยนะครับประมาณ 11,162 ล้านบาทเนี่ยนะครับก็ถือว่าอาจจะปรับลดเพียงเล็กน้อยแต่ถามว่าการปรับในขณะนี้เนี่ยถ้าปรับแบบนี้เนี่ยนะครับจะทำให้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลในเรื่องของค่าวันหยุดนานๆเดือนๆของข้าราชการต่างๆเนี่ยนะครับก็คงจะเรื่องที่เรียกว่าท่านนายกรัฐมนตรีหรือคงจะต้องดูแลท่านเองแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับในขณะเดียวกันคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับหรือคุณมาร์กก็ชัดก็ประมาณปี70นะครับบอกว่าสิทธิ์สอผิดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็ขอเสนอตัดงบ 1.5 แสนล้านบาทนะครับเพราะว่ามีเงินนอกก็ประมาณมากเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของปัญหาประเทศตลอดจนการกู้เงินเติมเงินในระบบอีก 200,000 กว่าล้านบาทเนื่องด้วยมีปัญหาในเรื่องประเทศตลอดจนการกู้เงินแล้วก็เติมเงินในระบบวิสอง 200,000 กว่าล้านบาทนะครับเนื่องด้วยขณะนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีหนี้สาธารณะเกินชนไปดานไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เรียกว่าหนี้ทั้งของรัฐวิสาหกิจธนาคารแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนี่ย 80% นะครับหนี้ครัวเรือนขณะนี้เนี่ยเกือบจะ 90% ของ GDP หรืออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าขณะนี้สภาวะเศรษฐกิจไทยบางการเนี่ยไม่ค่อยไม่นึกว่าไม่สามารถที่จะขายสินค้าได้เลยเนี่ยนะครับเวลาเจอผมดีบอกว่าอาจารย์ช่วยซื้อหนูหน่อยอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องช่วยเหลือกันเนี่ยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเห็นใจพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการว่าสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยในขณะนี้มีทั้งสูตรทั้งเงินเฟ้อทั้งน้ำท่วมทั้งแผ่นดินไหวสารพัดเรื่องนะครับในเรื่องของราคาน้ำมัน50ต่อ60บาทต่อลิตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็บริโภคน้ำมันอยู่ประมาณ70กว่าล้านแบเรลต่อวันเลยนะครับก็คงจะต้องติดตามมันดูว่าเราจะต้องทำเป็นยังไงนะฮะในขณะเดียวกันก็คุณสิริกัญญาตันสุคุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ขอปรับลดงบประมาณปี70เช่นเดียวกันนะครับจำนวน378กว่าล้านบาทนะครับลดลง200,000กว่าล้านบาทคล้ายๆกับคุณอภิสิทธิ์ เวชชีวะนะครับเหลือลงมาเพียง36,000ล้านบาทก็ต้องเรียนถามตามตรงอีกครั้งหนึ่งว่ามีค่าใช้จ่ายเพียงพอไหมในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของเงินเดือนข้าราชการต่างๆเนี่ยนะครับคงจะต้องดูกันในขณะเดียวกันประชาชนเนี่ยเขาใช้รายจ่ายประจำปีอยู่ที่ประมาณ 73.4% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะครับบอกมีสูงมากแต่ก็ในความที่เป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่ถึง 7.6% ก็ได้เงินสดในขณะนี้กบข.นะครับก็บอกว่าค่ารักษาพยาบาลข้าราชการก็ขาดอยู่ที่ 1,4780 ล้านบาทนะครับก็เป็นงบประมาณที่ยังขาดบุคลากรดังนั้นผมคิดว่าเราก็คงต้องปฏิรูปในเรื่องของระบบราชการนะครับสูงเงินเดือนกว่าประมาณ 852,000 กว่าล้านบาทนี่นะครับก็คงจะต้องใช้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าประมาณการกันไว้ว่าขายอยู่ประมาณ 40,000 กว่าล้านบาทนะครับหรือเรียกว่าอยู่ที่รักษาค่าพยาบาลค่าเงินสำรองเงินสมทบเงินชดเชยกบข.ปีงบ70เนี่ยอยู่ที่ 71,400 กว่าล้านบาทเพิ่มเป็น 46 46,500 กว่า40กว่าล้านบาทนะครับเพราะว่าตามมาตรา72ของในตัวรัฐบาลที่ตั้งงบประมาณไว้นี่นะครับก็ถามว่าเราต้องดูแลในเรื่องของจำนวนไม่น้อยกว่า20ของงบประมาณของข้าราชการนี่นะครับซึ่งในขณะนี้เงินเฟ้อเนี่ยขึ้นอยู่ที่ 2.53% จากน้ำมันและก็อาหารแพงสนคสำนักงานเศรษฐกิจและการคลังก็จับตาดูในไตรมาสที่4นะว่าอาจจะแตะอยู่ที่ 2.7% โอ้ผมไม่น่าเชื่อว่าเงินเฟ้อจะแตะสูงขนาดนี้เนี่ยครับจากนั้นก็ในเรื่องของน้ำมันก็ดีราคาอาหารก็ดีแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยครับนี่สาธารณะนี่อยู่ที่พื้นฐานอยู่ที่ 1.44% ซึ่งมีการเรียกว่ามีการประเมินเงินเฟ้อในไตรมาสที่3เนี่ยไตรมาสราวประมาณ 2.37% นะครับก็คงดูในเรื่องของการศึกสงครามในตอนออกกลางนะครับยังคงยืดเยื้อในไตรมาสที่4ก็ตามไตรมาสอาจจะไต่ที่ 2.7% เช่นเดียวกันนะครับส่วนอาหารพุ่งถึง 2.99% น้ำมันอยู่ที่ 2.33% เนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูว่าเราในเรื่องตรงนี้มันสภาวะเศรษฐกิจบ้านเราในขณะนี้ก็แย่มากก็คงไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนี่นะครับแต่เป็นทั่วโลกเลยฮ่องกงเองก็ดีประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ดีสภาวะเศรษฐกิจในย่ำแย่มากนะครับโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็ถือว่าอยู่เหลือเวลาประมาณ2ปีกว่าเนี่ยนะครับก็เรียกว่าตัดงบประมาณไปเยอะมากในเรื่องของสภาวะเงินเฟ้อเงินประเทศสหรัฐอเมริกาหรือมากกว่าประเทศอังกฤษอีกนะครับประเทศฝรั่งเศสประเทศเยอรมนีพูดง่ายๆก็หมายความว่าในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยย่ำแย่กันมหาศาลเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับเรื่องของสีเทาเนี่ยไปทั้งจีนเทาทั้งอิตาลีเทาไปข่าวมานะครับว่าที่ภูเก็ตเนี่ยพวกสาขาเนี่ยอาจจะตั้งเป็นสมาคมตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยเฝ้าดูแลกันอยู่แล้วก็ยึดเมืองปลายที่พ่อแม่ต้องสอนไปยึดเมืองภูเก็ตแล้วจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับความจริงนะครับว่าในเรื่องของสีเทาเนี่ยก็น่าจะมีบรรดาข้าราชการระดับสูงทั้งกระทรวงมหาดไทยอาจจะเกี่ยวข้องบ้างนะครับผมไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับอาจจะมีกลุ่มสีกากีกลุ่มสีเขียวอะไรก็ได้เนี่ยนะครับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องมิฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะมีการทำธุรกิจสีเทากันได้เนี่ยนะครับก็ต้องดูกันเนี่ยนะครับว่าจะมีการปราบปรามมีการต้องการเป็นมากน้อยขนาดไหนอย่างไรอยู่ที่ข้าราชการต้องเอาจริงเอาจังขนาดไหนแต่ก็ต้องเรียนตามตรงนะฮะว่าบรรดาเห็นเงินตาโตกันได้กันทั้งนั้นเนี่ยนะครับเงินไม่กี่บาทพัน2,000บาทหมื่น20,000บาทก็รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็จะเริ่มวันที่14กรกฎาคมเนี่ยนะครับฟรีวีซ่า30วันนะครับเพื่อนักท่องเที่ยวเพิ่มภาระในเรื่องของการที่จะขอให้เกิดในเรื่องของการไปถึง60ประเทศนะครับวันที่7ถึง8 20 15กันยายนเนี่ยก็จะเริ่มเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วก็คงจะต้องดูเนี่ยนะฮะว่าอะไรจะเป็นอย่างไรนะครับโดยสถิติคนไทยเนี่ยนะครับต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยแต่เดือนแรกของปี69เนี่ยสะสมอยู่ที่เกือบจะ21ล้านคนนะครับติดลบประมาณ 31%ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เผยสถิติว่านักท่องเที่ยวเนี่ยในขณะนี้เนี่ยครับก็ติดลบประมาณ 1.08% เพิ่มขึ้นเป็น10อันดับแรกเดินทางเข้าในประเทศสูงสุดก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่ามีประเทศตัวเจ็ดจีนทั้งมาเลเซียทั้งอินเดียทั้งรัสเซียทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันสหรัฐอเมริกาคนอาหรับแล้วก็อังกฤษคนญี่ปุ่นและคนเยอรมนีทีเนี้ยก็ต้องเรียนว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกว่าการมาท่องเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยนะครับเห็นบอกว่ามีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเนี่ยมาปักหลักอยู่ที่ศรีราชาเยอะมากชาวรัสเซียอยู่ที่พัทยากันมากมายเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนอีกครั้งหนึ่งเน้นย้ำเลยว่าหน่วยกองปราบก็ดีกระทรวงมหาดไทยก็ดีการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะเร่งดำเนินการแก้ไขได้อย่างไรแต่ก็ดิ่งอย่างเรียนไว้เบื้องต้นเนี่ยนะฮะว่ามันคงเป็นไปได้ยากในเรื่องของที่จะปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องดูกันเลยนะฮะว่าอะไรมันสมควรจะต้องแก้ปรับปรุงกันแก้ไขกันอย่างไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันเป็นเรื่องที่มันยากมากที่จะดูแลในเรื่องนี้เนี่ยนะครับในขณะเดียวกันคุณสนธิลิ้มทองกุลก็ประกาศกล่าวจะทวงคืนประเทศไทยชัดในส่วนของรัฐบาลบอกเดี๋ยวบริหารชาติบ้านเมืองล้มเหลว รียมจะเคลื่อนผลทั่วประเทศจะถามว่าจุดติดหรือไม่ผมก็คิดว่าอาจจะจุดติดบ้างนะครับแต่อาจจะจุดติดในลักษณะเรียกว่าอาจจะประมาณสักไม่เกิน 1,000 คนเท่านั้นเองผมไม่เชื่อว่าจะเกิดอย่างใหญ่หลวงเหมือนปี2542นะครับทีนี้ก็มีการถามกันว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนี่นะครับโอ้โหมันเดากันยากมากเลยเพราะว่าหรือคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยก็เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2แล้วแต่ขณะนี้เนี่ยถูกพี่น้องประชาชนประท้วงมากเพราะว่าไม่พอใจนะครับค่าครองชีพก็แพงขึ้นราคาน้ำมันก็สูงขึ้นนะครับแต่รถราก็ติดกันมากเหลือเกินซึ่งไม่เชื่อไม่น่าเชื่อนะครับคนไทยก็ไม่เคยสนอกสนใจในเรื่องของราคาน้ำมันว่าจะแพงขนาดไหนนะครับรถราก็ยังติดกันอยู่ทั้งการเมืองไทยก็ผ่านยุคสมัยมาหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งยุคของประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของผู้นำพิธีประชาชีว่าพรรคเพื่อไทยรวมถึงยุคพรรคเก่าไปได้รับความรับผิดชอบจากมวลชนคอยร่วมต่อกันเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูว่าในขณะนี้มันจะรุนแรงขนาดไหนแต่ผมก็ต้องยืนตามตรงว่ามันไม่น่าจะจุดติดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยก็คงจะวิตกกังวลในเรื่องของปัญหาปากท้องปัญหาค่าของชีพของตัวเองมากกว่านะครับไม่น่าเชื่อว่าจะจุดติดแต่ขอให้กำลังใจคุณสุทธิลิ้มทองกุลนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ในเรื่องของหัวสวว ันที่14กันยายนที่จะถึงเนี้ยก็คือวันจันทร์ที่ถึงเนี้ยเนี่ยนะครับก็จะมีการพิจารณาตัดสินเห็นบอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยในกลุ่มในคณะกรรมการชุด26เนี่ยอาจจะฟ้องมีทั้งหมด7อรหันต์เนี่ยนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งในชุด36บอกว่ายกฟ้องคำรอดขณะนี้เนี่ยครับก็อยู่ที่5-2ว่าจะพิจารณาว่าจะว่าสวจะดำเนินการแบบในรูปแบบไหนอย่างไรนั้นในขณะเดียวกันในเรื่องของกินดินเขากระโดงเนี่ยโอ้ยืดเยื้อมายาวนานมากครับก็คงต้องดูเนี่ยนะฮะว่าในเรื่องของการที่จะปราบปรามตรงนี้การเอาจริงเอาจังในเรื่องของทั้งหัวสวก็ดีมันยาวนานมากแล้วนะครับทั้ง2ปีกว่าแล้วเนี่ยแล้วก็ชาวบ้านชาวช่องก็สงสัยมากแต่บางคนก็อาจจะไม่สงสัยบอกอะไรเกิดก็เกิดนะครับเพราะว่าไม่ได้สนใจอะไรเนี่ยสนใจของการดำเนินชีวิตตัวเองเนี่ยน่าจะดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าในเรื่องของค่าของชีพในเรื่องของเงินเฟ้อเงินฝืดต่างๆเนี่ยทั้งนี่ท่วมสาธารณะเนี่ยนะครับก็คือต้องดูกันว่าอะไรเป็นอะไรนะครับในขณะเดียวกันข่าวสุดท้ายเนี่ยนะครับคำสั่งปิดฐานที่บ้านผู้ตั้งปิดฐานในเขตเวสต์แบงค์ภายใต้แรงกดดันของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเท่าที่มีการเรียนรู้กันประธานาธิบดีท่านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้ออกคำสั่งให้มีการอพยพออกจากฐานที่มั่นบางแห่งเบสเซเลลสมูทริชเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องดีว่าการจุนการคลังจากพรรคขวาจัดได้กล่าวเมื่อวานที่เตียสมาคมทริชเนี่ยเน้นย้ำว่าเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้โดยพรรคตัวเอดิสเนี่ยของเขาร้องให้มีการผนวกเวสต์ไนท์ทั้งหมดเนี่ยเข้ากับอิสราเอลซึ่งอิสราเอลเนี่ยมาปักหลักอยู่ที่ภูเก็ตเยอะมากนะครับก็คงจะต้องดูว่าในการปักหลักตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่พอใจที่อยู่ในประเทศเขามากกว่านะครับเป็นจริงแล้วคนอิสราเอลเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากนะครับแล้วก็ชาวยิวถ้ามีการคุ้มครองมีการคุ้มกันให้ดีๆเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยนะครับก็อยู่ที่ในบรรดาการปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของเกาะภูเก็ตจะดูแลกันอย่างไรหรือที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับจะต้องดูแลกันว่าอย่างรู้ถึงหรือไม่ใช้เขาว่าเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของ human capital หรือในเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันก็สื่อหลายสำนักยืนยันคำสั่งของเนทันยาฮูนะครับสำนักงานของเขาเนี่ยไม่ได้แสดงความคิดเห็นในเบื้องต้นตามรายงานของเว็บไซต์คำสั่งดังกล่าวได้บอกว่าภายใต้แรงกดดันของสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ฮักกาบีเนี่ยฮักกาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำอิสราเอลก็เดินทางไปเยือนที่เวสต์แบงค์นะครับเพื่อแสดงสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ที่เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาซึ่งตกเป็นเหยื่อของการโจมตีโดยตั้งถิ่นฐานข้อขัดแย้งที่มีความชัดเจนว่าเป็นอาชญากรรมการก่อการร้ายฮักกาบีเนี่ยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศโดยกล่าวว่าไม่ได้เอ่ยชื่ออิสราเอลโดยตรงเบื่อผู้คนทำเช่นนั้นนะครับเขาส่วนสนใจก็จะต้องเผชิญหน้ากันดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสงครามในเรื่องของทั้งอิหร่านก็ดีทั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังคงยืดเยื้ออีกยาวนานนะครับส่วนประเทศไทยและชายแดนกัมพูชาเนี่ยเห็นบอกว่าคนกัมพูชาเนี่ยก็คงไม่รับสภาวะเศรษฐกิจไม่ไหวนะเนี่ยทั้งซอยเป็ดเนี่ยก็คนก็ไม่ไปท่องเที่ยวสนามบินเตโชเองก็ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเลยเนี่ยนะครับ คนเมืองไทยก็ขาดแคลนนักท่องเที่ยวติดลบไปแล้วประมาณ 0.3% เนี่ยนะครับในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็คงต้องดูว่าอะไรมันจะสมควรจะต้องดูแลมากน้อยขนาดไหนอย่างไรแต่สำคัญที่สุดเลยนะครับท่านผู้ฟังครับในเรื่องของคดีการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเราต้องเอาจริงเอาจังกันสักทีหนึ่งนะครับในเรื่องของกลุ่มเทาทั้งหลายนักการเมืองเทากลุ่มบ้านใหญ่กลุ่มจีนสีเทาหรือกลุ่มใครก็ได้ก็ตามแต่ที่สีเทาทั้งหลายเนี่ยคงจะต้องเอาจริงเอาจังกันสักทีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบกับผมใหม่ครับวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: ท่านโลกท่านข่าวสารท่านเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยท่านไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:35 น.ถึงเวลา 10:00 น.ทาง FM 92.5 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีได้จัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ 2,569 ทั่วประเทศจำนวน23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษาทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวม 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุอีกว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีซึ่งหลังจากการเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นได้นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถตลอดจนหนี้กยศ.ด้วยในปีงบประมาณ 2,570 จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรม 1111-77โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลคุมเข้มตรวจสอบผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนลดจำนวนบริษัทเสี่ยงเป็นนอมินีกว่าร้อยละ70
7: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการเชิงรุกทางการเชื่อมโยงข้อมูลการเงินเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินและการถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆนำไปสู่การยึดทรัพย์ขบวนการสแกมเมอร์รายใหญ่เป็นจำนวนเงินกว่า 20,000 ล้านบาทแล้วกระจายไปเยียวยาผู้เสียหายขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ยังได้ออกประกาศเรื่องการตรวจสอบผู้ถือหุ้นจดทะเบียนบริษัทว่าอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่และมีข้อมูลเดินบัญชีอย่างไรและหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจะต้องมีการตรวจสอบใหม่ทุกครั้งซึ่งทำให้จำนวนบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีลดลงกว่าร้อยละ70ผ่านนิดคาดนารายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานี
8: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่7จึงเร่งเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือโดยทดสอบระบบและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ทันทีหากสถานการณ์น้ำสูงขึ้นและมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังนั้นสำนักงานชลประทานที่7ร่วมกับโครงการชลประทานอุบลราชธานีและเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลว์ขนาด24นิ้วจำนวน1เครื่องณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์ชุมชนท่าบ่งมั่งเขตเทศบาลเมืองวาดินชำราบอำเภอวาดินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามเฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตรวจจนพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าที่ประจำจุดเสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำมูลอย่างทันท่วงทีหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอดเวลากรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ยินดีต้อนรับครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่12กันยายน2569นะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะกับต้อมทิติมาอินกล่ำรับหน้าที่ดำเนินรายการพูดคุยอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงสายๆวันเสาร์แบบนี้นะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรมารับหน้าที่ต่อนั่นเองค่ะซึ่งรายการของเรานะคะจะออกอากาศหลังข่าวต้นชั่วโมง 10:07 นไปจนถึงเวลา 11:00 นทาง FM 92.5 MHz AM 891 kHz AM 819 kHz ด้วยนะคะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะรายการของเราก็มีเรื่องราวข่าวสารทางด้านของการท่องเที่ยวกิจกรรมดีๆมานำเสนอคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะอย่างในช่วงแรกวันนี้ก็มีข่าวดีนะคะซึ่งทางด้านของกระทรวงคมนาคมเขาได้มีการเปิดเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์ค่ะเส้นทางคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงอุดรธานีนะคะเพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวและงานมหกรรมพืชสวนโลก2569พร้อมกับยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่สนามบินนานาชาติเต็มรูปแบบค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีค่ะเพื่อเตรียมรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ไปจนถึงวันที่14มีนาคม2570ค่ะเพื่อผลักดันนโยบาย Airport for Regional Development นะคะโดยสนามบินอุดรธานีนะคะมีความพร้อมเต็มศักยภาพค่ะทั้งทางวิ่งความยาว 3,048 เมตรนะคะรองรับผู้โดยสารได้ถึง 3,400,000 คนต่อปีแล้วก็ได้มีการปรับปรุงระบบตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรหรือ CIQ อย่างครบวงจรกันด้วยค่ะนอกจากนี้กรมท่าอากาศยานก็ยังร่วมมือกับสายการบินลักกี้แอร์เปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำบินตรงเส้นทางคุนหมิงอุดรธานีให้บริการสัปดาห์ละ2เที่ยวบินนะคะเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างไทยและจีนค่ะพร้อมกับจัดระบบขนส่งOne Transport มีรถชัตเตอร์บัสรับส่งผู้โดยสารวันละ40เที่ยวเชื่อมต่อสนามบินกับสถานที่จัดงานได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะคราวนี้ก็ถือว่าสะดวกกันมากไม่ว่าจะเป็นจากคุณหมิงนะคะมาเที่ยวที่อุดรธานีจากอุดรธานีไปเที่ยวคุณหมิงอ่ะส่งเสริมหลายด้านเลยไม่ใช่แค่ได้ประโยชน์แค่เพียงในส่วนของงานมหกรรมพืชสวนโลกเท่านั้นนะคะอันแล้วนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ยังมีข่าวดีค่ะโดย Agoda นะคะเขาก็มีการเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครของเราติดอันดับ1ใน3จุดหมายปลายทางที่นักเดินทางกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดเป็นปีที่2ติดต่อกันนั่นเองค่ะโดยมีการอ้างอิงข้อมูลจากการจองที่พักในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569นี้นะคะโดยปีนี้ค่ะกรุงเทพมหานครของเราก็ยังคงอยู่ในอันดับ3อันดับแรกนะคะเป็นปีที่2ติดต่อกันตามหลังเพียงโตเกียวที่ครองอันดับ1ส่วนบาหลีติดอันดับ3เป็นครั้งแรกค่ะตามด้วยโซลและโอซาก้าในอันดับ4และ5ปิดท้าย10อันดับด้วยดานังกัวลาลัมเปอร์ฟุกุโอกะไทเปและยะโฮบารูนะคะก็สำหรับประเทศไทยนะคะกรุงเทพมหานครภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่และก็หาดใหญ่ยังคงครอง5อันดับแรกของเมืองที่มีนักเดินทางกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยทั้ง5เมืองยังคงรักษาอันดับเดิมไว้ได้ทั้งหมดนะคะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาทั้งนี้แต่ละเมืองก็ต่างมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็ตอบโจทย์นักเดินทางในหลากหลายรูปแบบค่ะโดยกรุงเทพมหานครก็เป็นศูนย์กลางสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสุขภาวะของภูมิภาคนะคะภูเก็ตเหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องการพักผ่อนระยะยาวพร้อมทำงานไปด้วยส่วนพัทยาตอบโจทย์การพักผ่อนแบบครอบครัวเชียงใหม่เหมาะกับการเดินทางแบบไม่เร่งรีบและนักเดินทางที่สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ขณะที่หาดใหญ่นะคะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการเดินทางระยะสั้นในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะโดยเฉพาะนักเดินทางจากมาเลเซียและสิงคโปร์นะคะส่วนญี่ปุ่นและเวียดนามก็ยังคงโดดเด่นในฐานะจุดหมายปลายทางที่มีนักเดินทางกลับมาเยือนซ้ำเพิ่มขึ้นในปีนี้ค่ะโดยนอกจากโตเกียวแล้ว ผลการจัดอันดับยังสะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการค้นพบจุดหมายปลายทางใหม่ๆอย่างเช่นฟุกุโอกะนะคะที่ติด1ใน10อันดับแรกเป็นครั้งแรกนะคะแสดงให้เห็นถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของเมืองรองในญี่ปุ่นฟุกุโอกะนะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อท้องถิ่นว่าฮากาตะมีเสน่ห์แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นราเมนทงคัตสึอันเรื่องชื่อนะคะวัฒนธรรมอาหารริมทางที่คึกคักรวมถึงทำเลที่เดินทางไปยังที่ต่างๆในภูมิภาคคิวซูได้อย่างสะดวกขณะเดียวกันดานังประเทศเวียดนามก็ขยับขึ้นมา2อันดับค่ะมาอยู่ที่อันดับ6ด้วยชายหาดที่สวยงามทำเลที่อยู่ใกล้แหล่งมรดกโลกอย่างฮอยอันรวมถึงความคุ้มค่าด้านการท่องเที่ยวซึ่งก็ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้นักเดินทางกลับมาเยือนเมืองแห่งนี้ซ้ำอีกครั้งนั่นเองค่ะและจุดหมายปลายทางบางแห่งนะคะก็มีเสน่ห์ที่ทำให้นักเดินทางอยากกลับมาเยือนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆการได้แวะเวียนไปยังสถานที่โปรดปรานหรือเพียงแค่การได้กลับไปสัมผัสบรรยากาศที่คุ้นเคยก็ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้นักเดินทางกลับมาเยือนที่เดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าข้อมูลจาก Agoda นะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าจุดหมายปลายทางที่เป็นที่ชื่นชอบมักดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนซ้ำอย่างต่อเนื่องค่ะโดยนักเดินทางบางส่วนกลับมาเยือนที่เดิมหลายครั้งภายในระยะเวลาเพียงครึ่งปีแรกของปีเท่านั้นเองค่ะก็เป็นข่าวสารทางด้านของการท่องเที่ยวที่ได้นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในช่วงแรกของรายการนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ฟังไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปเที่ยวด้วยกันค่ะ

0: ืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
4: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะเป็นช่วงที่จะพาคุณผู้ฟังไปท่องเที่ยวค่ะวันนี้พาไปเที่ยวก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่หรอกค่ะนั่นก็คือจังหวัดสระแก้วนั่นเองนะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วค่ะเขาเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดสระแก้วนะคะภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะโดยงานนะคะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนก็คือวันนี้และก็วันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังจัดขึ้นณลานสยามมินเทศบาลอรัญญประเทศนะคะอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยนายชวเนศยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วท่านก็บอกว่าจังหวัดสระแก้วนะคะมุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายตามวิสัยทัศน์เมืองชายแดนแห่งความสุขโดยมีการนำทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีศักยภาพค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยปี2569นะคะในการสร้างคุณค่าและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจรากหญ้าตามนโยบายของจังหวัดค่ะในส่วนของวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วนะคะท่านก็ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์สำคัญนะคะได้แก่เพื่อสืบสานและก็เผยแพร่วิถีชุมชนชาติพันธุ์เพื่อส่งเสริมและการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนคุณธรรมที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะในโอกาสนี้นะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังรายการอาสาพาเที่ยวของเราอยู่นักท่องเที่ยวทั้งหลายนะคะไปเที่ยวกันได้ค่ะกับงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้เวลา 18:30 นาทีนะคะพร้อมกับจะได้ชมการแสดงแสงสีเสียงนะคะสื่อผสมชุดชาติพันธุ์สระแก้วงามพราวรังสีธรรมรงสีใต้ร่มบารมีค่ะจัดแสดงเวลา 19:00 นถึง 20:00 นค่ำวันนี้นะคะแล้วก็เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและก็การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวย้อจีนและเวียดนามค่ะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีชมความสามารถของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เวลา 20:00 นถึง 22:00 นการแสดงการเดินแบบชาติพันธุ์นะคะ แล้วก็วันที่13กันยายนก็คือพรุ่งนี้ตั้งแต่2ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะ20นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะพร้อมกับตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์และของดีจังหวัดสระแก้วเพลิดเพลินกับสินค้าบริการทางวัฒนธรรมสินค้าชุมชนอาหารพื้นถิ่นสินค้าซีพอร์ตแล้วก็โอท็อปค่ะมากกว่า50ร้านค้าเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะจังหวัดสระแก้วก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติไปร่วมสัมผัสความงดงามของวิถีชีวิตชาติพันธุ์และก็ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจในวันที่12 13กันยายนนี้ณลานสยามมินเทศบาลเมืองอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วกันค่ะนี่ก็คือกิจกรรมสถานที่ที่ได้นำมาแนะนำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะวันนี้คุณผู้ฟังฟังอยู่ยังเดินทางไปทันนะคะเพราะว่าไม่ได้ไกลมากเลยนะคะก็ฝากกันไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารดีๆกันในช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวค่ะ

0: ตรียมตัว
1: พบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ
2: ่ Agri Connect Trade Fair 2026
1: ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
4: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
4: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
8: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
9: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับต้อมธิติมาอินกล่ำค่ะและช่วงนี้ก็ยังคงมีข่าวดีๆทางด้านของการท่องเที่ยวมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยคราวนี้เราขึ้นเหนือไปกันที่ลำพูนกันบ้างนะคะซึ่งจังหวัดลำพูนค่ะเขาเปิดเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า EV Shuttle Bus ค่ะเพิ่มทางเลือกสำหรับการเดินทางนะคะโดยอบจ.ลำพูนค่ะเขาก็เปิดเดินรถโดยสารประจำทางนะคะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยซึ่งนายวีระเดชผู้พิสิทธิ์นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนท่านก็บอกว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนค่ะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดมลพิษในเขตเมืองนะคะโดยเฉพาะในด้านของการขนส่งสาธารณะค่ะซึ่งจะทำให้จังหวัดลำพูนมีศักยภาพในการแข่งขันในทุกมิตินะคะอย่างไรก็ตามอบจ.ลำพูนจึงได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าหรือ EV Shuttle Bus นี้ขึ้นนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่ปล่อยคาร์บอนต่ำโดยการใช้ยานพาหนะรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าหรือ EV Shuttle Bus ค่ะที่มีระบบคุณภาพมาตรฐานมีความทันสมัยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดมลพิษทางอากาศและก็ประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะทางนี้สามารถรองรับประชาชนทุกกลุ่มค่ะเช่นนักเรียนนักศึกษากลุ่มวัยทำงานพนักงานบริษัทในเครือนิคมอุตสาหกรรมลำพูนแล้วก็ผู้พิการคนสูงวัยเด็กนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศด้วยอีกทั้งเพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับการเดินทางและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะสามารถเข้าถึงการเดินทางที่มีความสะดวกสบายมีความปลอดภัยและก็มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนการเดินทางและส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่นนะคะให้มีระบบขนส่งที่มีการเชื่อมโยงพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แหล่งวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนไปสู่การขยายและก็การให้บริการระบบขนส่งสาธารณะครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดลำพูนต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะโดยโครงการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าหรือ EV Shuttle Bus นี้จะเปิดให้บริการระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึงเวลา21นาฬิกาโดยมีความถี่ในการให้บริการทุก30นาทีค่ะและย้ำว่าฟรีด้วยนะคะเขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่8กันยายนแล้วค่ะก็จะเปิดให้บริการฟรีไปจนถึงวันที่8มีนาคม2570นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่เชื่อมต่อระบบการขนส่งนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวการให้บริการรวมถึงการลดมลพิษนะคะก็ช่วยการอนุรักษ์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วยค่ะและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะมองดูเวลาแล้วก็คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้ววันพรุ่งนี้มาพบกับน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรที่นี่เวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับอรัญญาชมชื่นกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: กระทรวงยุติธรรมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวมรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทย
8: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติว่าในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้ดำเนินงานโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรม7ชุดเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยกรณีชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยบริเวณพัทยาจังหวัดชลบุรีทางกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเดือนนี้พร้อมเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่อื่นในจังหวัดชลบุรีรวมถึงเกาะสมุยเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะภูเก็ตเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปผ่านเน็ตคาดหน้ารายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนด่าน17โครงการเข้ากลไก Thailand Fast Pass เงินลงทุนรวมกว่า 1.2 แสนล้านบาทเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย
9: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีมติอนุมัติโครงการเข้าสู่กลไก Thailand Fast Pass เพิ่มเติมจำนวน17โครงการมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 121,000 ล้านบาทครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อาหารแปรรูปอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์และชิ้นส่วนไฟฟ้าและยานยนต์และชิ้นส่วนซึ่งคาดว่าจะสร้างการจ้างงานบุคลากรไทยกว่า 14,000 คนการอนุมัติครั้งนี้ส่งผลให้มียอดรวมโครงการในกลไกฟาสต์พาสทั้งสิ้น42โครงการมูลค่าลงทุนสะสมกว่า 344,000 ล้านบาทและเกิดการจ้างงานรวมกว่า 27,000 คนโดยกลไกดังกล่าวจะช่วยเร่งรัดกระบวนการอนุมัติและออกใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดอุปสรรคและผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงโดยเร็วอันนำไปสู่การใช้วัตถุดิบภายในประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้ติดเชื้ออีโบลามากกว่า 7,000 รายหลังเชื้อแพร่กระจายไปในหลายจังหวัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออีโบลาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 7,022 รายและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3,398 รายโดยการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดเซาอูบังกีทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางการระบาดกว่า 1,600 กิโลเมตรการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวระลอกนี้ถือเป็นการระบาดของโรคอีโบลาที่ใหญ่ที่สุดและรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ DR คองโกหลังยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตสูงกว่าการระบาดระหว่างปี2561ถึง2563ขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าการขาดแคลนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหน่วยงานภาคสนามและงบประมาณกำลังเป็นอุปสรรคต่อการขยายมาตรการรับมือการระบาดครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์กับปัจจุบันดำเนินรายการโดยชโลธรจันยาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการ Thailand แดนสยามกับผมชโลธรจันยานครับ Thailand แดนสยามในวันเสาร์นี้เรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเรายังต่อเนื่องกันกับวันเสาร์ที่แล้วนะท่านผู้ฟังเพราะว่าพูดก่อนว่าไทยรายการ Thailand แดนสยามนะครับเป็นรายการที่ตอนนี้ขยายเวลาการออนแอร์ออกไปอีกก็คือจากเดิมทีแค่วันเสาร์เรามี Thailand แดนสยามในวันอาทิตย์ด้วยแต่ทีนี้ในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์ผมก็จะแยกลักษณะของเรื่องราวที่แตกต่างกันนะครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังฟังไตเติ้ลช่วงต้นรายการ Thailand แดนสยามจะเป็นรายการเชิงศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์นะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งเดิมที่ยังอยู่ของรายการ Thailand แดนสยามแต่ว่าเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมนั้นผมก็จะนำมาเล่าในรายการแค่วันเสาร์แค่นั้นท่านผู้ฟังและเมื่อวันอาทิตย์และในวันอาทิตย์เนี่ยท่านผู้ฟังผมก็จะนำข่าวสารบ้านเมืองมาเล่าในรายการ Thailand แดนสยามก็แยกออกจากกันนะครับคนละเนื้อหาการ Thailand แดนสยามวันเสาร์ก็เป็นรายการพูดคุยศิลปะวัฒนธรรมเบาๆกันหน่อยวันอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เราก็รวบรวมข่าวสารบ้านเมืองประเด็นที่เป็นที่พูดถึงประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันในวงสังคมในบ้านเมืองของเรานะครับมาพูดคุยมาเล่าข่าวกันซึ่ง Thailand แดนสยามในวันอาทิตย์เริ่มเป็นครั้งแรกนะครับก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วและวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์พรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็น Thailand แดนสยามที่เป็นอาทิตย์ที่2นะครับในเรื่องของการเล่าข่าวเพราะว่าบางทีถ้าเกิดจะทำ Thailand แดนสยามให้เป็นรายการเชิงวัฒนธรรมทั้ง2วันเลยผมก็คิดว่าคอนเทนต์เนื้อหามันซ้ำๆกันไปนะท่านผู้ฟังก็เลยนำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังก่อนนะครับสำหรับ Thailand แดนสยามนะท่านผู้ฟังในอาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้พูดได้เล่าเรื่องถึงการไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับการไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่มีเนื้อหาสาระที่ยาวมากๆนะครับแม้ว่าผมไปไม่กี่วันท่านผู้ฟังแต่สิ่งที่ได้กลับมานั่นก็คือข้อมูลความรู้เชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะห่างนะผมค่อนข้างที่จะห่างจากข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์ทางล้านนาทางสถาปัตยกรรมนะครับการเจาะลึกในแง่ของสถาปัตยกรรมในแง่ของจิตรกรรมล้านนาต่างๆไว้โอกาสหน้านะท่านผู้ฟังผมคิดว่าเมื่อผมลองทำความเข้าใจดูแล้วยังไม่เหมาะที่ผมจะลงลึกหรือว่าเปรียบเทียบในเรื่องราวต่างๆนะครับก็ทำได้ตอนนี้ทำได้แต่เพียงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ผมพอจะพูดให้ท่านผู้ฟังแล้วสามารถนึกภาพตามได้แต่ถ้าเกิดเจาะไปในเรื่องของจิตรกรรมบางทีอาจจะนึกไม่ออกนะครับเพราะว่าข้อมูลความรู้ผมคิดว่าตัวผมเองยังน้อยไปรออีกสักระยะเวลาหนึ่งในอนาคตถ้ามีโอกาสก็จะเจาะลึกลงไปนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจริงๆในพื้นที่ของล้านนาโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นจังหวัดที่มีความเฉพาะตัวมากๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวภายในเมืองหรือการท่องเที่ยวนอกเมืองในเชิงธรรมชาตินะครับเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ด้านทิศตะวันตกของเมืองติดกับดอยสุเทพเป็นภูเขาด้านทิศตะวันออกของเมืองก็ติดกับแม่น้ำแม่ปิงนะครับเมืองเก่าเชียงใหม่เมืองโบราณเชียงใหม่นั้นมีประตูทั้ง4ด้านทิศเหนือใต้ออกตกในช่วงที่ผมไปพักเนี่ยผมไปพักอยู่โซนประตูทางด้านทิศใต้ที่เขาเรียกว่าประตูเชียงใหม่ซึ่งผมก็ได้เห็นวัดรวมถึงโบราณสถานหลายๆที่นะครับซึ่งวันนี้เนื้อหาที่ยังคงต่อเนื่องกันมาจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือเรายังคงอยู่ในเชียงใหม่
นะครับและจากเชียงใหม่เนี่ยผมก็จะเล่าเรื่องการเดินทางไปสู่พื้นที่ทางธรรมชาติด้วยเพราะว่าผมก็ได้ขึ้นไปอำเภอเชียงดาวท่านผู้ฟังอำเภอเชียงดาวไปดอยหลวงเชียงดาวนะครับก็ได้มีข้อมูลนะครับมีข้อมูลเรื่องของดอยหลวงเชียงดาวที่น่าสนใจมากๆเป็นดอยที่มีประวัติความเป็นมาและก็มีความเชื่อที่หลากหลายนะครับและมีบุคคลที่สำคัญเคยเดินทางมาที่ดอยหลวงเชียงดาวอีกด้วยนะครับพูดผสมกับประสบการณ์ในสายตาของผมเองนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ไปเยือนเชียงดาวนะครับแต่ก่อนที่จะไปเยือนเชียงดาวท่านผู้ฟังผมได้ไปวัดในบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่ออกไปทางทิศตะวันตกของเมืองนะครับแถวๆมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่แห่งนั้นมีวัดอยู่วัดหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวัดที่เขามีรายชื่ออยู่ในรายชื่อที่จะขึ้นทะเบียนมรดกโลกเชียงใหม่นี่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกประมาณ 7-8 แห่งสถานที่มีคูน้ำคันดินคันเมืองโบราณมีวัดหลายๆวัดนะครับวัดสวนดอกรวมถึงวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมซึ่งผมก็จะพูดวัดอุโมงค์นะครับซึ่งผมได้ไปเห็นมาด้วยตาตัวเองก็อยากจะมาเล่าในรายการ Thailand แดนสยามให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยวัดอุโมงค์หรือสวนพุทธธรรมนั้นท่านผู้ฟังเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ซึ่งซ่อนตัวอย่างสงบเงียบทางทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพทางทิศใต้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยประวัติของวัดนั้นเราสามารถสืบสาวไปนะครับได้จนถึงสมัยของพญามังรายเมื่อประมาณพุทธศักราช2000ขออภัยครับประมาณปี1805ถึง1854กี่ปีมาแล้วท่านผู้ฟังปีนี้2569โอ้ก็เกือบประมาณ 7-800 ปีได้นะท่านผู้ฟังซึ่งวัดพอได้สร้างขึ้นนะครับใช้เป็นที่พำนักของคณะสงฆ์ที่เชิญมาจากเกาะลังกาและพร้อมตั้งชื่อวัดว่าวัดเวลุกัตถารามหรือวัดไผ่11กอเพราะเดิมทีนั้นวัดอุโมงค์ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไผ่ในตอนนี้ผมก็ยังสังเกตจากการที่ผมได้เดินทางไปวัดอุโมงค์ผมก็ยังสังเกตว่าก็มีบริเวณของไผ่และในวัดก็ยังเป็นพื้นที่ที่สงบเงียบมากนะท่านผู้ฟังต่อมาในสมัยพญากืนนาทรงบูรณะวัดครั้งใหญ่โดยมีการซ่อมแซมเจดีย์และสร้างอุโมงค์ทางเดินทั้ง4ทิศพร้อมพระราชทานนามใหม่ว่าวัดอุโมงค์เถรจันทร์ตามชื่อพระมหาเถรผู้พำนักแต่เมื่อเมืองเชียงใหม่ตกหยุดภายใต้การปกครองของพม่าวัดอุโมงค์ก็กลายเป็นวัดร้างจนกระทั่งปี2492เจ้าชื่นศิโรรสก็ได้เข้ามาฟื้นฟูสถานที่แห่งนี้อีกครั้งภายใต้แรงบันดาลใจจากสวนโมกของท่านพุทธทาสภิกขุนะครับแล้วก็ได้ตั้งชื่อใหม่ว่าวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมซึ่งยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับภายในวัดคือเราจะเห็นได้ถึงความสงบเพราะพระที่เป็นสายปฏิบัติโดยสายหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุเราก็จะพบได้นะครับเวลาเราไปเยือนในวัดสายหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุถ้าเกิดพูดแบบรวบๆรวมๆนะท่านผู้ฟังจริงๆปรัชญาของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุนั้นนะครับท่านก็ได้เขียนหนังสือหลายๆเล่มนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องชีวิตนะครับที่เกี่ยวกับชีวิตวิธีการใช้ชีวิตผมลืมชื่อเฉยเลยท่านผู้ฟังคู่มือมนุษย์หนังสือของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุคู่มือมนุษย์นะครับท่านพุทธทาสภิกขุท่านก็จะพูด

งผลสู่วัดนะครับสวนโมกไม่ว่าจะเป็นสวนโมกหรือว่าเป็นบริเวณหลายๆแห่งทั่วทั้งประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากธรรมะนะครับในสายของท่านพุทธทาสภิกขุคล้ายๆกับวัดป่าก็คือวัดที่แสวงหาความสงบความสันโดษวัดอุโมงค์ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่มีลักษณะแบบนั้นนะครับวัดอุโมงค์เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีความสงบเงียบและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเต็มไปด้วยมนต์ขลังและกลิ่นอายของประวัติศาสตร์เหมาะแก่การนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือเที่ยวชมศิลปะโบราณนะครับโดยภายในวัดนั้นยังมีเจดีย์ประธานนะครับซึ่งเป็นเจดีย์ประธานเราเดินเข้ามาในวัดเราก็จะเห็นเจดีย์องค์ใหญ่เลยซึ่งเป็นเจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเวลานานจากข้อมูลเขาบอกว่าเป็นศิลปะแบบพุกามท่านผู้ฟังซึ่งเป็นศิลปะทางเจดีย์ที่มีรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ประกอบด้วยส่วนฐานซึ่งมีลักษณะพิเศษที่พบไม่มากนักคือฐานบัวอยู่ในผังกลมซ้อนกัน3ชั้นรองรับองค์ระฆังขนาดใหญ่ที่ชุดฐานบัวแต่ละชั้นประดับลูกแก้ว2แนวส่วนท้องไม้ระหว่างแนวของลูกแก้วประดับด้วยแถวช่องสี่เหลี่ยมโดยรอบนะครับเป็นศิลปะแบบพุกามนั่นเองนะครับซึ่งเป็นทรงระฆังขนาดใหญ่ตรงนี้ก็เป็นอีกที่แห่งหนึ่งนะครับที่เป็นที่อันซีนของวัดอุโมงค์ก็คือเจดีย์ประธานนั่นเองภายในเจดีย์ประธานนั้นนะครับยังมีเจดีย์แล้วก็ข้างล่างของเจดีย์นั้นเขาก็จะขุดเป็นอุโมงค์ไว้ท่านผู้ฟังดังชื่อวัดนะครับที่เขาเรียกว่าวัดอุโมงค์ซึ่งตรงนี้นะครับบริเวณหลายๆส่วนของวัดก็จะมีศิลปกรรมที่มีความสำคัญภายในวัดรวมถึงความสำคัญนะครับที่เป็นการเจาะอุโมงค์สำหรับเป็นทางเดินในลักษณะประทักษิณเข้าไปยังกึ่งกลางภายในเจดีย์ซึ่งแต่เดิมมีห้องกรุสำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วยลักษณะเช่นนี้มีการปรากฏที่วัดเจดีย์หลวงที่เมืองเชียงใหม่นะครับที่อาทิตย์ที่แล้วผมพูดถึงวัดเจดีย์หลวงคือบริเวณใต้ฐานเจดีย์เวลาเราจะขึ้นไปเจดีย์เนี่ยท่านผู้ฟังเขาจะมีบันไดให้ขึ้นนะครับเพราะเจดีย์สร้างอยู่เหนือกว่าระดับพื้นดินแต่ว่าพอสร้างอยู่เหนือระดับพื้นดินเนี่ยภายใต้เจดีย์ก็จะเป็นช่องก็จะเป็นพื้นที่มีพื้นที่ใช่ไหมท่านผู้ฟังทีนี้เขาก็จะมีการเจาะอุโมงค์เข้าไปเพื่อเป็นที่ประทักษิณนะครับภายในอุโมงค์ก็จะมีพระให้เราได้เคารพบูชาผมเดินเข้าไปนะอุโมงค์ก็มีความสงบเงียบนะครับบางที่บางแห่งค้างคาวห้อยหัวอยู่ข้างบนเจดีย์นะอยู่บนเพดานนะท่านผู้ฟังก็แสดงให้เห็นนะครับแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงปลายฝนที่ผมไปนะครับบริเวณวัดอุโมงค์นั้นก็จะอุดมไปด้วยพวกสีเขียวของพวกมอสพวกเฟิร์นที่ขึ้นตามผนังเจดีย์ก็มีความสวยสดงดงามไปอีกแบบนะครับท่านผู้ฟังและบริเวณภายนอกเจดีย์นะครับบริเวณภายนอกอุโมงค์นั้นก็จะมีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งนั้นก็คือเป็นบริเวณที่จัดแสดงเศียรพระและชิ้นส่วนหินสลักโบราณจำนวนมากนะครับซึ่งข้อมูลจากข้อมูลเขาบอกว่าเศียรพระพุทธรูปและหินสลักเหล่านี้ส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยช่างสกุลพะเยาในช่วงประมาณปี 1950 ถึง 2100 โดยเจ้าชื่นศิโรรสและศรัทธาชาวบ้านก็ได้ทยอยเคลื่อนย้ายและนำมาจากวัดร้างในจังหวัดพะเยาบางเศียรมีอายุความเก่าแก่ถึง600ปีเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังซึ่งจากเศียรพระในตรงนี้นะครับก็ทำให้เราได้เห็นความเข้มขลังของสถานที่นะเพราะว่าเป็นแหล่งรวมโบราณวัตถุอย่างดีเลยแล้วก็ประกอบกับ

0: ช่วงปลายฝนเนี่ยนอกจากพวกเฟิร์นพวกมอสจะขึ้นบริเวณเจดีย์แล้วก็ขึ้นที่เศียรพระขึ้นที่พระวรกายของพระพุทธรูปที่เป็นโบราณวัตถุที่ในส่วนของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งนะครับสวยงามมากเมื่อใครชอบถ่ายรูปอะไรที่เป็นลักษณะดึกดำบรรพ์นะท่านผู้ฟังวัดอุโมงค์เป็นอีกที่หนึ่งสำหรับการท่องเที่ยวมาชมสถานที่ที่มีกลิ่นอายทางประวัติศาสตร์ชัดเจนทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีความสงบร่มเย็นนะครับเดินไปเราก็คิดอะไรในหัวไปเพลินๆนะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การใช้ความคิดอย่างแท้จริงนะครับจากวัดอุโมงค์นั้นท่านผู้ฟังจากวัดอุโมงค์ผมก็ได้ไปที่ตัวเมืองนะครับและบริเวณที่พักของผมที่พักผมอยู่บริเวณประตูเชียงใหม่ซึ่งเป็นประตูเมืองทางทิศใต้นะครับบริเวณที่พักทางประตูเมืองเชียงใหม่นั้นผมพักที่ถนนสุริยวงศ์ในถนนสุริยวงศ์เป็นถนนลูกนะครับเป็นถนนเล็กๆรถสวนกันได้2เลนริมฝั่งข้างทางนั้นยังเต็มไปด้วยบ้านเรือนของพี่น้องนะครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่อยู่มาแต่ดั้งแต่เดิมผมสังเกตลักษณะการใช้วัสดุในการก่อสร้างบ้านนะท่านผู้ฟังยังเป็นไม้คนเหนือในปกติเขาจะสร้างบ้านด้วยไม้สักเป็นต้นนะครับเพราะบ้านในทุกวันนี้เขาก็จะเป็นปูนเป็นเหล็กอะไรกันหมดแล้วท่านผู้ฟังแต่ผมสังเกตเนี่ยบ้านที่เป็นไม้แล้วบริเวณของบ้านก็ไม่ได้มีความที่มีการจัดแต่งอะไรคือเป็นบ้านคนปกติเขาก็เลี้ยงกงเลี้ยงไก่กันอะไรอย่างนั้นนะครับผมก็ได้ดูวิวทิวทัศน์ของถนนสุริยวงศ์การท่องเที่ยวเนี่ยท่านผู้ฟังเวลาเราเห็นทิวทัศน์ของพื้นที่บริเวณนี้นะครับทำให้เห็นว่าการเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวเมืองเชียงใหม่นี้เป็นอย่างไรบางทีเราไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีแต่การจัดแต่งนะครับเป็นสถานที่ที่ได้รับอิทธิพลของยุคสมัยใหม่มาหมดแล้วเราก็จะไม่ได้รู้เห็นถึงวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ว่าเขาอยู่อย่างไรถนนสุริยวงศ์นะครับให้กลิ่นอายของความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวเชียงใหม่นะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยบ้านเรือนของผู้คนและไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมากนักบนถนนเส้นนี้ผมไปบนถนนสุริยวงศ์นะครับก็ได้เดินไปผมก็เห็นตามถนนนั้นนอกจากบ้านเรือนของผู้คนชาวเชียงใหม่แล้วที่อยู่กันมาแต่ดั้งแต่เดิมใกล้ๆบ้านนั้นก็ยังมีโบราณสถานหลายแห่งนะครับรวมถึงวัดหลายๆวัดที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานหนึ่งในนั้นคือวัดยางกวงท่านผู้ฟังอยู่บนถนนสุริยวงศ์วัดยางกวงนี้นะครับเป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาประมาณพุทธศตวรรษที่20ก็ถือว่าจัดเป็นวัดรุ่นแรกๆของเมืองเชียงใหม่เลยทีเดียวสันนิษฐานได้จากการพบเศียรพระพุทธรูปหล่อสำริดที่จัดเป็นสกุลช่างของล้านนารุ่นแรกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในศิลปกรรมนี้นะครับตรงนี้นะครับก็ทำให้เราได้เห็นว่าวัดยางกวงนั้นถือว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญเช่นเดียวกันโดยตำนานของเชียงใหม่ก็ได้กล่าวว่าพญามังรายทรงออกแสวงหาชัยภูมิเพื่อสร้างเมืองใหม่พระองค์เสด็จออกจากเวียงกุมกามและทรงแวะตั้งค่ายพักแรมณบริเวณแห่งนี้โดยให้ทหารและเสนาอำมาตย์สร้างนางรั้วขึ้นมาวัดนี้ยังปรากฏหลักฐานในโครงนิราธาริพุนชัยจนเมื่อเชียงใหม่ถูกพม่ายึดครองนั้นก็ทำให้วัดอยู่ในสภาพที่เป็นวัดร้างนะครับและจากนั้นวัดก็ได้รับการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่พระเจ้ากวิละกลับมาขับไล่พม่าออกจากล้านนาแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อวัดมาเป็นวัดยางกวงในที่สุดนะครับการเวลาผ่านไปวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปนะครับรวมถึงเป็นที่สักการะเป็นศูนย์รวมใจของชาวชุมชนบนถนนสุริยวงศ์ในปี2549นะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะครับมีฉลองครองราชครบ60ปีเจ้าอาวาสวัดนะครับเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งขณะนั้นท่านเป็นรองเจ้าคณะภาค7 เห็นว่าวัดยางกวงซึ่งร้างอยู่นะครับก็มีการบูรณะขึ้นมาอีกนะครับจากเวลาถ้าเกิดเราสืบย้อนไปนะท่านผู้ฟังวัดยางกวงมีอายุประมาณ700ปีนะครับแล้วก็มีตำนานว่าเป็นหนึ่งในที่ที่พญามังรายเคยมาตั้งค่ายพักแรมนะครับตอนแสวงหาที่ตั้งเมืองก่อนจะเป็นเมืองเชียงใหม่เมืองโบราณณเวลานั้นครับบริเวณวัดยางกวงนั้นนะท่านผู้ฟังยังมีโบราณสถานหลายๆแห่งหนึ่งในนั้นก็คือวัดธาตุกลางร้างนะครับวัดธาตุกลางซึ่งเป็นเจดีย์ตั้งอยู่ระหว่างประตูหัวก้อมของกำแพงดินกับกำแพงเมืองเชียงใหม่ไม่ปรากฏชื่อและประวัติความเป็นมาในตำนานเอกสารปัจจุบันก็เหลือเพียงเจดีย์หนึ่งองค์นะครับลักษณะเป็นเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินตั้งอยู่บนฐานปัดยกเกศ2ครั้งเรือนท่าสี่เหลี่ยมทรงสูงยกเกศ2ครั้งองค์ระฆังทรงโอคว่ำบัลลังก์ปล้องฉนัยและปลียอดถือว่าเป็นเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินเพียงองค์เดียวที่เหลืออยู่ในเขตล้านนาอีกด้วยซึ่งแสดงถึงอิทธิพลของศาสนาและสถาปัตยกรรมของสุโขทัยหลังพุทธศตวรรษที่21ท่านผู้ฟังพุ่มเข้าบินเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินเนี่ยอันนี้คือออริจินอลของเมืองสุโขทัยเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าในตัวเมืองเชียงใหม่นั้นยังจะพบเจดีย์ในลักษณะที่เป็นพุ่มเข้าบินอีกนะครับแสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันนะครับในบริเวณนี้นอกจากวัดและโบราณสถานแล้วนะท่านผู้ฟังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับไปบริเวณบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนยังมีร้านค้าที่มีการจับจ่ายใช้สอยมีร้านขนมจีนพื้นเมืองนะมีเขาก็ขายข้าวซอยขายขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับผมก็ไปในฐานะคนแปลกหน้านะเวลาสั่งขนมจีนนะครับเขาก็จะมีคนเชียงใหม่เขาจะอู้กำเมืองนะเวลาเขาพูดกันเราก็พอที่จะฟังพอจะรู้เรื่องนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเขาก็พ่อค้าแม่ค้าเขาก็เห็นคนไม่น่าจะพอผมพูดออกไปผมพูดภาษากลางผมพูดกำเมืองไม่เป็นนะท่านผู้ฟังผมก็เลยต้องใช้การฟังแล้วก็การพิเคราะห์อย่างยิ่งเวลาคุยกับคนซึ่งเขาพูดกำเมืองโต้ตอบกับเรานะครับก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวเชียงใหม่ในครั้งนี้นะครับและอีกหลายๆครั้งนะครับเมืองเชียงใหม่ก็เต็มไปด้วยสิ่งที่มาพร้อมกันทั้งเมืองที่เป็นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์รวมถึงเมืองที่มีการเปลี่ยนผ่านอยู่ตลอดเวลามีการพัฒนามีการนำเข้าเทคโนโลยีนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนอยู่ด้วยกันก็เป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งของเมืองเชียงใหม่เหมือนกันท่านผู้ฟังเอาละครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวคราวหน้าผมจะกลับมานะครับช่วงที่2ของรายการเนี่ยผมก็จะกลับมาพูดถึงเรื่องดอยหลวงเชียงดาวกันบ้างว่าเป็นอย่างไรจากตัวเมืองออกไปสู่โซนธรรมชาติบ้างนะท่านผู้ฟังไปดูภูเขาไปดูแม่น้ำกันนะครับนอกอำเภอเมืองเนี่ย เป็นอย่างไรครับเดี๋ยวกลับมารับฟังช่วงหน้าครับ
1: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทย สัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา
0: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไทยแลนด์แดนสยามครับช่วงที่2ของรายการนี้เราก็จะออกเดินทางไปนอกเมืองเชียงใหม่นะครับผ่านหลายอำเภอไปป่าเขาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นการเดินทางเส้นทางก็ยิ่งสลับซับซ้อนนะครับเลนรถสวนเส้นทางก็เริ่มแคบขึ้นนั่นคือสัญลักษณ์ของการออกไปสู่อำเภอเชียงดาวท่านผู้ฟังเรามุ่งหน้าขึ้นเหนือถ้าเกิดเรากางแผนที่ออกไปจากเชียงใหม่ไปอำเภอเชียงดาวเราจะต้องขึ้นเหนือนะครับขึ้นไปบนสูงสุดขึ้นไปอีกอำเภอเชียงดาวนั้นเป็นอำเภอที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะครับและมีแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเรื่องเล่าหลายเรื่องเล่านะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะถ้ำเชียงดาวนะครับบริเวณพื้นที่ดอยหลวงเชียงดาวนะท่านผู้ฟังถ้าเกิดใครได้ตามนะครับเรื่องของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับก็จะเคยฟังเรื่องของหลวงปู่มั่นที่ได้ทุดงมาแถบอำเภอเชียงดาวนะครับซึ่งเป็นดินแดนของพระอริยสงฆ์นั่นเองและหลายๆท่านนะครับพระอริยสงฆ์หลายๆท่านก็ได้มาที่เชียงดาวเชียงดาวนั้นเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาตินะนอกจากเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับพุทธธรรมแล้วนะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินั้นยังเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะดอยหลวงเชียงดาวซึ่งเป็นดอยที่มีความสำคัญต่อคนเชียงดาวคนเชียงใหม่รวมถึงคนไทยทั่วประเทศอีกด้วยเพราะว่าดอยหลวงเชียงดาวนั้นเขาก็มีเส้นทางการเดินป่าอีกด้วยผมนี่แหมสักครั้งในชีวิตอยากจะไปเดินที่เชียงดาวจริงๆนะครับเป็นทางเทรลเพราะว่าบนเชียงดาวนั้นเขาก็จะเป็นพื้นที่ที่มีพืชที่หายากนะครับเรียกว่าหายากระดับโลกเลยนะไม่ใช่แค่ระดับประเทศไทยแต่เป็นระดับโลกน่าเดินมากนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ไปเดินไม่ได้ไปเดินป่าบนเชียงดาวผมไปพักผ่อนบนเชียงดาวนะครับแล้วก็ได้มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายในเชิงวัฒนธรรมนะครับอ่ะพูดเรื่องเชียงดาวก่อนท่านผู้ฟังจากข้อมูลเนี่ยดอยหลวงเชียงดาวจัดอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาวอำเภอเชียงดาวยอดสูงสุดของดอยเชียงดาวก็เรียกว่าดอยหลวงเชียงดาวนั่นเองแต่จริงๆแล้วดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อเชียงดาวมาตั้งแต่เดิมจริงๆมันเป็นคำเพี้ยนท่านผู้ฟังคำเดิมของเชียงดาวนั่นคือเพียงดาวเพียงดาวเพียงดาวเพียงดาวไปเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นเชียงดาวเพียงดาวเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าดอยนี้สูงขนาดไหนสูงเพียงดาวนั่นเองเป็นอย่างนั้นอ่ะจากเพียงดาวก็กลายเป็นเชียงดาวดอยหลวงเชียงดาวท่านผู้ฟังมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนรูปกรวยความสูง 2,195 เมตรจากระดับน้ำทะเลถือว่าเป็นยอดดอยที่สูงเป็นอันดับที่3ของประเทศรองจากดอยอินทนนท์และดอยผ้าห่มปกอีกด้วยจากบนยอดดอยซึ่งเป็นที่ราบแคบๆนั้นเราจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามรอบด้านได้คือเราสามารถเห็นทะเลหมอกจากด้านอำเภอเชียงดาวได้รวมถึงเทือกดอยเชียงดาวในตรงนี้ฝั่งนี้เราก็จะเห็นทะเลหมอกรวมถึงความสมบูรณ์ของป่าไม้ต่างๆในเชิงอายุทางวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เขาก็นับกันนะท่านผู้ฟังเขาตรวจสอบอายุของหินปูนของเชียงดาวเนี่ยเขาพบว่าอายุของดอยเชียงดาวนั้นมีอายุ230ถึง250ล้านปีซึ่งดอยนี้เกิดจากการทับถมของตะกอนของสิ่งมีชีวิตจากทะเลเช่นปะการังและหอยแปลว่าอะไรท่านผู้ฟัง แปลว่าเชียงดาวในเชียงใหม่ของเราเนี่ยเคยเป็นทะเลมาก่อนเออนะมันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรความมหัศจรรย์ของพื้นที่นะครับจากทะเลก็พื้นที่ก็ได้นูนขึ้นเป็นภูเขาอะไรแบบนั้นเชียงดาวถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศมากๆภายในดอยเชียงดาวนั้นเขาก็จะมีป่าหลายๆแบบทั้งป่าเบญจพรรณป่าแตงรังป่าสนเขาป่าดิบเขาไปจนถึงพืชที่พบได้ไม่กี่แห่งในประเทศสัตว์ที่อยู่อาศัยในเชียงดาวก็เป็นสัตว์ที่หายากรวมถึงสัตว์ป่าสงวนเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังในบริเวณของเชียงดาวนั้นมีทั้งเสือลายเมฆเสือไฟแมวดาวเลียงผาโดยชื่อที่ผมได้กล่าวมานั้นล้วนเป็นชื่อที่เราสามารถพบสัตว์เหล่านี้ได้ยากยิ่งจริงๆนะครับตำนานของดอยเชียงดาวเชียงดาวนอกจากเป็นพื้นที่ที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเคยมาทุดงและทำกรรมฐานในพื้นที่บริเวณนี้แล้วนะครับโดยตำรวจในตำนานของคนท้องถิ่นเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาส่งน้ำณดอยแห่งนี้ในบริเวณนี้ก็เลยเรียกว่าอ่างสงอ่างสงก็เพี้ยนกลายเป็นอ่างสรงอ่างสรงก็เพี้ยนมาอีกก็กลายเป็นอ่างสลุงซึ่งอ่างสลุงในภาษาล้านนาก็แปลว่าขันน้ำใบใหญ่นะครับขันน้ำใบใหญ่ก็เหมือนที่ผมได้พูดเมื่อกี้ถึงลักษณะของยอดดอยเชียงดาวดอยเชียงดาวที่เป็นลักษณะเหมือนขันน้ำขันน้ำคว่ำนั่นเองและเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาณที่นี้นะครับก็ได้มีคำทำนายซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ทำนายไว้ว่าดอยแห่งนี้สูงนักสูงเพียงเดือนเพียงดาวภายหน้าจักเกิดเมืองชื่อเมืองเพียงดาวซึ่งต่อมาภายหลังก็เพี้ยนมาเป็นเชียงดาวนั่นเองด้วยในสมัยดึกดำบรรพ์ก่อนพุทธกาลคนทั้งหลายยังไม่มีศีลธรรมอันนี้ก็จะเป็นอีกตำนานหนึ่งที่เป็นตำนานที่ชื่อว่าเจ้าสุวรรณคำแดงท่านผู้ฟังเป็นตำนานที่อยู่คู่ดอยหลวงเชียงดาวมาตั้งนานแล้วนะครับซึ่งเจ้าหลวงเจ้าสุวรรณคำแดงนะครับมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับเรื่องของตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยนะท่านผู้ฟังซึ่งในสมัยโบราณเขาบอกว่าตามตำนานเนี่ยคนพอใช้ชีวิตกันมาก็เริ่มจะไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีศีลธรรมก็เลยเดือดร้อนไปจนถึงพรหมโลกโลกสวรรค์นู่นเลยนะครับก็ทำให้พระอินทร์ต้องลงมาดูแลความประพฤติของมนุษย์แต่พระอินทร์ก็ยังต้องการสั่งสอนให้มนุษย์สั่งสอนกันเองด้วยก็จึงเลือกเอาเจ้าสุวรรณคำแดงหรือเจ้าหลวงคำแดงผู้มีนิวาสสถานอยู่ทางทิศเหนือมาจัดการสร้างเมืองล้านนาและสั่งสอนให้ผู้คนอยู่ในศีลธรรมรวมทั้งรักษาศีล5ศีล8อีกด้วยครั้นเจ้าหลวงคำแดงสิ้นชีพไปนะท่านผู้ฟังเขาก็เล่ากันว่าวิญญาณของเจ้าหลวงก็ได้สถิตณดอยหลวงเชียงดาวในฐานะอารักษ์ใหญ่เป็นประมุขแห่งบรรดาผีทั้งหลายในล้านนาดอยหลวงเชียงดาวจึงมีความสำคัญต่อหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อถ้ำเชียงดาวก็ถือว่าเป็นอีกถ้ำหนึ่งที่มีตำนานหลายๆตำนานทั้งตำนานเรื่องเจ้าหลวงคำแดงรวมไปถึงเรื่องของพญานาคด้วยนะครับเป็นสถานที่ที่ต้องไปสักครั้งเวลาคุณจะขึ้นไปนะท่านผู้ฟังขึ้นไปบนเชียงดาวซึ่งเชียงดาวในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่เปิดให้ท่องเที่ยวผมนี่ได้ไปนอนบ้านนะครับของกลุ่มชาติพันธุ์ขึ้นไปวันนั้นจะเป็นบ้านของชนเผ่าลีซูชนเผ่าลีซูนะครับตอนนี้เขาก็อยู่ในบ้านที่ชื่อว่าบ้านนาเราใหม่เป็นหมู่บ้านชื่อบ้านนาเราใหม่บ้านเขาก็จะปลูกตามเชิงเขานะครับแล้วก็อีกส่วนนึงในหมู่บ้านบริเวณเดียวกันในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะสร้างบ้านไว้ให้เป็นที่พักด้วยชนเผ่าลีซูเขาก็จะมีทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนะท่านผู้ฟังทำอาชีพเกษตรกรรมเป ็นหลักแล้วก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่ผนวกเข้ามาในภายหลังไม่งั้นผมก็คงจะได้เห็นดอยหลวงเพียงดาวยากกว่านี้นะท่านผู้ฟังถ้าเกิดย้อนไปอีกประมาณเมื่อ20ปีที่แล้วการได้เห็นดอยหลวงเชียงดาวจากวิวทิวทัศน์บนดอยหลวงนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นดอยหลวงเชียงดาวผมพูดเลยว่านี่คือดอยที่มีความยิ่งใหญ่อลังการเรามองเห็นร่มเงาของยอดดอยเรามองเห็นผาหินจากสายตาของเราเรามองเห็นเมฆลอยละล่องสูงเสียดฟ้าเนี่ยเราก็คิดไปได้นะท่านผู้ฟังว่าผาหินนี้อยู่มานานเป็นหลายล้านปีแล้วผาหินนี้ก็อยู่มาอย่างนั้นเราเนี่ยเป็นมนุษย์ชีวิตเราเนี่ยมันแค่เสี้ยวเดียวของผาหินนี้เองนะครับเราผ่านมาแล้วเราก็ผ่านไปแต่ผาหินนี้อยู่มาไม่รู้คนกี่ชั่วรุ่นที่ต้องผ่านมาและผ่านไปเราเนี่ยช่างเป็นชีวิตที่กระจ้อยร่อยเสียละเกินไม่ได้มีความสลักสำคัญอะไรท่านผู้ฟังถ้าเทียบกับธรรมชาติอันใหญ่ยิ่งเวลาผมมองไปที่ธรรมชาติมองไปที่ภูเขาใหญ่ๆมองไปที่โบราณสถานโบราณวัตถุที่มีขนาดใหญ่ๆอายุเก่าแก่ต้นไม้หลายร้อยปีนะท่านผู้ฟังผมก็ชอบจะเปรียบเทียบตัวเองนะชอบเปรียบเทียบกับอายุตัวเองว่าแหมเรามันแค่นี้เองอายุเรามันอายุชั่วชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยมันแป๊บเดียวเองท่านผู้ฟังมันนิดนึงจริงๆถ้าเกิดเทียบกับสิ่งที่อยู่มานานดอยหลวงเชียงดาวภูผาหินแม่น้ำลำคลองที่อยู่มาเป็นร้อยปีมาเป็นพันปีเรานี่ผ่านมาเพื่อเล่าเรื่องนะครับมอบเรื่องราวให้ผู้ที่ฟังแค่นั้นเองนะครับส่งต่อเรื่องเล่ากันจากปากสู่ปากเพื่อเป็นข้อมูลความรู้เพื่อเป็นการกระตุ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนให้มาเห็นมาเรียนรู้นะครับสิ่งที่เป็นสัจธรรมของชีวิตการมองดอยหลวงนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเพราะเราเห็นภายใน1วันเราเห็นฤดูกาลที่ผันเปลี่ยนมีความหลากหลายเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวมีหมอกมีหมดเลยดอยหลวงเชียงดาววันที่ผมเห็นเนี่ยมีหมดเลยนะครับเป็นยอดดอยที่มีความใหญ่โตมีความอลังการมากๆจากดอยหลวงเชียงดาวเราจะเห็นกลุ่มคนที่อยู่กับดอยหลวงมาเป็นเวลานานหนึ่งในนั้นก็คือพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่ผมได้ขึ้นไปพักบนบ้านนาเราใหม่นะครับก็คือพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูนั่นเองซึ่งถ้าเกิดประวัติของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ลีซูเนี่ยเราสามารถเห็นว่าพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูจริงๆแล้วไม่ใช่ผู้ที่อยู่ดั้งเดิมในพื้นที่บริเวณนี้นะครับพี่น้องชนเผ่าลีซูนั้นอพยพมาจากบริเวณประเทศจีนตอนใต้รวมถึงประเทศเมียนมานะครับเรื่องสงครามอะไรอย่างนั้นแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานกันนะครับเมื่อเริ่มแรกเขาบอกว่าชนเผ่าลีซูนั้นมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเนี่ยมีเพียงไม่กี่ครอบครัวเองท่านผู้ฟังและจากการอพยพก็เริ่มมาตั้งตามบ้านนู้นบ้านนี้แล้วครับและหนึ่งในนั้นก็คือพื้นที่นี้ก็คือพื้นที่บ้านนาเราใหม่ชนเผ่าลีซูนั้นเขามีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายนะครับและภาษาผมสังเกตผมฟังนะสังเกตการฟังเวลาผมพูดกับเขาเนี่ยหรือว่าเขาพูดกันเองภายในคนหมู่บ้านเดียวกันที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูภาษาเหมือนภาษาจีนสำเนียงผมก็ฟังทำไมสำเนียงเหมือนพูดภาษาจีนอยู่นะครับจนผมมาได้หาข้อมูลที่ทำรายการเนี่ยของชนเผ่าลีซูผมก็เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วเป็นชนเผ่าที่มีรากฐานมาทางจีนนะครับมีรากฐานทางจีนนั่นเองแล้วก็ชุดที่ใส่อะไรเขาก็ยังมีความเป็นดั้งเดิมอยู่ท่านผู้ฟัง ีความเป็นดั้งเดิมซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากๆนะครับในการที่ชนเผ่าลีซูเขาก็เปิดรับวัฒนธรรมที่เป็นปัจจุบันนั่นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะบางทีจะไปพึ่งการทำการเกษตรอย่างเดียวก็ไม่ได้นะท่านผู้ฟังก็ต้องมีการหารายได้จากช่องทางอื่นในเมื่อการท่องเที่ยวนั้นเป็นอีกแหล่งรายได้ที่จะสามารถสร้างเม็ดเงินเข้าหมู่บ้านได้นะครับก็เปิดรับการท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้เนี่ยอย่างผมเนี่ยเวลาตอนเห็นบ้านนาเราใหม่ตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังผมก็ดู TikTok นะเขาก็ลง TikTok ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะในการดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาได้เยี่ยมชมวิถีชีวิตและความงามของดอยหลวงเชียงดาวในมุมมองจากบ้านนาเราใหม่เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับในขณะที่ผมขึ้นมาบ้านนาเราใหม่นั้นเขาก็มีรถรับส่งเป็นรถกระบะนะครับเป็นรถ 4-wheel เลยเพราะว่าทางขึ้นมาบ้านนาเราใหม่เป็นทางคดเคี้ยวตามสันเขายากลำบากมากนะครับแล้วก็บางช่วงของทางนั้นก็จะปรากฏเป็นพื้นที่ที่ดินสไลด์ลงมาแต่ว่าเขาเก็บกวาดไปแล้วแต่เรายังเห็นร่องรอยของดินที่สไลด์ลงมาผมก็คิดโอ้ยถ้าเกิดเราขับรถมาเองเนี่ยอาจจะลำบากเหมือนกันด้วยความที่ไม่คุ้นชินที่แล้วก็บางช่วงนั้นเป็นโค้งลักษณะหักศอกหลายช่วงเหมือนกันนะครับเวลาเขาขับรถเขาก็จะต้องก่อนจะถึงโค้งเขาจะบีบแตรก่อนให้รถคันที่สวนกันมารู้ว่ามันมีรถกำลังจะสวนนะอย่างนั้นนะครับก็ค่อนข้างขึ้นไปยากแต่ว่าพอขึ้นไปแล้วก็ต้องชื่นชมในความงามของธรรมชาติในพื้นที่ตรงนี้โดยเฉพาะดอยหลวงเชียงดาวนะครับและอีกเรื่องนึงที่ผมเห็นตอนขึ้นไปบนกับรถกระบะนี่ท่านผู้ฟังคือเขาจะมารับนักท่องเที่ยวนะครับรับนักท่องเที่ยวและเวลารับนักท่องเที่ยวเขาก็จะมาขนน้ำแข็งไปด้วยผมก็แปลกใจนะว่าเขาขนน้ำแข็งขึ้นไปบนดอยทำไมผมก็เลยได้สอบถามนะครับพี่คนขับรถที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าบนดอยนั้นไฟฟ้านะไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเวลาจะใช้ไฟเนี่ยต้องใช้เครื่องปั่นไฟซึ่งก็จะมีระยะเวลาในการใช้เครื่องปั่นไฟเช่นเดียวกันอ้าวแล้วเวลานักท่องเที่ยวขึ้นไปแล้วจะกินน้ำเย็นๆทำยังไงในเมื่อไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วตู้เย็นน่ะตู้เย็นมันจะเย็นยังไงนะครับผมก็ถามเขาเขาก็บอกว่าการที่จะเป็นตู้เย็นเนี่ยมีตู้เย็นในการแช่พวกเนื้อหมูเนื้อสัตว์เนื้อไก่รวมไปถึงเครื่องดื่มต่างๆเขาก็จะมีตู้แช่ไว้แต่ว่าน้ำแข็งก็จะต้องเอาน้ำแข็งขึ้นมาทุกวันก็จะเป็นช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เขาลงไปรับนักท่องเที่ยวที่ตัวอำเภอเชียงดาวก็จะเอาถุงน้ำแข็งอ่ะใส่รถไปถุงน้ำแข็งเปล่าๆนะท่านผู้ฟังแล้วขากลับขึ้นมาบนดอยบนบ้านนาเราใหม่เขาก็จะเอาน้ำแข็งมาใส่ถุงเพื่อเอาน้ำแข็งไปแช่ตามร้านนู้นร้านนี้นะครับเขาก็จะแบ่งเป็นหลายร้านในการขายของในร้านของชำต่างๆรวมไปถึงการสั่งข้าวนะครับสั่งข้าวกินบนนั้นก็มีหลายร้านนะครับซึ่งสร้างรายได้สร้างเม็ดเงินให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ลีซูนะบ้านนาเราใหม่และหลายที่หลายแห่งนะครับมีภาพความประทับใจโดยเฉพาะถ้าเกิดใครชอบถ่ายรูปท่านผู้ฟังโอ้โหท่านผู้ฟังถ่ายรูปดอยหลวงเชียงดาวถ่ายจากมุมไหนก็สวยนะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกสวยหมดเลยสวยสดงดงามนะครับเป็นสถานที่ที่ผมได้แนะนำจริงๆนะครับมีเวลาก็แนะนำถ้าเกิดร่างกายซึ่งบางทีบางช่วงของการเดินทางก็อาจจะลำบากหน่อยแต่เชื่อได้ว่าเมื่อมาเห็นดอยหลวงเชียงดาวผมบอกเลยหายเหนื่อยจริงๆท่านผู้ฟังนะครับและนั่นก็เป็นบันทึกความทรงจำนะครับผนวกกับการที่ผมหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของโบราณสถานประวัติศาสตร์เพิ่มเติมเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับมาในช่วงนี้รายการไทยแลนด์แดนสยามที่จะพูดเรื่องของการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ของผมก็จบแล้วนะจบลงในสัปดาห์ที่2เพราะว่าเดี๋ยวเลยไปสัปดาห์ที่3ผมว่ามันจะเยอะไปนะครับเปิดโอกาสให้นำเสนอเรื่องราวใหม่ๆบ้างนะครับนำเสนอเรื่องราวใหม่ๆดีกว่าประวัติศาสตร์ล้านนาความเป็นล้านนาในวันนี้ก็จบลงในสัปดาห์นี้นะครับเป็นการท่องเที่ยวที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและอัตลักษณ์ความเป็นเชียงใหม่อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ในเมืองหรือเชียงใหม่นอกเมืองเชียงใหม่คนเมืองแท้ๆหรือ คนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่นอกเมืองเราจะเห็นว่าในประเทศไทยหลายๆพื้นที่ภายในจังหวัดเดียวกันเนี่ยคือคนไม่จำเป็นต้องเชื้อชาติเดียวกันท่านผู้ฟังไม่จำเป็นต้องมีต้นกำเนิดอย่างเดียวกันแต่ที่สำคัญก็คือเราเป็นคนที่ไม่เหมือนกันแต่เรามาอยู่ร่วมกันได้นั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญนะครับแบ่งปันกันอยู่ร่วมกันนับถือไม่เหมือนกันไม่เป็นไรพูดคุยกันแบ่งพื้นที่อยู่กันนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญนะครับและการท่องเที่ยวจะช่วยทำให้ผมได้เห็นสิ่งพวกนี้เสมอนะท่านผู้ฟังซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังในรายการ Thailand แดนสยามในสัปดาห์นี้ครับชโลธรจัญญาขอพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ
5: ท่านกำลังรับฟังรายการ Thailand แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจัญญา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรวันที่14กันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียหลังโจมตีเป้าหมายในดินแดนของยูเครนอย่างต่อเนื่องฟุตบอล BYD Sea Lion 6ลีก1ฤดูกาล2026ถึง2027การท่าเรือ FC ฟอร์มแรงเปิดบ้านเฉือนลำพูนวอริเออร์2ประตูต่อ1คว้าชัย2นัดรวดขึ้นนำจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริในการจัดทำแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของคนไทยให้ประชาชนได้เรียนรู้และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติรวมทั้งเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้รับรู้เมื่อพุทธศักราช2546จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อใช้อาคารหอรัษฎากรพิพัฒน์เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์โดยรวบรวมจัดเก็บและรักษาผ้าไทยโบราณรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับผ้าชนิดต่างๆโดยเฉพาะผ้าไหมไทยผ้าในราชสำนักและผ้าพื้นเมืองต่างๆตลอดจนจัดแสดงงานหัตถศิลป์จากผ้าอันทรงคุณค่าเพื่อสืบสารพระราชปณิธานในการอนุรักษ์การทอผ้าของไทยให้คงอยู่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม2555โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในปีเดียวกันพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตั้งอยู่หน้าหอรัษฎากรพิพัฒน์ในเขตพระราชฐานชั้นนอกริมกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศเหนือระหว่างประตูวิเศษชัยศรีและประตูวิมานเทเวศเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นศูนย์กลางการเก็บรักษาและจัดแสดงผ้าประเภทต่างๆที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงนำความเป็นไทยออกไปสู่สากลและก่อให้เกิดรายได้กลับมาสู่ผู้ผลิตในประเทศแบ่งการจัดแสดงเป็น3ส่วนประกอบด้วยห้องที่1นิทรรศการราชภัสตราจากผ้าไทยห้องที่2นิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมส่วนห้องที่3และ4จัดแสดงนิทรรศการพระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดินเปิดให้คนไทยเข้าชมทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:30 น.โดยแสดงบัตรประชาชนได้ที่ทางเข้าเพื่อเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรวันที่14กันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
3: นายอัศพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรว่ากรมอุทยานได้เตรียมไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาก่อนหน้านี้ได้มีพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมรวมทางประกอบพิธีหลังน้ำเทพมนต์และเติมฝาดทองสำหรับใช้ตัดต้นจันหอมพร้อมสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตรโดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมในวันที่14กันยายนนี้ที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมพร้อมจัดขบวนรถนำไม้แปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีไปยังสำนักช่าง10หมู่รวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14-15 นาฬิกาย้ำว่าไม้จันหอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันขอให้ประชาชนและเยาวชนร่วมกันดูแลรักษาเพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ประโยชน์ต่อไป
4: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้สำรวจคัดไม้ซึ่งเป็นไม้จันทร์ที่ยืนต้นตายเอาไว้แล้วก็มีการค่อยๆตัดเลือกต้นตัดเฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยผลออกมาแล้วก็มีการแปรรูปปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบเป็นพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมให้กับทางกรมศิลปากรณสำนักช่าง10หมู่ในวันจันทร์ที่14ในยุค2519ที่จังหวัดนครปฐม
3: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังกล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์ไม้จันหอมซึ่งเป็นไม้ป่าหายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณีว่ากรมอุทยานได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนไม้จันหอมในธรรมชาติเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมผลิตจากขวัญแสนสุขรายงาน
0: พระสกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
5: ตลอดช่วงเช้าวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบการณ์นิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางพรทิพย์ชาวภาษีประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผ้าไทยและกระเป๋าจากย่าลิเผาซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกฎหมายรวมถึงการดูแลผู้ต้องขังซึ่งสะท้อนถึงความทุ่มเทเพื่อประชาชนโดยไม่มีการแบ่งแยกทั้งนี้ในฐานะที่เป็นพยาบาลได้นำแบบอย่างการทำงานเพื่อประชาชนของทั้งสองพระองค์เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน
6: ที่ประทับใจทุกโบราณผ้าไทย ที่ว่าส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยเหมือนกับฝั่งนครฝั่งบ้านพี่ก็จะเป็นกระเป๋าจากย่านลิเพามันสื่อสารถึงวัฒนธรรมไทยแล้วก็เผยแพร่ไปได้ไกลทั่วโลกพระองค์พานี่พี่จะชื่นชอบที่ว่าพระองค์ทรงเป็นนักกฎหมายค่ะแล้วก็มีความเก่งรอบด้านทุ่มเทเรื่องที่ว่าทรงไปดูแลผู้ต้องค่ะเป็นต้นแบบเรื่องความทุ่มเทการทำงานเพื่อประชาชนอะไรแบบนี้ค่ะแล้ว
5: เช่นเดียวกับดาบตำรวจสุริยาจันสองน้อยเจ้าหน้าที่จิตอาสาสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวว่าในฐานะข้าราชการคนหนึ่งได้นำแบบอย่างการทุ่มเทในการทำงานของทั้งสองพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและเพื่อประโยชน์ของประชาชนดังเช่นที่ทั้งสองพระองค์ทรงทุ่มเทเพื่อราษฎรตลอดมา
7: วันนี้มาจิตอาสาอยู่จุดอุโมงค์จะประทับใจที่ท่านเสียสละให้กับประชาชนท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการเพื่อข้าราชการทุกคนนำไปปฏิบัติส่วนเราเนี่ยไปทำก็เป็นเล็กๆส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นกำลังคนหนึ่งที่คอยทำหน้าที่ให้กับประชาชนน่ะอะไรที่ทำได้ก็ทำทำเพื่อพระองค์ท่าน
5: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาณพระบรมมหาราชวังโดยปิดจุดคัดกรองเวลา19 นาฬิกาซึ่งขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: รัฐบาลคุมเข้มตรวจสอบผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนลดจำนวนบริษัทเสี่ยงเป็นนอมินีกว่า70%นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการเชิงรุกทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลการเงินเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินและการถ่ายโอนสินทรัพย์ต่างๆนำไปสู่การยึดทรัพย์ขบวนการสแกมเมอร์รายใหญ่เป็นจำนวนเงินกว่า 20,000 ล้านบาทแล้วกระจายไปเยียวยาผู้เสียหายขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ยังได้ออกประกาศเรื่องการตรวจสอบผู้ถือหุ้นจดทะเบียนบริษัทว่าอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่และมีข้อมูลเดินบัญชีอย่างไรและหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจะต้องมีการตรวจสอบใหม่ทุกครั้งซึ่งทำให้จำนวนบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีลดลงกว่า70%
8: กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกประกาศเมื่อเดือนมกราคมว่าถ้ามีการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีการตรวจสอบผู้ถือหุ้นตรวจสอบอย่างไรบ้างก็คือตรวจสอบว่าเคยอยู่ในฐานข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เคยมีประวัติการเดินบัญชีสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังเป็นอย่างไรเพื่อดูว่าเขามีศักยภาพในการมาจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียนประมาณนี้หรือไม่และไม่ใช่แค่วันจดทะเบียนประกาศฉบับต่อไปคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นก็จะมีการตรวจสอบในทุกครั้ง
0: นอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์ยังได้บูรณาการส่งต่อข้อมูลบริษัทนอมินีไปยังหน่วยงานต่างๆรวมถึงกระทรวงมหาดไทยซึ่งหากพบการถือครองที่ดินก็จะมีการบังคับขายทั้งยังมีการกวาดล้างทุนเทาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงชาวต่างชาติผู้ที่สร้างความเดือดร้อนและวุ่นวายให้กับประเทศไทยผ่านประกาศเรื่องการเนรเทศที่ได้ดำเนินการเนรเทศไปแล้ว2 รายขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้ออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและข้อมูลบุคคลที่เข้ามาติดต่อกับภาครัฐทั้งหมดซึ่งทำให้การติดตามผู้กระทำความผิดและคดีทุจริตต่างๆเป็นไปได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะที่กระทรวงยุติธรรมรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทย
9: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติว่าในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้ดำเนินงานโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรม7 ชุดเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยกรณีชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยบริเวณพัทยาจังหวัดชลบุรีทางกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเดือนนี้พร้อมเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่อื่นในจังหวัดชลบุรีรวมถึงเกาะสมุยเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะภูเก็ตเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป
10: ส่วนของดีเอสไอเนี่ยแต่ส่วนนี้พอได้มาบูรณาการกับทางตำรวจนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับทางที่ดินนะครับทางสรรพากรเมื่อวานได้พูดคุยนะครับได้มาวิเคราะห์เรื่องปัญหาข้อขัดข้องกันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับลงไปทั้งเกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะภูเก็ตนะครับชลบุรีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ไปแล้วทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
9: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งรัฐบาลได้ยกให้เป็นวาระแห่งชาติว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานทางทหารได้ร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติโดยทางการไทยได้ร่วมมือกับสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจสกัดกั้นยาเสพติดก่อนเข้าประเทศไทยเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางซึ่งตลอด1ปีที่ผ่านมาพบว่าสถิติการปราบปรามยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นจากการลงพื้นที่ปราบปรามอย่างเข้มข้นและสามารถยึดของกลางล็อตใหญ่ได้จำนวนมากภาณิชย์คาดนาครายงาน
0: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคืนสิทธิ์ส่งเสริมการลงทุนให้กับบริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดเนื่องจากปรับปรุงแก้ไขกิจการตามกำหนดพร้อมเฝ้าติดตามการดำเนินงานต่ออย่างใกล้ชิดนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI มีมติยกเลิกคำสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ชั่วคราวของบริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดซึ่งเป็นกิจการผลิตเหล็กแท่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่11เมษายน2568บอร์ด BOI ได้มีมติเพิกถอนสิทธิประโยชน์เป็นการชั่วคราวตามข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมเนื่องจากบริษัทกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยโรงงานและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ตรวจสอบพบว่าบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้วและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทกลับมาประกอบกิจการได้ตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2569ที่ประชุมบอร์ด BOI จึงมีมติคืนสิทธิประโยชน์ตามเดิมโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2569เป็นต้นไปพร้อมทั้งจะติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิดต่อไปคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนแม้ต้องเผชิญวิกฤตราคาน้ำมันตลาดโลกที่พุ่งสูงอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการโจมตีเรือขนส่งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์พุ่งทะยานแตะ 191.91 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลและเบนซิน 148 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลทั้งนี้กบน.ยืนยันจะบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศกรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดเริ่มวันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น
11: กรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันที่ล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34 บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตรา3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหรือหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรจะปรับขึ้น3 บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไป สำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและคงจำนวนเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนโดยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยื่นข้อเสนอแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าต่อกระทรวงพลังงานมุ่งเปลี่ยนผ่านพลังงานสมดุลแข่งขันได้สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงพลังงานสะอาด
12: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยว่าสอทได้ยื่นข้อเสนอแนะต่อนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใน5ประเด็นสำคัญต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026โดยมุ่งเป้าสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้และความยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยการเร่งเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานจากแหล่งในประเทศโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติและยกระดับศักยภาพพลังงานชีวมวลเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าการบริหารต้นทุนระบบไฟฟ้าในภาพรวมใ

0: พลังงานของไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับโมเดิร์นเทรดชั้นนำกระจายผลไม้จากสวนของเกษตรกรสร้างความต้องการซื้อกว่า 50,000 ตันเจาะตลาดลูกค้าทุกกลุ่ม
2: นายฉันทภัทรตันจะมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการตลาดผลไม้ไทยเชิงรุกว่ากรมการค้าภายในได้ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายโมเดิร์นเทรด6รายใหญ่ได้แก่โกโฮเซลบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์โลตัสเดอะมอลล์กรุ๊ปท็อปและแมคโครเพื่อเร่งสร้างความต้องการซื้อและขยายฐานผู้บริโภคกลุ่มใหม่แทนการแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดแบบเดิมโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงการรับซื้อและกระจายผลไม้ไทยจากสวนเกษตรกรเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายที่หลากหลายรวมกว่า 50,000 ตันมูลค่ากว่า 2,690 ล้านบาททั้งนี้กลยุทธ์หลักคือการดึงศักยภาพที่โดดเด่นของแต่ละห้างค้าปลีกและค้าส่งมารองรับตลาดทุกระดับอย่างครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าองค์กรหรือ B2B ลูกค้าทั่วไปหรือ B2C สังคมคนเมืองนักท่องเที่ยวและตลาดพรีเมียมควบคู่ไปกับการใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อจากฐานแฟนคลับและกลุ่มคนรุ่นใหม่นอกจากนี้ทั้ง6 Modern Trade จะร่วมจัดโปรโมชั่นและเพิ่มพื้นที่จำหน่ายตลอดฤดูกาลซึ่งการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในครั้งนี้จะช่วยลดแรงกดดันด้านการระบายผลผลิตในช่วงที่ผลไม้ออกสู่ตลาดพร้อมกันยกระดับระบบตลาดให้มีเสถียรภาพและสร้างรายได้กลับคืนสู่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี
4: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ยังคงเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้จากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ตากอุทัยธานีเลยขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาสตูลนราธิวาสรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งนี้คาดการณ์ตั้งแต่วันที่14ถึง16กันยายนนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานพร้อมทดสอบระบบหอเตือนภัยรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงนี
5: ้ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานี
6: นายปริญญาคัชมาศผู้

0: ในการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่7จึงเร่งเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือโดยทดสอบระบบและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ทันทีหากสถานการณ์น้ำสูงขึ้นและมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังนั้นสำนักงานชลประทานที่7ร่วมกับโครงการชลประทานอุบลราชธานีและเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลว์ขนาด24นิ้วจำนวน1เครื่องณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์ชุมชนท่าหมู่มั่งเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามเฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดจนพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าที่ประจำจุดเสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำมูลอย่างทันท่วงทีหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอดเวลากรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: อำเภอพบพระจังหวัดตากเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก
2: นายธันประวัติภูริวัฒนเมธานายอำเภอพบพระมอบหมายให้ปลัดอำเภอพร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอพบพระองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราชทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุฝนตกหนักเมื่อคืนวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นพบประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน5หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ได้มอบถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของแต่ละครอบครัวโดยนายอำเภอพบพระได้กำชับให้ผู้นำท้องที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดเหตุฉุกเฉินจะเร่งประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครกระจายกำลังตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง3แนวคลองสำคัญเพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะนายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5กรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ากระจายกำลังตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะครอบคลุม3แนวคลองสำคัญได้แก่คลองภาษีเจริญคลองสีวาภาสวัสดิ์และคลองเอกชัยเพื่อให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบปล่อยน้ำเสียส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและมีการร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการกำลังจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการทั่วจังหวัดครอบคลุมระบบบำบัดน้ำเสียการจัดการกากของเสียและการดูแลภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงงานให้สะอาดและเป็นระเบียบเพื่อกำกับให้ทุกแห่งดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5จะลงพื้นที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบให้คำแนะนำด้านวิชาการและรวบรวมข้อมูลประกอบการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษทางน้ำในปีงบประมาณ2570อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: 12นาฬิกา32นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในดินแดนของยูเครนอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเรียกร้องให้รัสเซียทำข้อตกลงหยุดยิงกับยูเครนโดยครอบคลุมการหยุดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนเตือนว่าจะดำเนินการตอบโต้รัสเซียหากเปิดฉากโจมตีโครงข่ายพลังงานของยูเครนในช่วงฤดูหนาวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัวพิสัยใกล้หลายลูกตกลงในทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลา 5:20 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวJCS ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพเกาหลีใต้กำลังติดตามความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดรวมทั้งรักษาขีดความสามารถและความพร้อมในการตอบโต้การกระทำที่ยั่วยุของเกาหลีเหนือเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบร่วมภายใต้ชื่อรหัส Freedom Aceเมื่อวันที่7ถึงวันที่11กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีรำลึกครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนปี2544ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารเพนทากอนที่ทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐในรัฐเวอร์จิเนียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเหตุวินาศกรรม11กันยายนที่เกิดขึ้นกับประเทศสหรัฐซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2,977 รายถือเป็นเหตุการณ์โหดร้ายและจะไม่มีใครลืมเหตุการณ์นี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะเดินหน้าปราบปรามการก่อการร้ายต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวยกย่องถึงทหารสหรัฐทุกนายที่มีส่วนร่วมในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งเริ่มขึ้นหลังจากเหตุวินาศกรรม11กันยายนพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐเป็นประเทศที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและไม่เคยมีช่วงเวลาใดที่สหรัฐจะแข็งแกร่งเท่ากับในช่วงเวลานี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายแพทริกคังควาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของแซมเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่คาดการว่าประชาชนราว 1,200,000 คนใน93เขตของแซมเบียอาจเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างไรก็ตามในคังควาเน้นย้ำว่าการคาดการดังกล่าวถือเป็นการเตือนภัยล่วงหน้าพร้อมกำชับให้ทางการท้องถิ่นทุกจังหวัดของแซมเบียเตรียมแผนรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้งโดยทันทีเพื่อไม่ให้กระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าและโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์ดังกล่าวต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันฟุตบอล BYD Sea Lion 6 League 1ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของมาริโอซิวากุนซือคนใหม่ชาวโปรตุเกสเปิดบ้านทำได้แค่เสมอกวางโซ่งมหาภัยเชียงรายยูไนเต็ด1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ทั้ง2ทีมมี4แต้มเท่ากันแต่ผลต่างประตูได้เสียของบุรีรัมย์ดีกว่าทำให้รั้งรองจ่าฝูงส่วนเชียงรายรั้งอันดับ3ด้านสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านเฉือนเอาชนะลำพูนวอริเออร์2ประตูต่อ1แข่ง2นัดชนะรวดมี6คะแนนขยับขึ้นไปรั้งตำแหน่งจ่าฝูงส่วนลำพูน2นัดยังไร้ชัยอยู่อันดับสุดท้ายส่วนอีกคู่ราชบุรี FC เปิดบ้านเฉือนเอาชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ด1ประตูต่อ0ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงอุ่นเครื่องทดสอบทีมกับสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ด U21 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการอุ่นเครื่องครั้งนี้เป็นการทดสอบทีมต่างๆโดยไม่ได้โฟกัสที่ผลการแข่งขันหลังจากนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมจะรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเวลา 21:00 นเพื่อออกเดินทางไปเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา 14:00 น20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 นและวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยโดยจะเอาแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีหวดเอาชนะคาเรนคาซานอฟมือ50ของโลกจากรัสเซีย3เซตรวด6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก9ต่อ7และ7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งที่3ติดต่อกันโดยจะเข้าไปพบผู้ชนะระหว่างเบนเชลตันหรือฟันเชสติอาโฟ2นักหัวจากสหรัฐนั่นหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุสเอาชนะเจสสิก้าเปกูล่ามือ3ของโลกชาวอเมริกัน2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเอเลนาริบาคีนามือ2ของโลกชาวคาซัคสถานที่คว้าชัยเหนือคูโคกอฟมือ3ของโลกชาวอเมริกันมาได้2ต่อ1เซต3ต่อ6 6ต่อ4และ6ต่อ4เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3พลิกชนะเซียเฉินอินจากไต้หวัน2ต่อ1เซต0ต่อ6 6ต่อ3และ7ต่อ5คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอีก200คะแนนด้านหญิงเดี่ยววิมุตติยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงซินหนิงจากไต้หวัน3ต่อ6ทั้ง2เซตคว้ารองแชมป์พร้อมรับคะแนนสะสม133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์โดยพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายของทีมแบดมินตันไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้คือการคว้าเหรียญรางวัลกลับมาให้ได้อย่างน้อย1เหรียญโดยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่ไม่น้อยกว่า2เหรียญรางวัลและหากเป็นไปได้ก็ต้องการคว้าเหรียญทองมาครอง
7: ในส่วนของเอเชียนเกมนะครับก็คงยังยืนยันเราจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งใน3เหรียญเนี่ยนะครับจากการแข่งขันไม่น่าจะต่ำกว่า1หรือ2เหรียญนะครับอย่างไรก็ตามถ้าถามความในใจของนายกสมาคมก็แน่นอนครับนายกอยากให้ถึงเหรียญทอง
6: ด้านวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ3ของโลกเปิดเผยว่าร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีที่สุดในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดัน
8: เอเชียนเกมนี้ก็เป็นอีกมหากรรมนึงที่ยิ่งใหญ่ครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่ารอบนี้จะหนักมากๆด้วยเพราะว่าผมมองว่าทุกประเทศเนี่ยก็มีนักกีฬาชั้นนำแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเหมือนกันครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าขอไปทีละรอบแล้วกันครับผม
6: ขณะที่เมรัชนกอินทนนท์หญิงเดี่ยวมือ5ของโลกกล่าวว่าเอเชียนเกมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ของตัวเองและอาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายขอตั้งเป้าหมายทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญรางวัลมาฝากแฟนกีฬาชาวไทย
9: ก็สำหรับเอเชียนเกมเมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เมย์รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มีความกดดันสำหรับตัวเมย์เมย์รู้สึกว่ามันฟรีมากๆแล้วก็รวมถึงเราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดในโอกาสของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายค่ะ
6: สำหรับกีฬาแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นประเภททีมแข่งขันวันที่20ถึง24กันยายนและประเภทบุคคลวันที่25ถึง29กันยายนทีมรักบี้หญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกม2026เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา10วันเพื่อยกระดับศักยภาพทีมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันระดับเอเชียการเก็บตัวครั้งนี้มีพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางไปควบคุมและดูแลการฝึกซ้อมด้วยตัวเองโดยมีเป้าหมายพัฒนาทีมหญิงไทยให้สามารถแข่งขันกับทีมชั้นนำของเอเชียทั้งจีนและญี่ปุ่นได้อย่างสูสีรวมถึงรักษาอันดับ1ถึง3ของเอเชียเพื่อลุ้นสิทธิ์เข้าสู่เวิลด์ซีรีส์ ไฮไลท์สำคัญของการเก็บตัวครั้งนี้คือการได้ฝึกซ้อมร่วมกับแบ็กเฟิร์นทีมรักบี้หญิงทีมชาตินิวซีแลนด์ซึ่งปัจจุบันรั้งอันดับ2ของโลกรองจากอังกฤษถือเป็นโอกาสให้นักกีฬาไทยได้เรียนรู้ระบบการฝึกซ้อมและรูปแบบการเล่นระดับโลกหลังเสร็จสิ้นการเก็บตัวสมาคมจะคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ13คนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมเอเชียนเกม2026โดยตั้งเป้าหมายสำคัญคือการติด1ใน3ของเอเชียนเกมและรักษามาตรฐานการเป็นทีมชั้นนำของเอเชียเพื่อต่อยอดสู่เวทีระดับโลกในอนาคตซามี่ฮูเปียตำนานกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทัชดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของลิเวอร์พูลพร้อมด้วยนางสาวสรัตวดีคุปตพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเลสดีเรคเตอร์ของคอปรันแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลิโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดย2ตำนานแห่งแอนฟิลด์จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันพรุ่งนี้ณพลาซ่าคอร์ทสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครปุริพัฒน์สอนการรายงาน
10: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
14: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏทองใหญ่พระโกฏทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์เมื่อสร้างเสร็จโปรดให้เชิญเข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งสวยงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยมากในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใคร่จะทอดพระเนตรพระโกฏทองใหญ่ออกพระเมนจึงโปรดให้เชิญพระโกฏทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกเลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่พระราชทานพระโกฏทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกฏทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกฏทองใหญ่รัชกาลที่1
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
16: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
15: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
16: หยุดอย่า กดอย่าโอน
15: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
16: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
15: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: 12นาฬิกา46นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอ1ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:25 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 20 เซนติเมตรและเวลา 7:49 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25 เซนติเมตรและเวลา 3:01 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย โดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเกษียณอายุราชการท่านผู้ฟังที่เคารพครับระบบราชการไทยเป็นหนึ่งบทบาทสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนรัฐให้บริการสาธารณะมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นงานด้านสาธารณสุขการศึกษาการบริหารงานท้องถิ่นการเกษตรการพัฒนาสังคมและการคมนาคมทุกระบบต่างพึ่งพากำลังคนจากภาครัฐที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถและความรับผิดชอบสูงแต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงวัยได้ทำให้ระบบราชการต้องเผชิญโจทย์ที่ซับซ้อนกว่าเดิมโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างกำลังคนและการเกษียณอายุราชการซึ่งสัมพันธ์กับสวัสดิการความก้าวหน้าและสมรรถนะการทำงานของรัฐโดยตรงซึ่งในสภาวะการที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรพบว่าสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่จำนวนประชากรวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อประกอบกับระบบราชการที่มีการเกษียณอายุแบบอายุ60ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทยอยกันอำลาชีวิตราชการที่ทำหน้าที่กันมาหลายทศวรรษเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของทุกคนที่เป็นข้าราชการไม่ต่างจากวันที่บรรจุใหม่ต่างกันเพียงว่าวันนี้เป็นวันสิ้นสุดภาระหน้าที่ขณะที่วันบรรจุใหม่เป็นวันเริ่มต้นชีวิตราชการงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตในการเกษียณจึงมีความหมายมีความสำคัญอีกแบบหนึ่งเป็นงานที่คนอื่นจัดให้ด้วยความผูกพันและประทับใจในการได้มีโอกาสร่วมงานกันท่านผู้ฟังที่เคารพครับการเกษียณอายุราชการเป็นช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของข้าราชการไทยทุกคนซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวการเตรียมตัวและความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งซึ่งผลลัพธ์ก็คือการสูญเสียกำลังคนจำนวนมากในเวลาใกล้เคียงกันโดยเฉพาะในกระทรวงที่มีเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมากซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหากไม่มีการปรับตัวอย่างเหมาะสมระบบราชการอาจต้องเผชิญกับความท้าทายด้านคุณภาพบริการสาธารณะการขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและภาระงบประมาณด้านบำนาญที่เพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันผู้สูงอายุในระบบราชการเองก็ต้องมีศักยภาพที่จะทำงานต่อไปอย่างมีคุณภาพหากมีการออกแบบสภาพงานที่สอดคล้องกับวัยซึ่งวัยเกษียณของบางคนจึงอบอวลไปด้วยไมตรีจิตจากมิตรสหายเพื่อนพ้องน้องพี่โดยหลายหน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรักให้กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีเพราะวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์กรที่มีความเป็นธรรมเที่ยงตรงมีศักดิ์ศรีมีเกียรติภูมิส่งเสริมสนับสนุนกันด้วยความรู้ความสามารถหลายคนเข้าใจว่าหลังเกษียณเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วการเกษียณอายุราชการอาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตการทำงานแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่หลายคนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายเพราะแม้ว่าจะไม่มีภาระจากงานประจำอีกต่อไปแล้วแต่ค่าใช้จ่ายไม่ได้หายไปตามอายุนะครับทำให้ในปัจจุบันการมีอาชีพหลังเกษียณไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปผู้สูงอายุยุคใหม่หลายคนยังมีความกระตือรือร้น อยากทำงานต้องการรายได้เสริมเพื่อให้ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นดังนั้นเรื่องการวางแผนวัยเกษียณจึงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับหลายๆคนเพราะฉะนั้นเราจึงควรวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ให้ดีเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะได้มีโอกาสมีช่วงเวลาแบบที่หวังเอาไว้และการเริ่มต้นเร็วก็เป็นสิ่งที่ควรทำอันดับแรกการเตรียมตัวสำหรับวัยเกษียณไม่ใช่เรื่องลำบากแต่มันคือการรักษาวินัยในการเก็บออมและการลงทุนเพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่านั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องการเกษียณอายุราชการเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
18: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
19: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
15: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
19: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่ครื้นเครงกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงพบกับดิฉันอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้นะคะมีเรื่องราวสาระดีๆด้านสุขภาพมาฝากกันเป็นประจำค่ะเพื่อต้องการให้คุณผู้ฟังทุกท่านนั้นมีร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยหรือเป็นโรคก็ดูแลตัวเองให้อยู่ในการควบคุมของแพทย์เพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ยังมีเสียงเพลงเพราะๆในยุค90มาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้เริ่มต้นรายการด้วยฤดูที่แตกต่างของคุณบอยโกสิยพงษ์แล้วก็ตามมาด้วยน้ำตาฟ้าของ3โทนนะคะช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะคะฝนตกแทบจะทุกวันจะไปไหนมาไหนนะคะก็อย่าลืมพกร่มไปด้วยค่ะถ้าหากว่าเป็นหวัดแล้วก็จะทำให้เรานั้นไม่สบายหลายวันนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะและในปีนี้คุณผู้ฟังได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กันหรือยังนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะคะก็ต้องไปฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปีนะคะเพื่อป้องกันจะดีกว่าการแก้นะคะส่วนเรื่องราวที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็มีหลายเรื่องด้วยกันค่ะแล้วก็จะค่อยๆไล่เรียงกันไปนะคะคนที่เป็นเบาหวานกินอินทผลัมได้ไหมนะคะปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ข้อควรระวังนั้นเราควรกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์แล้วก็ดีกับสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของการเตือน4วิธีใช้กระติกเก็บอุณหภูมินะคะที่อาจจะใช้ผิดก็อาจจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคอยู่ก็ได้นะคะจะเห็นว่าหลายๆคนมักจะถือกระติกเก็บอุณหภูมิไว้ข้างตัวบ้านเรานั้นอากาศร้อนบางคนก็ใส่เครื่องดื่มเย็นๆนะคะช่วยดับกระหายคลายร้อนแต่ว่ากระติกเก็บอุณหภูมิเนี่ยเราจะใช้กันอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็ไม่เสี่ยงกับโรคภัยไม่เสี่ยงกับการเสียสุขภาพด้วยนะคะและยังมีเรื่องของการดื่มน้ำน้อยทำให้เลือดของเราเนี่ยหนืดจริงหรือไม่แล้วมันจะส่งผลอย่างไรกับสุขภาพร่างกายของเราค่ะแต่ช่วงแรกนี้มาติดตามเรื่องของวิธีใช้กระติกเก็บอุณหภูมิกันก่อนค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสังเกตได้เลยว่ากระติกเก็บอุณหภูมิหรือขวดน้ำสุญญากาศนั้นก็เป็นของใช้ประจำตัวของคนทุกเพศทุกวัยบางคนใช้ใส่น้ำร้อนไปทำงานบางคนก็เติมกาแฟไว้จิบตลอดทั้งวันและอีกหลายๆคนนะคะก็ใช้แทนภาชนะใส่นมใส่น้ำผลไม้หรือจะใส่ซุปร้อนเพราะทั้งสะดวกและช่วยลดการใช้แก้วพลาสติกแล้วก็ทำให้ลดโลกร้อนด้วยนะคะกระติกที่มีราคาแพงหรือเก็บความร้อนได้หลายชั่วโมงนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้งานแบบใดก็ได้ความปลอดภัยก็ขึ้นอยู่กับวัสดุด้วยนะคะประเภทเครื่องดื่มอุณหภูมิระยะเวลาที่เก็บและการทำความสะอาดโดยเฉพาะฝาหลอดแล้วก็ซีลยางซึ่งมักจะเป็นจุดที่มีคราบสะสมโดยที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตนะคะซึ่งต่อไปนี้คือ4พฤติกรรมที่เราต้องหลีกเลี่ยงนะคะพฤติกรรมแรกก็คือใส่เครื่องดื่มทุกชนิดโดยไม่อ่านคู่มือของกระติกนะคะกระติกแต่ละรุ่นนั้นไม่ได้ออกแบบมาสำหรับของเหลวเหมือนกันทั้งหมดบางรุ่นก็ใช้เฉพาะน้ำเปล่าบางรุ่นก็รองรับกาแฟเครื่องดื่มร้อนส่วนกระติกใส่อาหารมักจะมีปากกว้างนะคะแล้วก็ฝาที่ออกแบบมาเพื่อใส่ซุปหรืออาหารโดยเฉพาะจึงควรตรวจสอบฉลากและคำแนะนำของผู้ผลิตก่อนใช้งานค่ะและกระติกสแตนเลสที่ใส่น้ำมะนาวแล้วก็ปล่อยโลหะหนักนั้นจริงหรือเปล่านะคะซึ่งคำกล่าวของเครื่องดื่มเปรี้ยวหรือเค็มจะทำให้กระติกสแตนเลสทุกใบนั้นปล่อยตะกั่วแคดเมียมหรือโลหะหนักจนทำให้ตับและไตไวนั้นเป็นการสรุปที่เกินหลักฐานนะคะกระติกสแตนเลสเกรดอาหารที่ได้มาตรฐานและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ก็มักจะถูกออกแบบมาให้สัมผัสกับอาหารเครื่องดื่มตามขอบเขตที่ผู้ผลิตกำหนดนะคะถ้าเป็นวัตถุที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะรอยกัดกร่อนผิวภายนอกที่หลุดออกหรือการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ระบุวัสดุแล้วก็ผู้ผลิตที่ชัดเจนไม่ซื้อกระติกที่มีกลิ่นสารเคมีหรือมีสีหลุดลอกนะคะ
สำหรับผู้ที่แพ้นิกเกิลก็ต้องระมัดระวังผลิตภัณฑ์สแตนเลสบางประเภทเนื่องจากว่าสแตนเลสบางประเภทนั้นก็มีเกรดที่จะมีนิกเกิลเป็นส่วนประกอบด้วยถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัสดุหรือเคยแพ้มาก่อนก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ระบุส่วนประกอบให้ชัดเจนแล้วก็ถ้าหากว่ามีอาการแพ้ก็รีบปรึกษาแพทย์โดยด่วนนะคะ2คือล้างแค่น้ำเปล่าแล้วปิดฝาทั้งที่ยังชื้นอยู่นั้นก็ไม่ควรทำนะคะกระติกที่เราใช้ใส่น้ำเปล่าอาจจะดูสะอาดค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าทุกครั้งที่เราใช้ดื่มเชื้อจุลินทรีย์จากปากของเราแล้วก็มือเนี่ยสามารถย้อนกลับไปอยู่ที่บริเวณปากขวดหลอดและฝาได้หากว่าใส่กาแฟใส่นมใส่น้ำหวานหรือน้ำผลไม้คราบน้ำตาลคราบไขมันแล้วก็โปรตีนก็จะยิ่งเป็นแหล่งอาหารให้กับจุลินทรีย์นะคะซึ่งมักจะถูกมองข้ามเรื่องของร่องเกลียวที่เราจะเห็นนะคะหลอดดูดวาล์วหรือสิวยางคราบดำหรือเมือกอาจจะซ่อนอยู่ในชิ้นส่วนประเภทนี้ฉะนั้นต้องทำความสะอาดทุกครั้งที่เราใช้งานค่ะเพราะว่าอาจจะมีเชื้อราเชื้อโรคแฝงมากับสิ่งเหล่านี้ก็ได้นะคะวิธีที่เราจะล้างกระติกเก็บอุณหภูมิให้สะอาดก็คือต้องดูจากคู่มือก่อนว่ากระติกฝาและซิลนั้นสามารถเข้าเครื่องล้างจานได้หรือไม่หรือว่าล้างเองก็ได้นะคะหลอดซิลยางชิ้นส่วนฝาที่ถอดได้นั้นก็ถอดแยกออกมาล้างเป็นส่วนๆแล้วก็ใช้น้ำยาล้างจานหรือจะใช้แปรงด้ามจิ๋วๆขัดบริเวณด้านในโดยที่ไม่ให้ด้านในนั้นถลอกนะคะก็ต้องถูเบาๆค่ะและสิ่งที่3ก็คือไม่ใช่ว่ากระติกทุกใบนั้นจะรองรับความร้อนที่รับจากน้ำเดือดๆนะคะโดยอุณหภูมิสูงๆโดยเฉพาะขวดพลาสติกฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะคะว่าไม่ควรจะเทน้ำร้อนลงไปในกระติกที่ไม่ได้รองรับคุณภาพอย่าลืมว่าเราต้องดูฉลากซะก่อนที่เราจะใช้นะคะถ้าหากว่ากระติกบุบเป็นสนิมรั่วหรือฝาเสื่อมก็ไม่ควรจะฝืนใช้นะคะรอยบุบเล็กน้อยด้านนอกอาจจะไม่ได้หมายความว่าจะมีตะกั่วหรือแคดเมียมละลายลงในน้ำทันทีแต่ว่าแรงกระแทกนั้นอาจจะทำให้ทำลายผนังสูญญากาศทำให้ประสิทธิภาพการเก็บอุณหภูมิลดลงหรือทำให้รอยต่อกับฝานั้นเสียรูปจนเกิดการรั่วของเครื่องดื่มร้อนๆนะคะหากว่าด้านในเกิดสนิมมีรอยแตกรอยบินผิวถลอกหรือรอยเชื่อมผิดปกติก็ต้องหยุดใช้โดยเฉพาะเมื่อบริเวณฐานหรือชิ้นส่วนที่เคยปิดมิดชิดกับหลุดออกมานะคะเนื่องจากว่ากระติกสูญญากาศบางรุ่นนั้นอาจจะมีวัสดุที่เขาบัดกรีอยู่ในโครงสร้างภายนอกแม้ว่าสภาพปกติส่วนดังกล่าวจะไม่สัมผัสกับเครื่องดื่มก็ตามนะคะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะซึ่งคณะกรรมการความปลอดภัยสินค้าอุปโภคบริโภคของสหรัฐเนี่ยเขาเคยประกาศว่าในบ้านเขานะคะมีการเรียกคืนขวดบางรุ่นเมื่ ไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามีการหลุดแล้วก็แตกนะคะจนเห็นจุดที่มีตะกั่วได้ชัดเจนนะคะกรณีนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ากระติกสแตนเลสทุกใบนั้นจะมีความเสี่ยงเหมือนกันนี่คือการยกตัวอย่างว่าในประเทศสหรัฐนั้นเขามีการเรียกเก็บฉะนั้นเรียกว่านับไว้เลยได้ทุกคนเลยค่ะมักจะมีกระติกสูญญากาศประจำตัวกันแทบจะทุกคนเลยนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะช่วงอากาศร้อนๆในบ้านเราอย่างนี้นะคะก็อยากจะมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้ใกล้ตัวฉะนั้นการใช้อุปกรณ์ใดๆก็ตามนะคะก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยแล้วก็อ่านฉลากก่อนที่เราจะนำมาใช้โดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรื่องของการดื่มน้ำน้อยจะทำให้เลือดหนืดนั้นจริงหรือไม่นะคะติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้มี2บทเพลงมาฝากกันนะคะด้วยความคิดถึงของคุณอัญชลีแล้วก็ตามมาด้วยความหวังหลังรอยยิ้มของ Forever เชิญรับฟังค่ะ

0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
1: ์หลังจากฟังเพลงเพราะๆกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขใจไปกับเพลงกับดิฉันอรัญญาชมชื่นได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือเรียกกันสั้นๆว่าสวทค่ะ AM 819กิโลเฮิรตซ์13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะซึ่งเรื่องต่อไปนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำเตือนว่าดื่มน้ำน้อยระวังนะเลือดจะหนืดเสี่ยงเส้นเลือดในสมองตีบจนเกิดความกังวลว่าการดื่มน้ำน้อยในแต่ละวันนั้นจะเป็นสาเหตุของภาวะเลือดข้นเลือดหนืดโรคสมองหรือไม่นะคะซึ่งข้อมูลจากสสส.ระบุว่าความเชื่อดังกล่าวนั้นมีความคลาดเคลื่อนค่ะเพราะว่าการดื่มน้ำน้อยเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ทำให้เกิดภาวะขาดน้ำและเกลือแร่อย่างรุนแรงจนทำให้เลือดข้นนะคะซึ่งเราต้องมาฟังก่อนว่าภาวะเลือดข้นหรือเลือดหนืดนั้นคืออะไรนะคะก็คือภาวะที่เลือดนั้นมีความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงสูงผิดปกติส่งผลให้เลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ยากและอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันตามอวัยวะต่างๆสาเหตุสำคัญของภาวะเลือดข้นมักจะเกิดจากการที่ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติไม่ได้เกิดจากการดื่มน้ำน้อยในชีวิตประจำวันเพียงอย่างเดียวนะคะแม้ว่าในกรณีที่ร่างกายของเราสูญเสียน้ำแล้วก็เกลือแร่อย่างรุนแรงเช่นมีภาวะขาดน้ำมากอาจทำให้เลือดมีความเข้มข้นขึ้นชั่วคราวได้แต่ว่าการดื่มน้ำน้อยตามปกตินั้นไม่ได้ทำให้เกิดภาวะเลือดข้นค่ะร่างกายของคนทั่วไปจะมีระบบควบคุมสมดุลน้ำที่สามารถปรับตัวได้ดีและการดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมก็เพียงพอต่อการทำงานของร่างกายซึ่งโดยทั่วไปที่แนะนำให้ดื่มก็คือ 1-2 ลิตรต่อวันนั้นก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันด้วยนะคะรวมถึงสภาพอากาศอายุสุขภาพของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันด้วยนะคะแต่ว่าที่เป็นมาตรฐานเลยก็คือประมาณ 1-2 ลิตรต่อวันนะคะการดื่มน้ำน้อยไม่ได้ทำให้เลือดหนืดแต่อาจจะทำให้เกิดภาวะขาดน้ำเกิดขึ้นเมื่อร่างกายใช้น้ำหรือสูญเสียน้ำออกไปมากกว่าปริมาณที่เราได้รับเข้ามาหากว่าของเหลวที่สูญเสียไปไม่ได้รับการทดแทนก็จะนำไปสู่ภาวะขาดน้ำและทำให้ร่างกายมีน้ำรวมถึงของเหลวอื่นๆไม่เพียงพอต่อการทำหน้าที่ตามปกติจึงส่งผลต่อสมดุลของน้ำแล้วก็เกลือแร่ในร่างกายได้ค่ะซึ่งภาวะขาดน้ำนั้นอาจจะเกิดจากอาการเจ็บป่วยเช่นมีอาการท้องร่วงรุนแรงหรืออาเจียนสุขภาพบางประการแล้วก็การใช้ยาบางชนิดนะคะที่มีความเสี่ยงหรือเกิดจากการดื่มน้ำไม่เพียงพอในสภาพอากาศที่ร้อนจัดขณะที่เรานั้นออกกำลังกายอย่างหนักนะคะซึ่งภาวะขาดน้ำนั้นจะส่งผลอันตรายต่อการเต้นหัวใจอย่างไรนั้นสถาบันวิจัยจากประเทศออสเตรเลียก็คือ Hearst Research Institute หรือ HRI นะคะของออสเตรเลียก็ระบุว่าเมื่อร่างกายขาดน้ำปริมาณเลือดที่ไหลเวียนในร่างกายก็จะลดลงหัวใจจึงต้องพยายามชดเชยด้วยการเต้นให้เร็วขึ้นนะคะส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยสูงขึ้นค่ะซึ่งทำให้หัวใจเกิดความเครียดและต้องทำงานหนักกว่าปกตินะคะดื่มน้ำน้อยเป็นสาเหตุของสโตรกจริงไหมนะคะซึ่งเขาบอกว่าการดื่มน้ำน้อยไม่ได้เป็นสาเหตุของสโตรกโดยตรงนะคะของโรคสมองเลือดหลอดเลือดในสมองนั่นเองค่ะเขาที่บอกนั้นก็คือสถาบันวิจัย Hearst Research Institute ของออสเตรเลียนะคะแต่ว่าพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานๆ นั่นแหละค่ะที่จะเป็นสาเหตุของการเกิดสโตรกโดยตรงนะคะซึ่งสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกนั้นก็คือโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงเป็นเบาหวานเป็นโรคหัวใจมีการสูบบุหรี่ไม่ออกกำลังกายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปมีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมองด้วยนะคะ เมื่อร่างกายเราขาดน้ำอาจจะมีสัญญาณเตือนเช่นมีอาการกระหายปากแห้งปัสสาวะสีเข้มมีกลิ่นฉุนอ่อนเพลียมึนศีรษะง่วงซึมหรือว่าเรารู้สึกไม่สดชื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดื่มน้ำเพิ่มความสมดุลให้กับร่างกายค่ะซึ่งการดื่มน้ำนั้นควรทำอย่างเหมาะสมไม่ควรดื่มรวดเดียวในปริมาณมากเกินไปนะคะเพราะว่าร่างกายอาจจะไม่สามารถขับน้ำส่วนเกินออกมาได้ทันฉะนั้นก็ค่อยจิบน้ำตลอดทั้งวันนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายนั้นเกิดอาการกระหายค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วการดื่มน้ำในผู้ใหญ่นั้นที่จะให้เพียงพอต่อร่างกายนะคะไม่จำเป็นต้องฝืนดื่มทีเดียวจนเกินจำเป็นวิธีสังเกตง่ายๆถ้าเราจะสังเกตว่าช่วงนี้เราดื่มน้ำพอไหมสังเกตจากสีของปัสสาวะนะคะหากว่าเป็นสีเหลืองอ่อนก็บ่งบอกว่าร่างกายได้รับน้ำเพียงพอแล้วแต่ถ้าเป็นสีเหลืองเข้มหรือเข้มมากๆเป็นสัญญาณว่าควรดื่มปริมาณน้ำเพิ่มเข้าไปนะคะซึ่งตารางการดื่มน้ำจากกรมอนามัยใน1วันเนี่ยเราควรดื่มน้ำ 8-10 แก้วหรือ 1-2 ลิตรนะคะหากดื่มมากเกินไปก็เสี่ยงเกิดภาวะน้ำเป็นพิษได้เช่นภาวะการขาดน้ำในระยะที่เราควรดื่มนะคะก็คือตื่นนอน1แก้วเลยค่ะตั้งแต่9นาฬิกาถึง10นาฬิกาอีก2แก้ว13-14 2แก้วแล้วก็19-20อีก2แก้วก่อนนอนอีก1แก้วนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับน้ำอย่างเพียงพอค่ะแต่ถ้าหากว่าเราสูญเสียเหงื่อมากออกกำลังกายหนักหรือมีอาการท้องเสียเราก็ควรดื่มน้ำแล้วก็เกลือแร่เพื่อทดแทนสิ่งที่เราสูญเสียไปนะคะส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเป็นโรคไตโรคหัวใจหรือภาวะที่ต้องจำกัดน้ำก็ดื่มน้ำตามคำแนะนำของแพทย์นะคะหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำในปริมาณที่มากในครั้งเดียวควรแบ่งดื่มตลอดทั้งวันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งประโยชน์ของการดื่มน้ำอย่างเพียงพอนะคะก็จะทำให้ผิวพรรณของเราไม่แห้งกร้านช่วยให้ร่างกายสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียช่วยให้ระบบหมุนเวียนในเลือดของเราทำงานได้ดีสนับสนุนระบบย่อยอาหารแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายจะได้ทำงานได้ดีนะคะส่วนสัญญาณที่จะเตือนว่าร่างกายของเรานั้นขาดน้ำเราต้องรีบดื่มน้ำเพราะว่าในร่างกายนั้นมีน้ำน้อยนะคะก็คือกระหายน้ำบ่อยปัสสาวะสีเข้มปกติปากแห้งคอแห้งอ่อนเพลียไม่มีสมาธิเวียนศีรษะหน้ามืดหัวใจเต้นเร็วผิวแห้งนะคะแต่ข้อควรระวังก็คือการดื่มเครื่องดื่มประเภทกาแฟชานมหรือว่าชาปรุงรสที่มีน้ำตาลและพลังงานสูงนั้นหากว่าดื่มเป็นประจำนะคะก็จะเสี่ยงน้ำหนักเกินค่ะสิ่งที่พูดก็คือควรจะเป็นน้ำเปล่าในอุณหภูมิห้องก็จะดีต่อสุขภาพของเรานะคะคุณผู้ฟังส่วนคนที่ชอบดื่มน้ำผลไม้นะคะ

0: มั่นคง
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

หลังจากที่พักฟังสาระและเสียงเพลงเพราะๆจบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะช่วงนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสุขใจไปกับเพลงกับอรัญญาชมชื่นแล้วค่ะเรื่องราวของอินทผลัมหลายๆท่านน่าจะรู้จักนะคะในบ้านเรานั้นนอกจากอินทผลัมที่เป็นแห้งๆแล้วก็มีอินทผลัมสดให้เราได้รับประทานกันแล้วนะคะปลูกได้ทั่วประเทศเลยค่ะอินทผลัมนั้นเป็นผลไม้ที่มีรสหวานตามธรรมชาติก็ไม่น่าแปลกใจที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหลายคนสงสัยว่าเบาหวานเนี่ยกินอินทผลัมได้ไหมเนื่องจากว่าอินทผลัมนั้นก็มีรสค่อนข้างหวานนะคะเพราะว่าผู้ป่วยเบาหวานนั้นจะกินอินทผลัมได้ไหมจึงสงสัยกันอยู่นะคะมาดูที่อินทผลัมกันก่อนค่ะเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลตามธรรมชาติค่อนข้างที่จะมากโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในรูปแบบแห้งซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้มีรสหวานและให้พลังงานค่อนข้างมากเมื่อเรากินเข้าไปนะคะจากการพิจารณาว่าอาหารชนิดใดเหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะไม่ควรดูเฉพาะคำว่าหวานหรือปริมาณน้ำตาลเท่านั้นแต่ว่าเราต้องพิจารณาทั้งปริมาณคาร์โบไฮเดรตขนาดที่เรากินเข้าไปและอาหารอื่นๆที่เรากินร่วมด้วยนะคะซึ่งอเมริกันDevon Association ได้ระบุว่าผลไม้นั้นสามารถเป็นส่วนหนึ่งของแผนการกินสำหรับผู้ป่วยเบาหวานได้แต่ผลไม้แห้งมีขนาดที่ต้องควรระวังเพราะว่ามีคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างเข้มข้นและกินเกินปริมาณได้ง่ายนะคะงานวิจัยที่เขาศึกษาผลของอินทผลัมต่อระดับน้ำตาลในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานพบว่าการบริโภคอินทผลัมนั้นไม่ได้แสดงให้เห็นว่าทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลนั้นแย่ลงอย่างชัดเจนขณะที่การทบทวนงานวิจัยก็พบผลในทิศทางที่ค่อนข้างเป็นกลางนะคะนักวิจัยยังระบุว่าหลักฐานนั้นก็มีข้อจำกัดทั้งจำนวนผู้เข้าร่วมและความแตกต่างของสายพันธุ์และปริมาณของอินทผลัมที่ใช้ในการศึกษาดังนั้นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดก็คือผู้ป่วยเบาหวานสามารถกินอินทผลัมได้แต่ต้องควบคุมปริมาณและดูแลระดับน้ำตาลของตัวเองร่วมด้วยนะคะนี่คือคำตอบค่ะคุณผู้ฟังไม่มีตัวเลขเดียวที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวานทุกคนเพราะฉะนั้นความต้องการคาร์โบไฮเดรตที่แตกต่างกันทั้งตามอายุน้ำหนักตัวกิจกรรมทางกายการใช้ยาและการควบคุมระดับน้ำตาลของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันฉะนั้นก็พิจารณาว่าอย่ากินมากเกินไปนะคะซึ่งข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่าหากผู้ป่วยเบาหวานต้องการกินอินทผลัมควรกินแต่น้อยและให้ข้อมูลว่ากินได้ปริมาณวันละ 1-3 ผลเท่านั้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะข้อมูลดังกล่าวก็เป็นคำแนะนำทั่วไปนะคะแต่ว่าไม่ได้มีกฎตายตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวานทุกคนเพราะว่าแต่ละคนนั้นน้ำหนักตัวก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะและปริมาณของข้อมูลก็ไม่เหมือนกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังการอินทผลัมการกินอินทผลัมอย่างไรให้เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะคือกินในปริมาณที่พอเหมาะไม่กินอินทผลัมหลายลูกติดต่อกันเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ต้องกำหนดปริมาณการกินแล้วก็ต้องนับรวมคาร์โบไฮเดรตในมื้ออาหารด้วยถ้าเรากินอย่างอื่นมาแล้วนะคะก็ต้องลดอินทผลัมลงนะคะเลือกอินทผลัมที่ไม่มีน้ำตาลเพิ่มเติมต้องดูฉลากในผลิตภัณฑ์ของอินทผลัมที่แปรรูปด้วยเพราะว่าบางชนิดนั้นอาจจะมีส่วนผสมอื่นเพิ่มเติมอาจจะมีทั้งน้ำเชื่อมน้ำตาลหรืออาจจะมีทั้งน้ำผึ้งด้วยค่ะแล้วก็ไม่ควรใช้แทนการรักษาเบาหวานนะคะเพราะว่าอินทผลัมนั้นไม่ใช่ยาที่จะมาแทนการรักษานะคะฉะนั้นต้องปรึกษาแพทย์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีเครื่องตรวจระดับน้ำตาลนะคะควรสังเกตระดับน้ำตาลก่อนและหลังที่เรากินก็จะช่วยให้เราเห็นได้ว่าร่างกายของตนเองนั้นตอบสนองต่ออาหารชนิดนั้นเป็นอย่างไรนะคะแม้ว่างานวิจัยในภาพรวมจะพบว่าอินทผลัมนั้นไม่ได้ทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลแย่ลงอย่างชัดเจนก็ตามแต่ว่าผลลัพธ์ของแต่ละคนนั้นอาจจะแตกต่างกันตามปริมาณอาหารยาระดับกิจกรรมและการควบคุมโรคโดยรวมสรุปแล้วคนเป็นเบาหวานสามารถกินได้แต่ต้องควบคุมปริมาณของการกินนั้นให้พอเหมาะก็จะมีประโยชน์
นะคะคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากในสุขใจไปกับเพลงค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขใจไปกับเพลงได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาสวท AM 819กิโลเฮิรตซ์กับดิฉันอรัญญาชมชื่นค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่มุ่งพัฒนาสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่มุ่งพัฒนาสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม
7: ่นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศมุ่งยกระดับให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งรายได้มั่นคงและสามารถแข่งขันได้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้มีทั้งความรู้ทักษะสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรโดยเปลี่ยนผ่านเกษตรกรจากผู้ผลิตที่มีความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าพร้อมเชื่อมโยงเกษตรกรกับองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งเงินทุนและตลาดรวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องก้าวไปไกลกว่าการเพิ่มพูนทักษะโดยต้องสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
1: กลุ่มบางจากลงพื้นที่ทดสอบท่อส่งน้ำมันกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับพระราม3ยืนยันไม่พบรอยรั่วพร้อมเดินหน้าเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
8: บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดในกลุ่มบริษัทบางจากเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับพระราม3โดยระบุว่าผลการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบท่อด้วยแรงดันภายใต้การสังเกตการอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานภาครัฐ ยืนยันว่าไม่พบการลดลงของแรงดันที่ผิดปกติและไม่พบร่องรอยของเหลวซึมออกจากแนวท่ออย่างไรก็ตามบริษัทจะเดินหน้ายกระดับการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเรดาร์สแกนและอินเทลลิเจนต์พิกเพื่อตรวจสอบสภาพภายในท่ออย่างละเอียดในสัปดาห์หน้าก่อนเสนอรายงานต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อขออนุญาตกลับมาใช้งานระบบท่ออีกครั้งทั้งนี้กลุ่มบางจากได้จัดทีมลงพื้นที่ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันที่จะรับผิดชอบและเยียวยาอย่างเป็นธรรมหากพบว่าเป็นสาเหตุของความเสียหายดังกล่าวควบคู่ไปกับการใช้แผนสำรองด้านการขนส่งเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการจัดส่งน้ำมันสู่ผู้บริโภคโดยไม่ให้หยุดชะงักปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลต่อรูปแบบการก่อการร้ายที่รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติออกแถลงการแสดงความกังวลอย่างมากต่อการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงการก่อเหตุที่ขยายวงกว้างภัยคุกคามจากชาวต่างชาติที่เดินทางไปร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายและจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยืนยันว่ากลุ่มก่อการร้ายมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกันมากขึ้นทั้งอินเทอร์เน็ตและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในปฏิบัติการโจมตีพื้นที่สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญรวมถึงช่วยลักลอบขนยาเสพติดและอาวุธแถลงการดังกล่าวมีขึ้นภายหลังการประชุมด้านการต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งตรงกับวาระครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายน2544ในสหรัฐโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติย้ำให้ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติเพิ่มความร่วมมือเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับบ่ายสองโมงสิบนาทีโดยประมาณจนถึงบ่ายสามโมงครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับต้นอานนท์ตาสุคนครับรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆและก็เรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยในบรรยากาศที่ต้องบอกว่าโอ้โหหลายพื้นที่ต้องบอกว่าอบอุ่นเลยทีเดียวแล้วก็หลายๆคนก็เลือกที่จะพักผ่อนอยู่บ้านเนอะแล้วก็ทำนู่นทำนี่ทำงานบ้านเคลียร์ของต่างๆบางคนบอกว่าโหวันเสาร์ฉันก็ไม่ได้หยุดหรอกนั่งทำงานกัน6วันต่อสัปดาห์ยังไงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้มีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งละกันเรื่องของใครที่เชื่อคนง่ายเนี่ยอาจจะต้องฟังกันให้ดีเพราะว่าการเชื่อคนง่ายเนี่ยหรือว่าการมีจิตใจเมตตาบางครั้งก็เป็นอันตรายต่อเราเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังบางทีมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็อาศัยการเป็นคนดีของเราเนี่ยแหละในการชักจูงเราอยู่ดีๆให้ไปติดคุกติดตารางได้เขาบอกว่ามันมีกลวิธีหรือว่าพวกทริคต่างๆที่หลอกเราโดยอาศัยว่าคนไทยเราจิตใจดีมีน้ำใจเนอะอาศัยการมีน้ำใจของเราเนี่ยแหละฝากนู่นฝากนี้ฝากนั่นสุดท้ายแอบพาเราไปอยู่ในขบวนการขนยาเสพติดเอาสิเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องนี้สักนิด

ลับเข้าสู่คุยสบายบ่าย2นะครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์ณตาสุคนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้นะครับมีเพลงเพราะๆแล้วก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อสักครู่เกริ่นไปเรื่องของความที่แบบว่าเรามีน้ำใจหรือว่าเชื่อคนง่ายอาจจะส่งผลร้ายกับตัวเราได้นะคุณผู้ฟังมันยังไงล่ะก็คือต้องบอกอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยอาศัยความที่แบบว่าคนไทยเรามีน้ำใจคนไทยเราเอ็นดูคนไทยเราช่วยเหลือทุกๆคนอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าใช้จุดอ่อนก็ต้องบอกว่าไม่ใช่จุดอ่อนหรอกมันคือใช้เรื่องดีๆของเราตรงนี้กลายเป็นการหลอกลวงให้เราเนี่ยไปมีส่วนร่วมกับขบวนการขนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวมันขนาดนั้นเลยนะครับคุณผู้ฟังข้อมูลนี้เตือนภัยจากสำนักงานปปส.เขาออกมาเตือนภัยเหตุการณ์ที่เราอาจจะเจอตามป้ายรถเมย์ตามที่สาธารณะที่ขนส่งหรือว่าสนามบินที่หลอกให้เราไปอยู่ในขบวนขนยาหลอกได้ยังไงอย่างแรกครับคุณผู้ฟังอันนี้จะเจอตามสนามบินหรือตามขนส่งต่างๆนะครับอ้างว่าน้ำหนักกระเป๋าเราเกินนะครับช่วยโหลดกระเป๋าลงเราโหลดกระเป๋าลงเครื่องไม่ได้แล้วเพราะน้ำหนักเกินจะขอความช่วยเหลือให้เราเนี่ยถือให้หน่อยอันนี้อาจจะเจอตามสนามบินเพราะต้องโหลดกระเป๋าเนอะบางทีพอไปถึงเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วโอ้เจอคนอุ้ยไปไฟเดียวกันชวนคุยสภาพบอกว่าหูน้ำหนักกระเป๋าเกินเลยเนี่ยโหลดลงเครื่องไม่ได้เลยจะขอให้เราเนี่ยถือขึ้นไปให้หน่อยเป็นแบบว่าเหมือนแบบสะพายขึ้นไปให้หน่อยเพราะว่าน้ำหนักมันเกินอะไรแบบนี้นะครับนั่นแหละแล้วกลายเป็นว่ากระเป๋าที่ใส่ไปเนี่ยกลายเป็นใส่ของผิดกฎหมายใส่ของยาเสพติดหรือนู่นนี่นั่นพอเราไปสแกนกระเป๋าแล้วปรากฏว่าอ้าวตา

ะไม่ใช่กระเป๋าเราซะด้วยแต่เราถือขึ้นมาแล้วล่ะทำยังไงล่ะทีนี้นะครับโดนหลอกไม่รู้ตัวแล้วกลายเป็นว่าเอ้ามีส่วนรู้เห็นเรื่องของการค้ายาเสพติดหรือเปล่านะครับทั้งที่จริงๆเราไม่รู้เรื่องเลยนะครับเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอย่างที่สองคืออ้างว่าเป็นของขวัญเอาไปให้ญาติเห็นว่าเราจะเดินทางกลับบ้านใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจว่าเป็นคนบ้านเดียวกันครับฝากกล่องขนมกลับไปหน่อยเดี๋ยวมีคนรับปลายทางสมมติว่าผมจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดที่หนึ่งนะครับแล้วจองตั๋วเรียบร้อยแล้วเพราะเขาเอ้ยต้นจะกลับไปบ้านใช่ไหมทีนี้เนี่ยพี่ไม่ได้กลับบ้านนะพี่จะฝากขนมไปให้หลานหน่อยเอากล่องขนมมาให้บอกว่าเนี่ยใส่กระเป๋าไปฝากกลับบ้านหน่อยเราก็ถือขึ้นไปโดยเจตนาดีปรากฏว่ากล่องที่เขาฝากมาอาจจะเป็นยาเสพติดนะครับอาศัยความไวเนื้อเชื่อใจว่าเราเป็นคนบ้านเดียวกันนี่แหละนะครับต้องระวังให้ดีเลยนะครับอย่างที่สามอ้างว่าหิ้วอ้างว่าจะจ้างเราหิ้วสินค้าราคาดีรับเงิน 5,000 บาทหิ้วสินค้าไปส่งปลายทางแต่บอกเราว่าห้ามเปิดดูนะเพราะเป็นของสำคัญของลูกค้าสมมติว่าผมจะนั่งรถไฟฟ้าจากฝั่งธนไปฝั่งพระนครนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเขาบอกเอ้ยต้นพี่ฝากหน่อยพอดีว่ามีคนสั่งของพี่ฝากเอาของเราไปส่งหน่อยเดี๋ยวเราให้ค่าจ้างนะ 5,000 ให้ค่าจ้างเรา 5,000 นะครับเอาแค่เอาของไปส่งอุ้ย 5,000 เนี่ยเยอะนะคุณผู้ฟังครึ่งหมื่นเลยเนอะเราก็เอ้ยได้ครับปรากฏว่าระหว่างทางนั่งไปเฮ้ยของนั้นกลายเป็นของแบบผิดกฎหมายแต่เอาอยู่ในมือเราแล้วล่ะทำยังไงกลายเป็นว่าเรามีส่วนร่วมในกระบวนการขนยาเสพติดนะครับอย่างที่4ครับอันนี้จะเจอตามป้ายรถเมย์ก็มีนะที่สาธารณะพวกขนส่งต่างๆหรือแม้กระทั่งสนามบินบอกว่าฝากดูกระเป๋าให้หน่อยเดี๋ยวมาเอาอ้างว่าเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพอดีปวดท้องหนักแล้วกลายเป็นว่าทิ้งของกลางไว้ให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้ต้องระมัดระวังอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจไงนั่งอยู่รอรถด้วยกันเนอะนั่งข้างๆกันก็ชวนนู่นนี่นั่นชวนคุยเดี๋ยวขอเดินไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวฝากกระเป๋าไว้แป๊บนึงคือถ้าเป็นเพื่อนที่มาด้วยกันหรือเรายังพอเข้าใจได้แต่ด้วยความมีน้ำใจของคนไทยเนอะบางทีทักคนไปทั่วเลยแล้วก็ไม่รู้หรอกข้างๆเราเป็นใครเนอะแล้วข้างๆเราก็เห็นว่าเอ้ยไอ้นี่น่าจะหลอกได้นะเอ้ยพี่ฝากของหน่อยเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำระวังให้ดีนะครับอย่างที่5ทรงเดียวกันครับไม่ได้ฝากของแต่เป็นฝากช่วยถือของให้หน่อยทำทีว่าเป็นคนท้องแก่แล้วถือของมาแบบพรุงพรังเลยแล้วก็บอกว่าช่วยถือของให้หน่อยให้เราช่วยถือผ่านด่านตรวจให้หน่อยเพราะว่าโอ้ยของฉันเยอะมากเลยแล้วฉันท้องแก่ด้วยแล้วถือของมาเต็มมือเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับปปส.เขาเตือนนะเขาบอกว่าจำไว้เสมอว่ารับฝากเท่ากับรับโทษเนอะปฏิเสธให้เสียงแข็งเลยอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครนะครับเนี่ยกลายเป็นว่าเราอยู่ยากขึ้นไหมคุณผู้ฟังกลายเป็นว่าเราต้องมารับมั่งระมัดระวังการมีน้ำใจของคนไทยเนี่ยอาจจะถูกหลอกโดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเจอเหตุการณ์ต้องสงสัยแบบนี้ให้แจ้งสายด่วนปปส.1386ได้นะครับจริงๆมันอาจจะต้องดูตามวาระตามโอกาสแหละแต่อย่างตัวผมเองโดยส่วนตัวเนอะอาจจะไม่ได้รับถือของอะไรให้ใครเพราะว่า1คือของตัวเองก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็2คือแน่นอนแล้วว่าเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่ามันเคยมีข่าวเกิดขึ้นแบบนี้เยอะเหมือนกันกลายเป็นว่าเราไม่รู้ตัวแล้วกลายเป็นว่าต้องมาโดนตรวจสอบโดนข้อหาเรื่องของขบวนการค้ายาที่เราอาจจะมีส่วนร่วมด้วยซึ่งในท้ายที่สุดแล้วอาจจะตัดสินว่าเราไม่ได้มีความผิดอะไรแต่กระบวนการกว่าจะมาถึงการตัดสินว่าเราไม่มีความผิดจริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังมันหลายขั้นตอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะต้องระมัดระวังตัวเองไว้เป็นการดีนั่นเองนะครับอ่ะก็เตือนภัยฝากกันไว้สำหรับคุณผู้ฟังในวันนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายคุยสบายบ่าย2นะครับผมยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์ตาสุคนนะครับทิ้งท้ายกันสักนิดนึงละกันเรื่องของการเตือนภัยไหนๆก็ช่วงที่แล้วก็เตือนภัยคุณผู้ฟังกันไปแล้วนะครับอันนี้เตือนภัยกันสักนิดนึงสำหรับแก๊งต้มตุ๋นรีวิวสินค้างานง่ายเงินดีแต่ว่าไม่มีจริงนะครับเบื้องต้นเนี่ยมิจฉาชีพเขาจะทักแชทเรามาชวนรีวิวสินค้าบอกว่าเนี่ยเป็นงานง่ายมากเลยและรายได้ดีด้วยหลอกให้เราหลงเชื่อก่อนหลังจากนั้นยังไม่ได้ให้ทำงานเลยนะครับให้กรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนหลอกถามพวกชื่อเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีธนาคารข้อมูลสำคัญต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราบอกว่าต้องอ้างว่าต้องใช้ในการประกอบการทำงานหลังจากนั้นให้โอนเงินค่าสมัครหรือว่าค่าระบบอ้างว่าต้องจ่ายเป็นค่าเปิดบัญชีค่าดำเนินการแบบถ้าจะรีวิวอันนี้ต้องมีค่าเปิดก่อนหรือว่าค่าสมัครก่อนซึ่งอาจจะไม่ได้แพงหรอก 1,000 2,000 อะไรแบบนี้ซึ่งโอ้โห 1,000 2,000 นี่เยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่บอกว่าเนี่ยมันคุ้มนะกับรายได้ที่ได้มาอะไรแบบนี้นะครับหลอกให้เป็นค่าดำเนินการแล้วสุดท้ายไม่ได้คืนนะครับคุณผู้ฟังให้โอนเงินซื้อสินค้าที่เราจะรีวิวก่อนด้วยนะอ้างว่าจะคืนเงินเมื่อพร้อมค่าคอมแล้วสุดท้ายหนีไปเลยติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีนะครับคุณผู้ฟังอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวให้คนแปลกหน้าไม่ว่าจะเป็นทางแชทหรือช่องทางกรอกข้อมูลแบบฟอร์มหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่น่าเชื่อถือระวังให้ดีอันนี้เป็นแก๊งต้มตุ๋นรีวิวสินค้างานง่ายเงินดีมันไม่มีจริงนะคุณผู้ฟังงานง่ายแค่เขียนรีวิวได้ไปเลย 50,000 บาทโอ้มันไม่มีจริงหรอกคุณผู้ฟังงานง่ายทำที่บ้านรับไปเลย 20,000 บาทต่อจ็อบ1อาทิตย์ได้ไปเลย 10,000 อะไรแบบนี้ไม่มีจริงคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆเดี๋ยวนี้นักต้มตุ๋นมิจฉาชีพเยอะจริงๆนะครับอาศัยความใจดีของเราในการฉวยโอกาสให้เราต้องเสียอะไรโดยที่แบบมันไม่ควรเลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับคุณผู้ฟังหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ฟังกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมากๆเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยเพลงเพราะๆเพลงนี้แล้วพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 นโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคด้วยวันนี้ต้นอานนท์ณตาสุคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นที่ประชุมหารือทิศทางการพัฒนา Data Center ในประเทศไทยกำชับให้หาแนวทางพัฒนา Data Center ให้เหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ที่ประชุมหารือทิศทางการพัฒนา Data Center ในประเทศไทยกำชับให้หาแนวทางพัฒนา Data Center ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุดครอบคลุม4ด้านสำคัญภายใต้เงื่อนไขดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานการประชุมที่ได้รับมอบหมายจากนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมหารือทิศทางการพัฒนา Data Center ในประเทศไทยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและหารือแนวทางการพัฒนา Data Center ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยพิจารณาครอบคลุม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจและระบบนิเวศข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ผังเมืองอาคารและสิ่งปลูกสร้างและสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำข้อมูลหลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในการประชุมจะรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอจากการพิจารณาในแต่ละด้านนำไปจัดทำแนวทางที่เหมาะสมก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบาย Data Center พิจารณาต่อไปทั้งนี้ต้องการให้การพัฒนา Data Center ของประเทศไทยเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและประเทศควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ของประเทศครั้งใหญ่เพื่อสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมวาง4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์คลาวด์และบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox การพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนโดยให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใน1เดือนนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซักซ้อมการบังคับใช้กฎหมายในประเทศคนต่างด้าวที่กระทำผิดพร้อมเร่งเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานตั้งแต่กระบวนการดำเนินคดีส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรจนถึงการขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้าม
10: นายณฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเนรเทศร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การปฏิบัติตามพรบการเนรเทศและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ.2569เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและในทิศทางเดียวกันซึ่งแนวทางดังกล่าวครอบคลุมการดำเนินการกับคนต่างด้าวที่เข้าข่ายตามกฎหมายอาทิเข้าข่ายโดยมิชอบทำงานหรือประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโดยมิชอบรวมถึงการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมโดยเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อลดช่องว่างและเพิ่มความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมายทั้งนี้เมื่อมีคำสั่งในประเทศจะดำเนินการส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรเพื่อส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้ามหรือแบ็กลิสต์ราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับฟังเรื่องราวดีๆเพื่อชีวิตงอกงามและสนทนาคลายความทุกข์รับสุขทันใจกับพระอาสาคิลานธรรมในรายการคิลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณ

0: ื่องเล่าข้างเตียง
1: เราขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็รายการกิรณธรรมะเพื่อชีวิตก็จะได้นำญาติโยมเข้าสู่การฟังพระธรรมเทศนาพระเวสสันดรชาดกในการเทศพระคาถาพันซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีในการแสดงพระธรรมเทศนาเทศคาถาพันสืบทอดมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบันก็จะได้เชิญญาติโยมได้ติดตามรับฟังแบบยาวๆไม่ต้องมีขั้นจนจบชั่วโมงนะโยมนะก็เชิญตั้งใจรับฟังพระคาถาพันติดตามกันพันพระคาถาซึ่งก็ได้บรรยายมาจนถึงกันที่4เข้าสู่กันที่5ชูชกซึ่งญาติโยมทั้งที่อยู่ที่วัดอมรคีรีและรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819จะได้รับฟังกันในโอกาสนี้เป็นลำดับไป

ทูชะกะถาชูชกกาถานิติตาว่าด้วยการชูชกอันประกอบด้วยพระกถา79พระกถาจบในการชูชกนี้ชื่อว่าเป็นกันที่5ว่าด้วยนางอมิตดาซึ่งเป็นลูกของพราหมณ์ผู้เป็นเพื่อนของชูชกยศนะซึ่งเรียกว่าชูชกนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นตัวฤทธิ์ยาหรือเป็นตัวโกงนะพระเวสสันดรเป็นพระเอกนะญาติโยมในเรื่องของพระเวสสันดรนั้นเป็นเรื่องที่ได้สื่อการสอนในการขัดเกลาสังคมเพื่อการเรียนรู้การใช้ชีวิตที่ตั้งอยู่ในธรรมแต่คนดีเนี่ยดีอย่างเดียวมันไม่มีใครรู้จักหรอกจึงมีคำที่พระครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านกล่าวไว้ว่ามารบ่มีบารมีไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจะต้องมีตัวอิจฉานะมีตัวโกงมีตัวร้ายสร้างสีสันให้แก่ชีวิตหรอกนะเพราะว่าถ้าดีดีอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีใครรู้จักมันหวานชื่อจืดเกินไปเขาว่ากันอย่างนั้นนะดังนั้นจะต้องมีตัวสะท้อนตัวร้ายเนี่ยเป็นเหมือนกระจกคนเรานี่ชอบคนดีสิ่งดีก็เพราะว่ามันถูกใจมันเป็นข้อดีที่ทำให้เรามีกระจิตกระใจมีแรงจูงใจมีใจที่จะทำอะไรที่สร้างสรรค์ต่อไปมุ่งมั่นตั้งใจแต่มันก็มีจุดอ่อนนะโยมมันมีจุดอ่อนตรงที่ว่าสิ่งดีๆที่เราชอบเนี่ยมันมักจะทำให้เราหลงนะมัวเมาบางทีก็ทำให้หูหนวกตาบอดไปถึงขั้นนั้นโยมทำไมถึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่ามันไม่มีกระจกสะท้อนว่าจุดด้อยจุดอ่อนจุดบกพร่องของเรานั่นคืออะไรเพราะนั้นมันจะต้องมีตัวร้ายมาเป็นกระจกสะท้อนนะถ้าตัวร้ายนี่เขาจะคอยจับผิดจ้องว่าแหมหมอนี่จะทำผิดอะไรบ้างก็จะได้นินทาว่าโน่นว่านี่นะอันเนี้ยเราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อเรามีจุดอ่อนตรงนี้นะเรามีจุดด้อยตรงนี้นะเราจะต้องแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตรงนี้ชีวิตก็จะได้มีสีสันขึ้นมามีรสชาติขึ้นมาได้ปรับปรุงบ้างสองทำให้เข้มแข็งถ้าเราอยู่กับคนดีไปเรื่อยๆใช่ดีเรามีความสุขแต่ว่าเราไม่มีประสบการณ์ทางจิตใจที่จะทำให้ใจนั้นจะต้องเผชิญถูกกระทบกับสิ่งต่างๆเพราะใจมันไม่ถูกกระทบไม่เคยมีประสบการณ์จะอ่อนไหวโยนโดนอะไรมาแซะหน่อยมากระทบหน่อยก็โอ้ยนะรับไม่ไหวแล้วนะแต่ถ้าว่าถูกกระทบบ่อยๆถูกว่าถูกด่าถูกอะไรต่ออะไรถูกนินทาว่าร้ายประสบการณ์แบบนี้

เมื่อเรามั่นคงแล้วเนี่ยยังไงใจก็เป็นสุขยอมนะเรามั่นคงใจก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยชูชกเนี่ยก็จึงเกิดมาแต่ด้วยบาปกรรมในอดีตนะก็เกิดมาก็เป็นคนพิกลพิการไม่สมบูรณ์นะถึงตาจะดีแต่ว่าก็เขยโยปากจะดีแต่ก็แหว่งนะจมูกจะดีแต่ก็บี้นะจมูกจะดีแต่ก็บี้นะเพดานโหว่พูดไม่ชัดนะฟันก็หลอนะผมก็หยิกง่อนก็หักนะอันนี้เขาเรียกว่าขาก็เป๋แขนก็โก่งนะหลังก็คล่องเกิดมาก็อยู่ในตระกูลที่ยากจนหาอาชีพขอทานแต่เขาก็ไม่จำนนต่อโชคชะตาอยู่สู้นะขอทานไปทุกวันทุกวันได้บ้างไม่ได้บ้างก็เก็บสะสมไปเนี่ยก็เรียกว่าจนในที่สุดก็เก็บเงินได้พันกระสาบนะก็ไปฝากบ้านทุนวิทย์เอาไว้สหายพามด้วยกันนะนานเนี่ยตาพามทุนวิทย์ก็นึกว่าตาชูโชคตายซะแล้วใช่ไหมเอาตังไปใช้ซะนะไม่ใช่เท่านั้นนะได้ข่าวว่าไปฝากแถวอยุธยาด้วยนะโยม อันนี้เย้ากันเล่น ก็เรียกว่ากลับมาเนี่ยคนเราเนี่ยพอจะถึงตาร้ายเนี่ยแม่นะมันก็มีเหตุปัจจัยสนับสนุนอยู่นะที่จะต้องได้เรียนรู้ร้อยวันพันปีไม่เอาเงินไปใช้ไม่เอาทองไปใช้แต่ชูชกไม่มาสักทีพอใช้ไปแป๊บเดียวเท่านั้นมาแล้วเมื่อกระโยมเนี่ยทำประกันจ่ายมาทุกปีปีไหนไม่จ่ายเนี่ยเกิดอุบัติเหตุปีนั้นรถก็เหมือนกันโยมเพราะประกันมีนี่ไม่เคยชนเคยโดนอะไรแต่พอประกันขาดตอนนั้นโดนทันทีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จากนั้นก็ชูชกก็ตามไปฝากก็ตามไปเอาตามไปเอาปรากฏว่าทุนวิทย์เอาไปใช้ซะแล้วเมื่อเอาไปใช้โยมชูชกก็บอกว่าอ้าวเงินของเราไปใช้ได้ไงไม่เป็นไรหรอกชูชกเงินท่านก็เงินท่านก็เหมือนเงินเราเพราะฉะนั้นเราใช้ก็เหมือนท่านใช้นั่นแหละแล้วกันไปชูชกบอกว่าได้ไงล่ะอย่างนี้ต้องไปแจ้งความไปฟ้องร้องพระราชาท่านจะต้องถูกจับดำเนินคดีเพื่อนพามก็กลัวนะด้วยความกลัวถ้ากลัวก็ต้องใช้มาขอร้องยังไงก็ไม่ยอมไม่มีหรอกก็เลยเอาลูกสาวไปขัดเอาไว้เอาลูกสาวไปปฏิบัติก่อนนะนะขัดไว้ก่อนนางอมิตดาอายุ15-16เนี่ยกำลังสาวงามก็ปรากฏว่าบอกพราหมณ์ชูชกว่าถ้าได้เงินครบถ้วนแล้วจะไปไถ่ลูกสาวคืนชูชกก็บอกว่าแม่พอเห็นวัวแก่เห็นหญ้าอ่อนเห็นสาวงามก็บอกว่าเอาเถอะเลิกแล้วกันไปนะเงินทองนั้นได้ลูกสาวแล้วก็พอแล้วไม่ต้องใช้คืนอมิตรดาก็เป็นคนรักพ่อรักแม่กลัวพ่อแม่จะถูกจับดำเนินคดีก็เลยนับถือเหมือนพ่อนั่นแหละไปอยู่ด้วยก็นะปฏิบัติทักใช้ดูแลหุงข้าวเป่าไฟตักน้ำตักท่าซักผ้าซักผ่อนเป็นที่เรียบร้อยจนพามทั้งหลายในบ้านในหมู่บ้านเห็นภรรยาชูชกนี่โอ้โหขยันขันแข็งดูแลปฏิบัติทักใช้ดีก็ไปด่านางพรหมณีทั้งหลายนะจึงทำให้นางพรหมณีโกรธเคืองก็มาทำร้ายอมิตรดามิตรดาก็เลยน้อยใจจะหนีกลับมาบ้านแล้วจบชูชกก็ไม่ยอมนะเพราะจะหนีกลับมาบ้านเท่านั้นแหละโยมนะก็บอกว่าอย่าไปเลยจะให้พี่ทำยังไงก็ยอมทั้งนั้นต้องไปหาท่านรับใช้มานะถ้ารับใช้จะไปหาที่ไหนตังก็ไม่มีนู่นไปขอลูกของพระเจ้ากรุงพระเจ้าเวสสันดรมาสิชาลีกันหามาเป็นทาสรับใช้ไม่ได้เอามาฆ่าสักหน่อยท่านบอกว่าจะให้ทานทั้งหมดเดี๋ยวท่านก็คงให้

จูชกก็ไปโยมนะจูชกก็ไปเพื่อจะไปขอจะไปขอชาลีกันหานั่นแหละมาเป็นคนรับใช้ตักน้ำตักท่าหรือข้าวเปล่าไปนะเลี้ยงดูจูชกแทนนางเพื่อจะได้ไม่ต้องออกจากบ้านไปพบกับนางปามณีทั้งหลายจบนะก็ปรากฏว่าจูชกก็ต้องไปจูชกเดินทางไปนะยังเขาคีรีวงกตในการนี้ก็เรียกว่าเข้าสู่การที่หกจุลพลนะการที่หกการที่หกจุลพลการที่เจ็ดมหาพลนะการที่แปดนะก็ในส่วนของจุลพลมหาพลแล้วก็กุมารยมเพราะฉะนั้นก็จะได้ฟังเทศคาถาพันในการที่หกนับแต่นี้เป็นต้นไป

จุลวรรณคาถานิติตาว่าด้วยจุลพลกันประกอบด้วยพระคาถา35พระคาถาจบกันจุลพลนี้ว่าด้วยพรานเจตบุตรพาชูชกไปยังมัคคาคือหนทางชูชกเดินทางเข้าไปสู่ประตูป่าที่พรานเจตบุตรนั้นเฝ้ารักษาเป็นรปภ.อยู่ยกก็ปรากฏว่าการรักษาประตูป่าพรานเจตบุตรเนี่ยเลี้ยงสุนัขเอาไว้32ตัวครับเพื่อป้องกันปกป้องพระเวสสันดรเอาไว้พอเห็นพรามแปลกหน้าแปลกตาผิดกลิ่นเท่านั้นละโอ้โห32ตัวลุ้มเห่าพรามตะลีตะเหลือกด้วยความกลัวสุนัขจอมใครไม่กลัวพระไปบิณฑบาตโดนเห่าก็ยังวิ่งจีวรปิ๋วกันนะโยมนะก็ไม่คงกระพันเหมือนกันนะจะสู้เขี้ยวหมาไม่ได้นะชูชกก็จึงกระโดดขึ้นต้นไม้ปีนขึ้นไปบนยอดไม้นนท์โยมสั่นนะอยู่บนยอดไม้พานเจตบุตรได้ยินหมาร้องหมาเห่าโง่เก๊กโง่เก๊กก็เปิดประตูเรือนพักออกมาดูโอ้คนแปลกหน้าบุกเข้ามาถึงดินแดนประตูป่าแห่งนี้จะเป็นใครผู้ใดประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายหรือจะมาเบียดเบียนราวีพระเวสสันดรหรืออย่างไรพระเจ้าเจตราชสั่งเอาไว้ว่าห้ามใครก็ตามเข้าไปรบกวนเบียดเบียนพระเวสสันดรเด็ดขาดยกหน้าไม้ขึ้นมาจะยิงพรามชูชกยกแต่ชูชกก็ฉลาดพอตัวนะไม่งั้นก็คงอยู่มาไม่ได้ถึงป่านนี้ว่างั้นนะล่วงไปในย่ามที่หิ้วมานั่นน่ะล่วงไปล่วงมาไม่รู้จะหาอะไรจับได้กระบอกไม้ไผ่กระบอกหนึ่งนะสีปัญญาเนี่ยเอาใส่ปลาร้ามาให้เพื่อจิ้มกับข้าวเหนียวกินให้ป่า ยกขึ้นมาชูว่าเดี๋ยวนะพ่อพรานป่าเรานี่ไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นใครอ่ะเป็นราชทูตของพระเจ้ากรุงศนชัยแล้วมาทำไมบัดนี้พระเจ้ากรุงสนชัยจะให้มาเชิญพระเวสสันดรกลับวังแล้วชาวเมืองเขานะต้องการที่จะให้พระเวสสันดรกลับวังแล้วเจตบุตรดีใจทิ้งครอบครัวมานมนานเฝ้าพระเวสสันดรอยู่ตั้งหลายปีนะก็จะได้กลับบ้านกลับช่องไปหาศรีภรรยาสักทีนะก็ดีใจก็เลยไล่หมาไปเรียกพานเจตบุตรเรียกชูชกลงมาก็ต้อนรับกับตู้ให้ข้าวให้น้ำเลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดีนอนคืนหนึ่งแล้วก็ถามว่าพระเวสสันดรอยู่ที่ไหนก็พานป่าก็บอกว่าเราไม่รู้หรอกเรามีหน้าที่เฝ้าประตูป่าเท่านั้นถ้าท่านจะเข้าไปหาพระเวสสันดรเนี่ยท่านต้องนู่นไปถามอจุตฤาษีนู่นนะเฝ้าอยู่หน้าประตูอาสมของพระเวสสันดรนู่นนะแล้วเขาอยู่ทางไหนน่ะนู่นเดินตามร่มไม้นั่นไปนะนู่นนะไม่ไกลอ่ะนะข้ามไปอีก 4-5 ภูเขานั่นแหละกว่าจะถึงนะ แป๊บเดียวก็ถึงเนี่ยแป๊บเดียวของชาวเขาเนี่ยไกลเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ชี้ทางไปให้แล้วนะชี้ทางไปให้แล้วจุลพลเนี่ยคือป่าเล็กนะป่าเล็กก็มาสู่กันที่7มหาพลมหาวนาเนี่ยนะโยมป่าใหญ่นะเข้าสู่กันที่7นะโยมนะโยมก็จะได้รับฟังต่อไป

0: มหาวรรณคาถานิติตามหาพลป่าใหญ่ประกอบด้วยพระคาถา80พระคาถานิติตาจบการมหาพลนี้ญาติโยมท่านสาธุชนว่าด้วยเท่าชูชกเดินทางจากคำแนะนำของพรานเจตบุตรที่ไปพบกับสมบทอจุตฤาษีเพื่อที่จะถามไถ่ทางเข้าไปยังอาสมบทของพระเจ้าเวสสันดรเมื่อไปถึงอาสมของฤาษีชูชกก็บอกกล่าวชี้แจงแถลงไขว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่เป็นนักศึกษาค้นคว้าธรรมจบจบนักธรรมเอกนะไม่รู้ไปสอบที่สำนักไหนก็ไม่รู้นะเมื่อยเหมือนกันโยมพลิกไปพลิกมา นะจบนักธรรมเอกโยมนะมาจบนักธรรมเอกที่มาเนี่ยเพื่อจะมาสนทนาธรรมกับพระเวสสันดรนะการสนทนาธรรมนั้นท่านกล่าวว่าย่อมเกิดปัญญาเป็นมงคลว่าอย่างนั้นเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็จะได้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมต่างๆสุชกก็ถามว่าท่านอจุตฤาษีอยู่ที่นี่มาตั้งนานเนี่ยได้สนทนาธรรมกับพระเวสสันดรบ้างหรือเปล่าอจุตฤาษีก็บอกว่าก็ใช่เราก็เฝ้าอยู่นี่ตั้งนานยังไม่เคยได้สนทนาธรรมกับพระเวสสันดรเลยแม่สุชกนี่มันคงจะจบนักธรรมเอกจริงๆนะก็เลยต้อนรับขับสู้ให้นอนคืนหนึ่งอยู่เสร็จแล้วก็เลี้ยงผลหมากลากไม้น้ำชงน้ำชากาแฟเอสเปรสโซ่ไปหนึ่งแก้วนะเสร็จแล้วก็ชี้ทางบอกว่าชูชกถ้าท่านจะเข้าไปสนทนาธรรมกับพระเวสสันดรท่านต้องรู้เวลานะจู่ๆจะผีผามก็ไปไม่ได้เพราะว่าพระนางมัตสีก็อยู่ด้วยไปสนทนากันนานพระนางมัตสีก็อาจจะไม่ค่อยจะชอบใจท่านจะเข้าไปได้ก็ตอนที่โน้นนางมัตสีไปออกไปหาผลหมากรากไม้ต้องเข้าไปเวลานั้นถึงจะมีเวลาสนทนาธรรมนานๆได้เวลาแล้วโยมนะฤาษีบอกเวลาละเราห้ามกันไว้ไม่ให้เข้าไปรบกวนชี้ทางบอกทางทั้งหมดนะก็ปรากฏว่าพอตกกลางคืนนะพระนางมัตสีเนี่ยฝันร้ายใช่ไหมโยมจำได้ไหมฝันว่าไงบ้างฝันเลข3ตัว6ตัวไหมโยมเหมือนโยมตะเวนไปปฏิบัติธรรมวัดโน้นก็ไปวัดนี้ก็ไปเพื่อไว้โยมเพื่อไปวัดไหนที่จะฝันได้เลขตรงๆ6ตัวเป๊ะอย่างเงี้ยนะแต่ปฏิบัติไปปฏิบัติมายังไม่ได้เลขสักตัวโยมนะฝันว่ามีบุรุษตัวดำกำยำใหญ่โตนะตาแดงกำถกเขมรผ้าสีแดงถือดาบหนวดเขาพลุงพลังหน้าตาดุดันทีประตูอาสมเข้ามาเอามีดจ่อคอนะจะตัดแขนตัดขาเอามีดควักลูกตาควักหัวใจออกมานางก็เจ็บปวดทุกข์ทรมานตกใจตื่นขึ้นมาโยมเป็นฝันร้ายนะใจสั่นทั้งตัวเหงื่อท่วมตัวเลยไม่รู้จะทำยังไงเอ๊ะมันจะเป็นเหตุใดเหตุดีพรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือมันจะเป็นรางร้ายไปเคาะประตูพระเวสสันดรเพื่อจะมาชี้แจงอธิบายแก้ไขฝันในครั้งนี้พยากรณ์ว่าจะเป็นอย่างไรเลขจะออกอะไรบ้างเนี่ยก็พระเวสสันดรก็ไม่เปิดประตูออกมาก็เพียงแต่ปลอบใจว่าความฝันก็คงจะเกิดจากนี่แหละ ธาตุกำเริบนะธาตุพิการอาหารไม่ย่อยเนี่ยมันก็ทำให้ฝันร้ายได้อย่าไปคิดมากเลยถ้าจะอธิบายให้เป็นจริงตรงตามที่พระองค์รู้ก็คือว่าพรุ่งนี้ชูชกจะมาขอลูกทั้งสองไปแก้วตาดวงใจที่ถูกควักไปนั่นแหละนะโยมบอกความจริงก็ไม่ได้มันความจริงบางอย่างก็ไม่ควรพูดแต่มันจะทุกข์ใจเดือดร้อนโยมความจริงบางอย่างก็ไม่ต้องรู้ก็ได้นะให้มันอยู่กับความจริงนั่นแหละอย่าไปรู้มันเลยก็อยู่ให้เป็นสุขกันจะดีกว่าเพราะนั้นคู่ชีวิตเนี่ยบางครั้งบางทีท่านบอกว่าเว้นระยะห่างกันจะบ้างอย่าเข้าไปเกินเลยจนลุกเข้าไปในการเบียดเบียนความเป็นส่วนตัวของใครแม้จะเป็นคู่ชีวิตพ่อแม่ลูกในยิ่งสมัยนี้เนาะเขาขอความเป็นส่วนตัวขอเขตพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนเพราะนั้นเราจะละเราล่วงเข้าไปในบางทีบางครั้งมันเกินเลยก็จะทำให้อึดอัดรู้ความจริงมากไปก็จะเป็นทุกข์โยมบางทีเราก็รับไม่ได้เพราะเราไม่ใช่อริยะเจ้าเป็นปุถุชนคนธรรมดาก็เอาแค่พองามพองามรู้บ้างไม่รู้บ้างก็หลิวตาสักข้างหนึ่งก็ได้อย่างนี้นะชีวิตมันก็จะอยู่สงบสุขเป็นกันไปไม่ได้เดือดร้อนเป็นทุกข์อะไรเนี่ยโยมเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพระเวสสันดรก็ไม่ได้บอกกล่าวอะไรมากมายปลอบใจแล้วก็กลับไปนอนเถอะแต่ดางก็นอนไม่หลับหรอกนะพลิกไปพลิกมาจนสว่างรุ่งเช้ามาคว้าตะกร้าหาบจะไปเก็บผลหมากลากไม้ก็สั่งลูกเต้าไว้ว่าแม่สังหรณ์ใจไม่ดีนะพรุ่งนี้วันนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ช่วยดูแลกันและกันนะลูกนะเผื่อว่าพระเจ้าพ่อเวสสันดรอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้หรือลูกไปเล่นอยู่ที่ไหนอย่าไปไกลระวังดูแลซึ่งกันและกันให้ดีจนกว่าแม่จะกลับมานางก็ออกไปหาผลหมากรากไม้หยดนี่แหละในช่วงระหว่างนี้พระเวสสันดรก็อยู่ลำพังชูชกก็จะเข้ามาละหยดก็มาถึงตรงนี้เนี่ยสองกุมารที่จะถูกชูชกขอไปเนี่ยก็รู้ตัวรู้ได้เพราะแม่เตือนเอาไว้เห็นคนแปลกหน้าเข้ามากระโหลกเข้าไปอยู่ในกลางสระบัวนะญาติโยมท่านทั้งหลายไหวพริบปฏิภาณเด็กฉลาดแค่ไหนก็สู้ผู้ใหญ่ไม่ได้เนาะมีประสบการณ์มากกว่าแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่นะเราก็จะต้องให้ลูกหลานสอนเล่นลายเล่นลายไหนสอนแม่หน่อยสิสอนพ่อหน่อยสิไอ้ลายตรงนี้มันเล่นยังไงติ๊กต็อกนี่มันเข้ายังไงนะนะโยมต้องเพราะฉะนั้นฟังเทศก็จะมาเนี่ยฟังทางไลน์ได้นะโยมนะ540กับ963นะก็ฟังทางไลน์ได้โยมแอดไลน์ได้ก็เพื่อจะฟังเฉพาะช่วงเช้า9โมงครึ่ง9โมงถึง9โมงครึ่งเย็นก็6โมงครึ่งถึง1ทุ่มนะโยมก็ฟังทางไลน์ถ้าโทรเข้าเป็นไลน์กลุ่มโยมก็เปิดฟังนะ2ช่วงนะก็อันนี้ก็เรียกว่าเรียนรู้เพื่อฟังทางไลน์เพราะวิทยุมันเอาออกไปข้างนอกบ้านไม่ได้โยมยอมจะหิ้ววิทยุออกไปเดี๋ยวก็คงจะว่าพิลึกนะแต่วิทยุโทรศัพท์เนี่ยมันได้ไม่แปลกเนาะไม่แปลกเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวนี้ก็มีฟังทางไลน์หรือฟังออนไลน์ก็ทางเรดิโอเขาก็จัดช่องของเขาเองนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเรียนรู้นะซึ่งกุมารทั้งสองเนี่ยก็ฉลาดแต่ก็ขาดเฉลียวฉลาดอยู่นะเดินลงสระถอยหลังลงนะแต่พระเวสสันดรก็ฉลาดกว่าเห็นแต่รอยเท้าลงรอยเท้าขึ้นรอยเท้าลงไม่มีเท้าหันขึ้นแต่ไม่มีเท้าหันลงก็เชื่อแน่แก่ใจว่าอ๋อเนี่ยอยู่ในสระนี่แหละไม่ไปไหนหรอกนะก็เรียกขึ้นมาอธิบายให้ฟังว่าพ่อจะบริจาคให้เป็นทานลูกเอ๋ยอยู่ในป่ากับพ่อเนี่ยมันก็หมดอนาคตหนังสือก็ไม่ได้เรียนชีวิตลูกในอนาคตจะอยู่ต่อไปยังไงชูชกจะได้พาลูกออกจากป่าพระเจ้าปู่เจ้าย่าก็จะได้เห็นว่าลูกกลับมายังพระนครแล้วจะมาไถ่เอาลูกไปลูกจะได้อยู่สุขสบายในพระนครเพราะฉะนั้น โมทนาสาธุกับพ่อเพื่อสร้างบุญญาบารมีเพื่อความสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโพธิญาณในการอนาคตนู้นพ่อก็จะได้โปรดปรานลูกหลานทั้งหลายสัตว์ตะวันโลกทั้งปวงให้ข้ามพ้นจากทุกภัยในวัฏสงสารทั้งปวงเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บานทั้งสองก็อนุโมทนาย่อ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์คืนทรัพย์สินผู้เสียหายถูกฉ้อโกงเงินทางออนไลน์แล้วเกือบ600คนมูลค่ารวมกว่า130ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์คืนทรัพย์ผู้เสียหายถูกฉ้อโกงเงินทางออนไลน์แล้วเกือบ600คนมูลค่ารวมกว่า130ล้านบาท
8: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับสถาบันการเงินและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.จัดตั้งศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหากรณีประชาชนถูกมิจฉาชีพลวงโอนเงินทางออนไลน์โดยได้ดำเนินภารกิจทางการเข้าพื้นที่จับกุมผู้ต้องหาในที่เกิดเหตุระหว่างกดเงินสดจากตู้ ATM ธนาคารตลอดจนการแกะรอยสืบค้นเบาะแสซึ่งปัจจุบันบัญชีม้ามีการปรับรูปแบบจากบัญชีบุคคลเป็นนิติบุคคลทำให้การสืบสวนดำเนินการได้ยากมากขึ้นแต่เจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างเต็มที่โดยล่าสุดสามารถเฉลี่ยทรัพย์คืนผู้เสียหายตามมูลค่าที่ได้รับความเสียหายแล้วเกือบ600คนมูลค่ารวมกว่า130ล้านบาทผานิชคาดหน้ารายงาน
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการย้ำนโยบายอยู่ดีมีโอกาสมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล AI หนุนสร้างรายได้อย่างมั่นคง
9: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณเดอะมอลล์นครราชสีมาภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ MTC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่12-13 กันยายน2569 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงการจ้างงานโดยเฉพาะการยกระดับทักษะดิจิทัลการใช้ AI และ e-commerce เพื่อช่วยลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสทำงานผ่านระบบออนไลน์และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับคนพิการอย่างเท่าเทียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยภัสสิราพันพิญโยทีมข่าวสวทชนครราชสีมารายงาน
2: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีเปิดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดกว่า 2,000 รายการลดราคาสูงสุดร้อยละ60
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569ณบริเวณวัดโขงสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่ไปกับการเพิ่มช่องทางกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรโดยภายในงานได้รวบรวมสินค้าอุปโภคบริโภค10หมวดหมู่รวมกว่า 2,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาลดสูงสุดถึงร้อยละ60พร้อมนำเสนอสินค้าไฮไลท์ราคาพิเศษเพื่อกระตุ้นกำลังซื้ออาทิไข่ไก่เบอร์เอ็มแผงละ85บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำมันปาล์มขวดละ40บาทข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัมถุงละ130บาทรวมถึงการนำผลไม้ตรงจากกลุ่มเกษตรกรมาจำหน่ายเพื่อแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดเช่นมังคุดกิโลกรัมละ35บาทและลองกองกิโลกรัมละ25บาทซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: การหมู่บ้านรักษาศีล5พูดง่ายๆก็หมายความว่าให้พี่น้องประชาชนคนไทยเราทุกหมู่เราให้ตื่นตัวในการรักษาศีล5ความจริงศีล5นี้มีอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งจะเกิดมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลท่านหลายแล้วก็มาถึงพุทธกาลแล้วจึงมาถึงสมัยนี้อย่าโยมทุกคนรู้จักรักษาศีล5กันดีอยู่แล้วมีอะไรบ้างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เว้นผิดลูกเขาไม่เขาไม่ผูกสามไม่ดื่มสุราไม่ไรญาติโยมรู้กันอยู่แล้วโครงการนี้เกิดขึ้นก็เพื่อกระตุ้นเตือนส่งเสริมให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนของเราให้รักษาศีล5ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นมีความมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน 2. เพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาตินี่เป็นจุดมุ่งหมายที่เป็นส่วนรวม2 อย่างนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุขถ้าทุกคนมีศีล5ด้วยกัน 1. ไม่มุ่งร้ายทำลายผู้อื่นก็คือข้อปฏิบัติ2. ไม่ทุจริตคดโกงเพื่ออาชญาทาน 3. ไม่เว้นผิดในกามเพื่อกามิฐาน 4. ไม่หลอกลวงกล่าวเท็จมุสาวาท 5. ไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติดให้โทษก็คือสุราเมรัยท่านทั้งหลายศีล5เป็นหลักประกันสังคมไม่ว่าสังคมไหนเล็กใหญ่ได้แค่ไหนก็ตามถ้าสังคมนั้นมีศีล5ด้วยกันทุกคนแล้วสังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขและแผ่ขยายทั่วออกไปเป็นตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติก็มีสันติสุขทั่วกันในที่สุดนี้ขอเชิญชวนมวลท่านทั้งหลายทั้งวงการคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนทุกท่านขอท่านหลายจงระลึกถึงซึ่งศีลาจารวัตรระลึกถึงซึ่งกุศลผลบุญระลึกถึงซึ่งคุณงามความดีขอท่านหลายจงเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธรรมสารสมบัติท่านสารสมบัติและมีความประสงค์สิ่งใดในทางที่ชอบขอจงสำเร็จสมความประสงค์สิ่งนั้นจงทุกประการเทอญ
1: ก็จึงได้รู้ข่าวว่าหลานถูกพามาแล้วยื่นใบไถ่ตัวหลานทั้งสองกลับเป็นคนสูงหลังพาจูชกกลับเข้าวังตบรางวัลเลี้ยงดูปูเสืออย่างอิ่มน้ำสำราญ3วัน3คืนจูชกกินอาหารพร้อมแสกตาสุขเราไปเข้าสู่การวัดสี่ในการที่9นี่นะ
2: หยุดไปหรือยังเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกพระคาถาพันในกันที่9ที่พรรณนามาจนถึงกันมัตสีญาติโยมนะพระนางมัตสีนั้นมาออกไปหาผลหมากรากไม้เนี่ยญาติโยมก่อนจะกลับมาถูกพญาสัตว์3ชนิดคือเสือโคร่งสิงโตและก็เสือดาวขวางทางเอาไว้เพื่อไม่ให้มาขัดขวางการบริจาคทานของพระเวสสันดรคือกุมารทั้งสองนะฉะนั้น พยัคฆ์ทั้ง3เนี่ยเทวดาแปลงกายมาเพื่อช่วยสนับสนุนให้พระเวสสันดรได้สร้างบารมีมหาทานนี้สำเร็จฉะนั้นญาติโยมก็จะได้รับฟังเป็นทำนองสารพัญญะกันมัตติที่9ต่อไป

0: มัตติคาถานิติตากรรมัตติประกอบด้วยพระคาถา90พระคาถาจบในการมัตตินี้พระนางมัตตินั้นได้ฝากโอรสธิดาไว้กับพระเวสสันดรออกไปเก็บผลหมากรากไม้ในป่าพอตกเย็นจะกลับก็ถูกพญาเนื้อพญายักษ์3ตัวได้มาขัดขวางไว้ก็คือสิงโตเสือโคร่งเสือดาวก็มาขวางไว้เพื่อไม่ให้มาขัดขวางการบริจาคทานเมื่อพระเวสสันดรบริจาคโอรสธิดาสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วพญายักษ์ทั้ง3ก็หลบหลีกหนีไปก็กลายเป็นเทวดากลับขึ้นสู่วิมานเมื่อนางกลับมาถึงอาสมบทตามหา2กุมารก็ไม่พบไม่เจอนะธิดาทั้ง2ก็นะกุมารชายหญิงทั้ง2ก็จึงเรียกว่าได้ถูกบริจาคทานไปแล้วไปหาพระเวสสันดรร้องโหยร้องไห้นะแต่ว่าพระเวสสันดรก็อธิบายให้ฟังจบนะก็เรียกว่าเข้าใจแล้วนะก็อนุโมทนาสาธุการในการบริจาคทานครั้งนี้การมัตติก็จบลงเพียงตรงนี้ในการที่9โยมต่อไปจะเข้าสู่การที่10นะโยมนะพักสักนิดหนึ่งตะคิวกินขาแล้วโยม
1: จ้ะประเทศเป็นมหาชาติเนี่ยเขาจะม
0: ี
1: สลับเป็นฉาก
0: ใน
1: วิธีเล่นนะใช่ใช่ใช่สมัยแรกคนได้ยินเนี่ยการเนี่ยการมัตติการที่มาตอนปัญหาการเรียน
0: จ้ะ
1: โอ้ยคนจะร้องไห้กันนั่งมาดูเลย
0: ถ้าเล่นลิเกมันจะมีบทโศก
1: ใช่ใช่ประเทศจบก็มีลิเก
0: จ้ะ
1: ประเทศจบ
0: ใช่ใช่ก็มีอันนี้ก็จะยาวหน่อยก็จะเล่นกันทั้งวันเล่นกันทั้งวันโบราณเนี่ยญาติโยมเขาเทศกัน7วัน7คืนก็มี5วัน5คืนก็มีเพราะว่าถ้ายิ่งเทศแบบทำนองหลวงนะจะเทศทำนองหลวงเนี่ยยาวโยม7วัน7คืนถึงจะจบนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มาเป็นเทศแหล่ก็สรุปย่อนะเมื่อสรุปย่อเนี่ยก็สั้นลงสั้นลงแต่แหล่มันก็จะเป็นทำนองแต่ถ้ามีลิเกด้วยหรือมีโขนด้วยมันก็จะเห็นเป็นเรื่องเป็นราวญาติโยมก็นิยมชมชอบแต่ว่าพระครูศรีคงไปร้องลิเกไม่ได้นะนายโยมก็จะสลับจะสลับ
1: ใช่ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็เดี๋ยวนี้ทางสุพรรณยังมี
1: ใช่
0: ทางสุพรรณยังมีลิเกด้วย
1: ภาษาแดง
0: อ่ะสุพรรณนครปฐมโคราชอ่างทองอยุธยาด้วยนี่เขาจะมีลิเกด้วย
1: ภาษาแดงอ่ะทุกวันนี้ที่มันกระตั้วแทนเสือเลย
0: จ้ะก็
1: ว
0: ัน
1: นี้ไม่มีนะที่กำลังเ
0: ข้มเพราะว่าเขาก็เข้มงวดไปเรื่อยๆจ้ะนะก็เรียกว่ามีการประยุกต์ไปเรื่อยๆนะก่อน3วัน7วันเดี๋ยวนี้นะเหลือ1วัน
1: อาจารย์ตรวจสอบให้หนูนี่เหลือวันเดียว
0: ในวันคนมันมาฟังเทศกันเต็มนะ7วัน7คืนเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่มีงานอะไรมากมายก็ทำไร่ทำสวนธรรมดาแต่ทีนี้เหลือ1วันก็ยังมากันไม่มากนะขนาดเหลือครึ่งวันก็ยังมีเท่านี้อยู่ยังไม่มากเท่าไหร่ค่อยหายไปล่อยหลอไปทุกขณะทุกขณะเราจะเข้ากันที่10โยมนะกันที่10นั้นก็ว่าด้วยสักกะคาถาพระเวสสันดรบริจาคโอรสธิดาทั้ง2ไปแล้วก็เหลือแต่พระนางมัตสีอยู่ด้วยท้าวสักกะเทวราชเนี่ยก็เห็นว่าพระองค์ปฏิญาณไว้ใครมาขออะไรก็จะให้หมดบริจาคเป็นทานแม้แต่ชีวิตเลือดเนื้ออวัยวะก็จะมอบให้ถ้าใครมาขอพระอินทร์ก็กลัวว่าถ้าพระเวสสันดรบริจาคนางมัตสีให้คนอื่นไปอีกอ้าวแล้วก็อยู่คนเดียวเลยทีนี้จะลำบากกันยกใหญ่นะการเป็นอยู่ก็จะเดือดร้อนไม่มีใครช่วยดูแลจึงจำแลงมาเป็นพราหมณ์มาขอนะมาขอ พระนางมัตสีได้พระเวสสันดรบริจาคให้พระอินทร์

สักกะกาธานิติตาสักกะบะประกอบด้วยพระคาถา43พระคาถาจบแล้วในการสักกะบะนี้เมื่อท้าวสักกะเทรมราชแต่ความเป็นพราหมณ์มาขอพระนางมัตสีให้เป็นทานเมื่อพระเวสสันดรได้พระราชทานแล้วท้าวสักกะนั้นก็จึงกลับเพศเป็นพระอินทร์แสดงให้พระเวสสันดรได้ทราบว่าพระองค์เป็นท้าวสักกะคือพระอินทร์มาทูลขอพระนางมัตสีแล้วก็ขอถวายคืนขอพรพระเวสสันดรไว้ว่านับแต่นี้เป็นต้นไปสิทธิ์นี้เป็นของโยมโยมขอถวายคืนแก่พระเวสสันดรและขอพรว่าห้ามยกบริจาคให้เป็นทานแก่ใครอีกนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระเวสสันดรก็ให้พรรับปากตามนั้นพระอินทร์ก็ลากลับไปยังวิมานของตนก็จบกันที่8ยอมเข้าสู่กันที่9ถ้ากันที่10ขอโทษขอโทษหลงเลขซะแล้วยอมเทศจนมึนสงสัยกันไม่ถึงนะยอมเลยหลงเลขซะแล้วนะยอมนะต้องออกวัดไปถูกแล้วพวกนี้กันที่10จบไปก็สู่กันที่11มหาราชนะเอ๊เจ้าโยมไม่ได้กลับบ้านนะกลับกันที่8เหมือนเดิม ฟังต่อนะ จะจบอยู่แล้วครับ

เอมหาราชคาถามิทิตาการมหาราชประกอบด้วยพระคาถา69พระคาถาจบแล้วการมหาราชนี้ว่าด้วยเท่าชูชกพาสองกุมารได้เดินทางออกจากเขาคิริวงกตก็ไปพักนอนแรมอยู่ที่กลางป่านะเทวดา4ตนคือเท้าจตุโลกบาลทั้ง4นะก็ได้มาเนรมิตมาเป็นพระเจ้าเวสสันดรและพระนางมัตสีมากล่อมกุมารทั้งสองให้นอนหลับพอชูชกขึ้นไปนอนอยู่บนเปนะแขวนผูกเปเป็นห้างอยู่บนต้นไม้อย่าปล่อยสองกุมารนอนอยู่ข้างล่างก็หวาดกลัวนอนไม่หลับก็พอดีนะเคริมหลับเคริมตื่นก็เห็นพระเจ้าเวสสันดรกับพระนางมัตสีมาอุ้มกล่อมนอนหลับจนหลับไปก็เรียกว่ากันนี้จึงเรียกว่ากันมหาราชหรือเท้ามหาราชได้มาช่วยดูแลนะช่วยดูแลก็กันที่11ก็จบเพียงเท่านี้เข้าสู่กันที่12จบนะ ต้องจะแสบคอแล้วโยมฮะน่าจะไหวก็ในส่วนของการเทศกันที่12และ13นะอีก2กันนะโยมนะอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวนะจะเข้าสู่นะจะเข้าสู่ฉัตรกษัตริย์และนครกันนะ ชาลีกุมารปี

โอติชะคติยะคาถานิติตาชะกษัตริย์ว่าด้วยพระคาถา36พระคาถาจบชะกษัตริย์หรือกันฉอกษัตริย์ว่าด้วยกษัตริย์ทั้ง6เมื่อชาลีกันหาได้รับตัวกลับเข้าวังญาติโยมก็ไปทูลบอกพระเจ้าปู่เจ้าย่าพระเจ้ากรุงสนชัยและพระนางอุตรีว่าพระเวสสันดรพระนางมัตสีลำบากมากอยู่ในป่าแต่ท่านก็อดทนบำเพ็ญพจนตบะมาเป็นเวลานานแล้วบัดนี้ชาวเมืองก็คงให้อภัยแล้วสมควรที่จะไปรับพระเวสสันดรพระแม่มัตสีกลับมายังพระนครได้แล้วพระเจ้ากรุงสนชัยก็ปรึกษาเสนาอามาตย์ก็สรุปความได้ว่าสมควรที่จะรับพระองค์กลับเข้ามาสู่เมืองได้แล้วเพราะช้างปัจจยนาคชาวเมืองกริงครัตก็เอามาคืนแล้วบ้านเมืองก็ไม่ได้เกิดภัยพิบัติอะไรสงบร่มเย็นเป็นสุขเป็นปกติภัยที่ชาวเมืองกลัวกันนั้นก็ไม่ได้มีเกิดขึ้นเพราะบางคนมงคลตื่นข่าวอะไรก็ตื่นตูมกันไปซะก่อนเหตุที่จะเกิดเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้ใช้ชีวิตด้วยความทุกข์ไปก่อนเหตุอย่างเหตุมันยังไม่มาทุกข์จะแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นมงคลตื่นข่าวไม่ดีดังนั้นเนี่ยก็เมื่อเป็นเช่นนี้ควรที่จะไปรับทั้งสองพระองค์กลับวังตกลงเช่นนั้นก็ยกทัพกีธาพลพยุหะเสนาโมโหก็เรียกว่าดนตรีนะแต่สังตลอดถึงขบวนแห่ต่างๆทั้งทางน้ำทางบกพากันไปรับพระเวสสันดรกลับอย่างพระนครในการนี้ก็จะเรียกว่านครกันยมนะนครกันกันที่13สุดท้ายแล้วนะยมนะฟังอีกสักนิด

0: อิณครับประเวสนคาถานิธิตานครกันประดับด้วยคาถา48พระคาถาจบนครกันนี้เวสสันดรได้รับเสียงได้ยินเสียงมโหรีแต่สังโยธาทัพต่างๆดังสนั่นกึกก้องป่าทั้งเขากิริวงกฏก็ตนกตกใจเอ๊ะน่ากองทัพไหนยกเข้ามาถึงในป่าแห่งนี้จะมาทำได้เราหรือจะมารับเรากับพระนครหรืออย่างไรก็พอรู้ได้ว่าโอ้ทัพของพระเจ้ากรุงสนชัยและพลพยุหะเสนายกทัพมารับกับพระนครก็เข้ามาต้อนรับกษัตริย์ทั้งหกนั้นเมื่อมาพบกันก็ด้วยความดีอกดีใจเพราะไม่ได้เห็นกันมานานเจอกันปุ๊บก็สลบพับล้มลงท่ามกลางบรรณสาลาทั้งหกไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้สึกตัวยอมพระอินทร์ก็จึงบันดาลฝนโบกกระพัดตกลงมาละอองฝนโบกกระพัดกระเด็นไปชะลมผิวหน้าของทุกพระองค์จึงได้สติกลับฟื้นขึ้นมานี่จึงเป็นเหตุในการปารภฝนโบกกระพัดในการแสดงพระเวสสันดรชาดกว่าอดีตการเคยเกิดมาแล้วก็คือตรงนี้นายกนะในเรื่องของพระเวสสันดรนี้เป็นธรรมะที่สอนให้เราได้รู้แจ้งชัดว่าชาติหน้ามีจริงด้วยความที่เรื่องของพระเวสสันดรเป็นพระชาติสุดท้ายที่จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าถ้าชาติหน้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีเพราะว่าพระเวสสันดรก็คงไม่มาเกิดใช่ไหมนะตายแล้วก็หายเงียบก็กลีบเมฆไปตะจบแล้วนะตัวใครตัวมันแต่นี่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพระพุทธเจ้ามีปรากฏคำสอนก็มีปรากฏดังนั้นพระองค์ชาติที่แล้วเป็นพระเวสสันดรจึงมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาให้เราทั้งหลายได้รู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามเพื่อถึงซึ่งความสิ้นทุกข์พ้นทุกข์ดับทุกข์เข้าถึงที่สุดของการเวียนว่ายตายเกิดเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์คือพระนิพพานฉะนั้นเราทั้งหลายถ้ายังถ้าสามารถไปถึงได้ก็ไปให้ถึงโยมใครจะวิ่งแซงอาตมาไปก่อนก็ไปเถอะอาตมาว่านะนะไปว่าอนุโมทนาสาธุนะถ้าใครจะไปพร้อมกันเราก็ไปพร้อมกันนะวันพระมาถือศีลปฏิบัติธรรมร่วมกันนะปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสสนากรรมฐานร่วมกันแล้วก็จะไปพร้อมกันเนี่ยเหมือนพระเจ้ามหากัปปินะเหมือนมคมานพเนี่ยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันอย่างวันนี้ญาติโยมมาก็เป็นนิมิตหมายอันดีเพราะอดีตเราทำบุญร่วมกันไว้ก็มาเจอกันอีกมาทำบุญสร้างกุศลร่วมกันอีกถ้าเป็นไปได้มาได้ทุกวันพระนะโยมนะทุกวันพระแปดโมงนะนอนข้างก็ได้ไม่นอนข้างก็ได้ตักบาตรแปดโมงโยมถือศีลปฏิบัติธรรมทั้งวันตอนเย็นก็กลับปฏิบัติธรรมก็ตรงนี้โยมนอนก็ตรงนี้เหมือนกันถ้าใครนอนข้างนะก็สะดวกโยมสะดวกพอเป็นสัปปายะไม่ถึงกับหรูหรานะแต่ก็พอเป็นสัปปายะกันเองอันนี้ก็เรียกว่าจะได้เพิ่มพูนกุศลสัมพันธ์ให้ได้ถึงมรรคผลนิพพานไปพร้อมกันหรือถ้าว่าใครจะเดินช้าก็ไม่เป็นไรนะหรือใครปรารถนาจะเกิดในยุคพระศรีอานวันนี้ญาติโยมฟังมหาชาติเวสสันดรชาดก13กัณฑ์ปันพระคาถาพระบาลีจบแล้วนะก็โมทนาสาธุความปรารถนาของโยมจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกประการใครปรารถนาจะได้ถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็ขอจงสำเร็จทุกประการหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญสุขเจริญสีเจริญทรัพย์เจริญในชีวิตหน้าที่การงานลาภยศสุขสรรเสริญอายุวรรณะสุขภละเจริญในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทุกประการแม้ปรารถนาจะเกิดในศาสนาพระศรีอานก็ขอจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนแสดงพระธรรมเทศนาพระคาถาพันมา ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ตั้งนโมสามจบถวายกันเทศพระคาถาพันกับ
1: นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตังโลทินัง
2: โลทินัง
1: มัคเมฆานัง
2: มัคเมฆานัง
1: จัตุปัจจยัง
2: จัตุปัจจยัง
1: อัตวัคยาวหัง
2: อัตวัคยาวหัง
1: ทิพานัง
2: ทิพานัง
1: ไม่หังโหตุ
2: ไม่หังโหตุ
1: ธรรมะไม่มี
2: ธรรมะไม่มี
1: จงอย่าได้บังเกิดมี
2: จงอย่าได้บังเกิดมี
1: แก่ข้าพเจ้า
2: แก่ข้าพเจ้า
1: ทั้งหลาย
2: ทั้งหลาย
1: ตั้งแต่บัดนี้
2: ตั้งแต่บัดนี้
1: เป็นต้นไป
2: เป็นต้นไป
1: ตราบเท่าเข้าสู่
2: ตราบเท่าเข้าสู
1: ่นัดนิพพานเ
2: ถิดนัดนิพพาน
0: สาธุญาติโยมนั่นใดจะร่วมกันถวายกันเทศและคาถาพันหลอดเชิญโยมนะโยมสาธุด้วยกันนะสาธุสาธุสาธุอนุโมทานีต่อไปจะโยมจะได้รับพรตั้งจิตตั้งใจสาธุผลไม้สาธุสาธุสาธุอนุโมทานีตั้งใจรับพรตั้งจิตปรารถนาดีโยมญาติโยมฟังคาถาพันกันมาตั้งนานบางท่านก็ยังฟังไม่จบบางท่านก็ฟังบ้างหลับบ้างวันนี้ก็มาเติมที่มันขาดมันหายไปวันนี้ก็ได้ฟังจนจบแล้วฟังแม่ไม่รู้เรื่องก็ได้อานิสงส์ส่วนใครอยากรู้เรื่องมาฟังวันพรุ่งนี้นะโยมนะเอาละตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกปรวัตโกวรรณวัตโกสุขวัตโกโหนตุสัพพทาทุกขโรคัพยาเวราโสกาสตุจุปัตตวาเนกาตรายาปิวินาสันตุอเสตโตชยสิทธิธนังลาภังโสติภังขยังสุขังพลังสิริอายุจวโนจโภคมุตติจยสวาสัตวัสสาจะอายงจะชีวสิทธิพระวัน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น. กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษและคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดสนับสนุนการทำงานเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลา น้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
9: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
8: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
9: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
8: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
9: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษและคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดสนับสนุนการทำงานเชิงรุก
10: ร้อยเอกหญิงพัฒนรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: จังหวัดนราธิวาสจัดงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประชาชนกว่า 15,000 คนร่วมชมขบวนแห่ทางบกเฉลิมฉลอง111ปีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21กันยายนนี
11: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานปล่อยขบวนแห่ทางบกในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ณสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาสท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า 15,000 คนร่วมชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของขบวนแห่ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด111ปีนราธิวาสปวงราชแท้สองเทิดพระเกียรติเกิดก้องน้อมคารวาลัยมีขบวนแห่รวม17ริ้วขบวนหลักสะท้อนประวัติศาสตร์อัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของชาวนราธิวาสทั้งขบวนรถอัญเชิญถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีขบวนรถอัญเชิญถ้วยพระราชทานการประชันเสียงนกเขาชวาขบวนรถบุพชาติและขบวนจาก13อำเภอที่นำเสนอเรื่องราวและของดีของแต่ละพื้นที่สำหรับงานของดีเมืองนราครั้งที่49กำหนดจัดระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสโดยวันที่17กันยายนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานพระราชทานรางวัลต่างๆและทอดพระเนตรนิทรรศการกองงานวันลองกองประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันแชมเปี้ยนคัพ2026สร้างพลังเชิงบวกให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
12: นายสกินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันแชมเปี้ยนคัพพัทลุง2026เดอะไฟนอลราวณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลการแข่งขันแต่ต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและสร้างความตื่นตัวให้กับเยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอาจารย์พีชในรายการลัดคิวหมอรามาค่ะมาพบกับทุกคนนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เราอยู่กับอาจารย์น้ำฝนค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: อาจารย์น้ำฝนนะคะเป็นคุณหมอเด็กนะคะก็สามารถถามมาได้ทั้งเรื่องราวของคุณผู้ใหญ่แล้วก็มนุษย์ตัวเล็กนะคะหรือเด็กนั่นเองนะคะชอบจังเลยอ่ะมนุษย์ตัวเล็ก
1: มนุษย์ตัวเล็ก
0: วันนี้ค่ะอาจารย์น้ำฝนมาเนี่ยเราก็จะพูดกันถึงเรื่องของปัญหาโลกแตกค่ะปัญหาระดับชาติทีเดียวก็คือเรื่องของการอมนิ้วของเด็กค่
1: ะ
0: เด็กๆเนี่ยก็จะหลายคนก็จะชอบเอาอมนิ้ว
1: ค่ะอาจารย
0: ์อมนิ้วมือบ้างนะคะแล้วก็มันจะเสี่ยงยังไงกับการที่ทำให้เด็กๆเป็นโรคนะคะหรือไม่สบายได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาคุยกันก
1: ับ
0: อาจารย์น้ำฝนนะคะทีนี้ว่าแต่อาจารย์ขาแล้วเด็กๆเขาอมนิ้วทำไมคะ
1: นี่ต้อง
0: เขาเครียดเหรอคะ
1: ต้องแบ่งตามช่วงอายุก่อนอาจารย์อาจารย์ว่าเด็กเริ่มอมนิ้วตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่คะแบบเร็วที่สุด
0: เออ
1: ถามหมอผู้ใหญ่ตั้ง
0: นั่นน่ะสิกำลังคิดว่าเอ๊ะมีให้เราอมนิ้วตอนไหนไม่ใช่แล้วเอออุ๊ยน่าจะเล็กๆไม่คะแบบว่าเหมือนแบบเขาดูดนมอะไรอย่างง
1: ี้นะเก่งมากเลยค่ะอาจารย์จริงๆสัก
0: เป็นการเดานะ
1: เป็นการเดา
0: ความรู้ทางเด็กเท่ากับ0
1: สัก2เดือนก็จะเริ่มแบบและเริ่มอมนิ้วหรือว่าคือตอนที่เขาเริ่มเกิดมาตอนที่เขาได้เข้าเต้าหรือว่ากินขวดนมอ่ะเด็กเขาก็รู้สึกว่าเออการดูดของเขาอ่ะหรือทำปากจุ๊บจุ๊บอ่ะอ๋อแม่แปลว่าเนี่ยหนูหิวแล
0: ้
1: วเดี๋ยวได้ขนมเดี๋ยวได้กินนมเท่านั้นอ่ะพอเขาเริ่มขยับตัวได้มากขึ้นสักประมาณ2เดือนเด็กบางคนก็จะเริ่มดูดนิ้วก็จะเป็นไซน์หรือว่าสัญญาณที่บอกได้ว่าแม่หนูหิวจังเลยพอหนูจุ๊บๆเมื่อไหร่อย่างเงี้ยหนูก็จะได้แต่อันนี้ก็ไม่ใช่มืออยู่ในคลิปก็จะได้การกินนมขึ้นมา
0: ค่ะอาจารย์ค่ะเราก็มีคลิปนะคะอาจารย์อันนี้เป็น
1: นี่คนไทยจริง
0: ความรุนแรงค่ะอันนี้เนี่ยหลังจากที่เราตัดสินใจเราจะทำหัวข้อนี้
1: ค่ะอาจารย
0: ์โปรดิวเซอร์ของเราก็ส่งรูปมาให้เราลูกของโปรดิวเซอร์รายการนะคะให้เราช่วยแก้ปัญหาคือน้องเนี่ยมีความรุนแรงของการอมค่ะอาจารย์ตั้งแต่นิ้วมือค่ะอาจารย์ค่ะระดับความรุนแรงถัดไปเป็นฝ่ามือค่ะอมไปทั้งมือและอันนี้รุนแรงที่สุดค่ะอมเท้าค่ะอาจารย
1: ์
0: อาจารย์พี่ดูคลิปแล้วก็หัวจะปวดค่ะว่าแบบอ๋อมันดูมีความรุนแรงอยู่นะคะตั้งแต่นิ้วมือมันใกล้เป็นเท้าได้ยังไงลูก
1: เมื่อกี้ที่บอกว่าหิวก็คือตกไปเลยจัดการดูคลิปน
0: ี้ใช่คือเรากินเท้าเราไม่น่าหิวนะลูก
1: เพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าเอ้ยลูกก็หิวอิ่มแล้วแม่ก็ให้กินแล้วแต่ก็ยังอมอยู
0: ่โอ้ใช่อ่ะ
1: ก็จะต้องดูว่าเอ๊อมเพราะอะไรเช่นเขาอาจจะรู้สึกอยากนอนแล้ว
0: เขากดดัน
1: โอ้กดดันก็เป็นไปได้ค่ะแต่อาจจะต้องโตหน่อย
0: แต่ว่าพี่เคยมีเพื่อนนะแต่โตแล้วนะตอนนั้นน่ะเรียนประถมอ๋อเขาไม่ได้อมนิ้วแต่เขาชอบกัดเล็บ
1: อ
0: ันนี้เป็นพฤติกรรมใกล้เคียงกันไหมคะ
1: จริงๆก็ใกล้เคียงกันการเอาอะไรเข้าปากทำอะไรซ้ำๆก็จะเป็นความเครียดเป็นไปได้ถ้าเขาโตขึ้นมาหน่อย
0: แต่ว่าถ้าอย่างวัยของลูกโปรดิวเซอร์รายการเนี่ยไม่น่าเครียดนะจ๊ะเขาเครียดไหม
1: ก็บอกสักหน้า
0: เล็กๆเป็นเดือนเขาจะเครียด
1: เขาก็จะมีความเครียดอะไรของเขาที่เขาอาจจะบอกเราไม่ได้เขาจะหิวหนึ่งอันที่สองเขาจะทำเพราะว่าเขาทำแล้วมันมีความสุขก็มีทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าจริงๆเส้นประสาทที่ริมฝีปากมันเยอะ
0: ค่ะ
1: ดูดแล้วมันก็จะรู้สึกฟินหรือว่ารู้สึกว่าเออนี่มันแบบดีจังเลยแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มบางคนอาจใช้การดูดนิ้วหรือบางคนอาจจะเห็นเด็กที่ดูดไอ้ที่จุกหลอกเนี่ยค่ะดูดจุ๊บๆแล้วก็แบบหลับไปได้อย่างเงี้ยก็เป็นการกล่อมตัวเองอย่างหนึ่งอาจจะทำให้เขารู้สึกสงบขึ้นหรือว่าช่วยให้เขาเข้านอนได้ดีขึ้นก็ได
0: ้
1: หรือเขาอาจจะอมนิ้วหรือว่าดูดนิ้วด้วยเหตุผลอื่นเช่นมีลองเดาไหมคะนอกจากแบบหิวและดูดเพื่อความสุขสบายอีกอันนึงที่เจอบ่อยในสัก6เดือน
0: มีคนบอกว่าฟันจะขึ้น
1: ใช่เลยค่ะอาจารย์นี่เหมือนกับเตรียมไว้แล้วแต่เราไม่ได้คุยกันมาก่อนเลยนะ
0: จริงอ่ะ
1: ใช่
0: คือกำลังคิดอยู่ว่าคือนึกถึงหลานตัวน้อยของตัวเองที่ตอนนี้หลายขวบแล้วค่ะโตแล้วก็เล็กๆ เนี่ยจำได้ว่าเขาแบบเหมือนฟันเหมือนเขาจะมีทำปากงุบงิบงุบงิบเนี่ยค่ะแล้วก็คุณย่าก็บอกว่าเนี่ยสงสัยฟันจะขึ้น
1: ใช่เลยอาจารย์ฟันจะขึ้นช่วง 4-6 เดือนบางทีมันจะเริ่มแล้วฟันเด็กปกติขึ้นช่วง6เดือนค่ะก็คือจะเริ่มเห็นแล้วว่าเด็กเอามือเข้าปากเยอะยิ่งถ้าโตมาฟันกรามสักขวบกว่าเนี่ยแบบมันจะอยู่ข้างๆใช่ปะเขาจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาติดฟันเนี่ยเขาก็จะเอามือเข้าไปสำรวจดูแล้วมันคืออะไรบางทีก็คือการที่เขาอมเนี่ยมันทำให้เขาสบายไม่ค่อยเจ็บ เพราะการฟันขึ้นของน้องเด็กเนี้ยมันเจ็บปวด
0: มันน่าจะเจ็บอ
1: าจารย์มันเจ็บปวดใช่
0: เหมือนเราฟันกรามขึ้นเนาะเราก็เจ็บเหมือนกันนะคะ
1: แต่จริงไม่เห็นมีความทรงจำเลยว่าฟันขึ้นเราเจ็บ
0: ตั้งแต่ว่าพี่จำได้เพราะว่าฟันพี่ไม่ยอมขึ้นฟันมันข
1: ู
0: ด
1: เนี่ย
0: แล้วมันก็เลยมาดันซี่ข้างหน้าเจ็บเจ็บค่ะอาจารย์
1: เจ็บใช่ไหมอาจารย์จำได
0: ้จำได้ว่าอ๋อนี่สินะคือเขาเรียกฟันคุดเพราะว่ามันไม่ขึ้นนี่เองมันเลยคุด
1: อ๋อแต่หนูว่าผ่าก่อนที่มันจะเริ่มขึ้นก็เลยไม่มีความรู้สึกนั้น
0: ของพี่นี่มาดันฟันซี่หน้าจนทุกวันนี้ฟันซี่ข้างหน้าเบี้ยวนะคะไม่ตรงเพราะว่าฟันมันคุดแล้วมันดัน
1: มันก็ดัน
0: มันพุ่งมา
1: ก็เลยเจ็บ
0: ใช่ก็เลยจำได้ว่ามันเจ็บใช่ใช่แล้วก็แบบเผลอกัดฟัน
1: อ
0: ่ะคือความที่มันเจ็บเนา
1: ะ
0: โอ้แต่เราไม่ได้เราก็ไม่ได้อมนิ้วนะแต่เรากัดฟันจำได้ว่ากัดจนเหงื่อเป็นแผลเลยมันเจ็บ
1: ใช่เขาอาจจะเหมือนเอานิ้วไปอมเพราะว่าลดความเจ็บเนาะหรือว่าอาจจะไปจับดูว่ามันอะไรวะมันเป็นสิ่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นกับเขาทีนี้เราแวะไปเรื่องฟันขึ้นนิดนึงถ้าน้องแบบปวดมากเจ็บมากกลางคืนนอนร้องไห้น้ำลายไหลเยอะเราช่วยเขาได้นะคะเช่นอาจจะให้กินพาราเซตามอลเพื่อลดปวดแต่ต้องดูอายุนิดนึงเนาะก็อาจจะต้องโตสักแบบ6เดือนขึ้นไปก็จะเป็นช่วงที่ฟันเริ่มขึ้นแล้วก็กินยาได้หรือบางคนบอกว่าให้เอาไอ้ที่กัดฟันนะคะจริงๆช่วงที่ฟันยังไม่ขึ้นน่ะเอาที่กัดฟันไปแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟรีซ
0: แช่ตู้เย็น
1: ทำให้มันเย็นค่ะอาจารย์
0: ที่กัดฟันที่อาจารย์หมายถึงไอ้ไนกาดที่เรากัดใส่
1: ไม่ใช่มันจะมีที่กัดฟันของเด็กเวลาแบบฟันคันฟันเขาจะมีแบบทิสเซอร์หรือว่าที่กัดฟันเด็กอาจารย
0: ์
1: ให้กัดแต่เนี้ยหมอผิวหนังไม่ชอบเลยเพราะว่าน้ำลายมันจะมาจริงๆไม่ค่อยอยาก
0: มันไปทำยิ่งเคี้ยวยิ่งมัน
1: ใช่แต่มันก็จะช่วยลดความเจ็บปวดได้เหมือนนี้มันจะมีรุ่นแบบแช่ตู้เย็นเข้าช่องฟรีซ
0: ค่ะ
1: ทำให้มันเย็นมากๆได
0: ้แล้วพอมันเย็นพอเรามาเคี้ยวก็เลยจะไม่เจ็บ
1: ก็จะไม่ค่อยปวดเหมือนลดความบวมได้ด้วยค่ะแล้วก
0: ็
1: ให้คุณแม่เนี่ยแหละช่วยนวดเหงือก
0: นวดเหงือก
1: นวดเหงือกให้ลูกแต่ต้องระวังโดนงับเนาะบางทีแบบกัดเข้าไปเลยทีนี้นวดเหงือกก็ช่วยได้ค่ะอาจารย
0: ์อาจารย์แล้วจริงๆเนี่ยเวลาที่เขาอมนิ้วหรือว่าอมเท้าแบบในคลิปน่ารักน่ารักของเราเนี่ยค่ะอาจารย์ทำไมเราไม่อยากให้เขาอมล่ะก็เขาอมแล้วเขาสบายดีอ่ะ
1: จริงๆตอนเด็กๆเราก็ไม่ได้ห้าม
0: เราคะเราสามารถเอาเท้าขึ้นมาอมอย่างน
1: ี้ได้เลยเขาเป็นพัฒนาการตามวัย
0: คือกำลังคิดว่าน้องต้องยืดหยุ่นตัวดีมาก
1: แต่จริงๆคุณจริงๆเด็กน่าจะอมเท้าสักเมื่อกี้ไม่เคยมีการศึกษานะอาจารย์เพราะมันถือเป็นเรื่องปกติน่าจะเยอะมากน่าจะมากกว่า 50%
0: ความยืดหยุ่นตัวของเขาต้องดีมากคือถ้าคุณ50แล้วคุณอมเท้าได้นี่ถือว่าคุณใจนักกายกรรมเลยล่ะหนึ่งสองไหมเพราะว่ากระดูกหลังมันเริ่มสุดแล้วไง
1: ฉันต้องลองไปตรวจ
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ือของเรานี่80นี่ตัดเล็บเท้าได้นี่ชื่นชมเลยนะ
1: ชื่นชมเลยนะ
0: เพราะว่าแบบว่าการค
1: งตัวการลองทำการศึกษา
0: ใช่
1: ตอนเด็กอมนิ้ว
0: ใช่เราต้องทำการศึกษาว่าตอนเล็กๆเนี่ยคุณยายเรา
1: เคยอมเท้า
0: ต
1: ั
0: วเองหรือเปล่าความยืดหยุ่นสูงมากเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่อยากให้เขาอมอะคะอาจารย์ก็จริงๆอย่างน้องน้อยอย่างเบบี้น้อยในคลิปนี้เขาอยู่ในเตียงเนาะ
1: จริงๆถ้าเขาอมแล้วไม่ได้มีปัญหาสุขภาพเช่นจริงๆที่เจอบ่อยสุดก็คือเป็นผื่นแดงๆรอบปาก
0: เพราะเวลา
1: อมน้ำลายมันก็จะแบบ
0: ก็คือน้ำลายมากัดปากนั่นเอง
1: หรือว่าก็คือเลอะไปถึงคอเนื่องจากว่า
0: น้ำลายย้อยแล้วนะอาจารย
1: ์อาจารย์เวลาอม
0: มันจำใหญ่ยืดเนี่ย
1: พอมันฟินใช่ไหมมันก็ดูดจุ๊กจุ๊กจุ๊กอย่างที่อาจารย์บอกมันไม่ใช่แค่นิ้วแล้วมันคือกำปั้น
0: ทีนี้น้ำลงน้ำลายอะไรก็ย้อยออกมาหมด
1: ย้อยออกมาหมดเลยเคยเจอคนไข้ที่แบบคอแดงไปหมดเลย
0: แล้วมือล่ะอาจารย์มือเขาจะเปื่อยไหม
1: จะเหลืออาจารย
0: ์ปากยังเปื่อยเลยเน
1: า
0: ะ
1: ปากยังไม่เหลือก็คือมือก็เป็นไปหมดเลยเคยเจอหนักสุดเมื่อกี้เคยเล่าให้อาจารย์พีทฟังแล้วคือติดเชื้อราที่มือ
0: เนี่ยประเด็นคือมันมายังไงคะอาจารย์
1: เพราะว่าจริงๆเชื้อเราอะผิวหนังเราไม่ได้เป็นผิวหนังที่สะอาดใช่ไหมคะมันก็มีเชื้อโรคเป็นลานตัวที่อยู่บนผิวของเราเชื้อราก็เป็นหนึ่งในนั้นทีนี้ถ้ามันชื้นแฉะอยู่ตลอดเวลาโดนน้ำลายอยู่ตลอดเวลาแล้วเล็บเราก็ไม่ค่อยจะเล็บเด็กๆอ่ะก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงมากมันจะบางใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ผิวหนังบริเวณนั้นมันก็โดนน้ำลายซ้ำๆเกราะป้องกันผิวหนังก็เสียไปใช่เชื้อรามันก็ไปติดอยู่ตรงผิวหนังได้ทีนี้ก็เลยเล็บก็พังไปด้วย
0: อาจารย์แล้วถ้า
1: อักเสบ
0: เท่านิ้ววินเชื้อราแล้วปากเขาจะเหลือไหมฮะปากเขาจะเป็นเชื้อราไปด้วย
1: ม
0: ัน
1: ก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าเขาก็เอานิ้วที่มีเชื้อราเข
0: ้
1: าไปในปากอีก
0: อาจารย์แล้วอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะแย่แบบเลวร้ายสุดๆแบบเข้าสมองอะไรอย่าง
1: น
0: ี้มี
1: จริงๆก็ไม่น่าจะขนาดนั้นถ้าเขาเป็นเด็กที่ภูมิคุ้มกันปกตินะคะอาจารย์แต่ว่าถ้าเขาเป็นเด็กป่วยก็มีโอกาสเนาะที่อาจจะทำให้เชื้อลุกลามเข้าไปได
0: ้มีคนบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราดูดนิ้วเยอะๆเนี่ยเราจะติดเชื้อพยาธิได้ด้วย
1: มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอานิ้วอะไรไป
0: จิ้มโดนอะไร
1: มาก่อนถูกไหมคะถ้าเกิดเป็นวัยที่เริ่มแบบคลานได้และออกไปเล่นสุกซนนอกบ้านเจอดินที่มีพยาธิอย่างเงี้ยแต่พยาธิจริงมันไม่ค่อยมาทางมือเนาะอาจารย์มันจะมาทางเท้ามากกว่าที่เราเคยได้ยิน
0: ค่ะ
1: พวกพยาธิชายเท้าแต่ว่าสมัยนี้ก็น่าจะน้อยลงไปเยอะมากแล้ว
0: หรือกินเข้าไปอาหาร
1: กินเข้าไปทางอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นไปได
0: ้แล้วเรามีวิธียังไงไหมคะอาจารย์ที่เราบอกว่าจะได้ลดการติดเชื้อในการอม
1: ค่ะ
0: อวัยวะต่างๆเล็บนิ้วมือเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราควรจะต้องแบบถังท่าพี่ก็คิดนะว่าถ้าเราเป็นคุณแม่ของเบบี้อย่างนี้เราก็จะต้องแบบเช็ดแอลกอฮอล์ให้สะอาดอย่างน้อยถ้าเธอจะอมเธอก็จะได้อมแบบสเตอร์ไลน์ไปเลยอย่างนี้อาจารย์ไม่มันไม่ใช่จะเป็นต้องไม่ถูกแน่เลย
1: จริงๆ
0: เพราะว่าเราคิดแบบหมอผู้ใหญ
1: ่ถ้ายังไม่ก่อเรื่องอะไรเขาก็อมได้ตามพัฒนาการของเขาแต่ก็อยากให้เหมือนแบบเช็ดมือหน่อยไม่ใช่ว่าแบบอมแล้วไปจับของเราเห็นแล้วโอ้โหไปจับพื้นแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรลูกพัฒนาการปกติอมต่อเงี้ยก็ไม่ควรค่ะก็ควรจะทำความสะอาดที่อาจารย์บอกเราจะใช้พาลูกไปล้างมือก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นแบบแอลกอฮอล์สเปรย์ที่มันเป็นรุ่นที่สามารถกินเข้าไปได้เขาเขียนว่าเป็นฟู้ดเกรดอ่ะเด็กก็สามารถกินเข้าไปได้หรือว่าใช้ผ้าเปียก
0: แต่ถ้าสเปรย์เยอะน้องจะเมาไหม
1: น้องเอาแบบนี้
0: น้องกินแอลกอฮอล์
1: นี่ขำมันนี่น้องขำ
0: เอาเมาได้นะปีนมันแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์สูงนะคะอัน
2: น
0: ี้
2: บอกว่า
0: เป็น
2: ฟู้ดเกรดจริงๆอ
1: าจารย์พี่รู้ไหมว่ามันมี
0: จริงใช่ไหม
1: มีเคสที่เขียน
0: ไม่เชื่ออย่าง
1: รายงานเลยนะคะ
0: หมอผู้สูงอายุก
1: ็
0: เนี่ยแหละก็มีองค์เหมือนกัน
1: ช่วงที่โควิดระบาดเยอะๆ
0: ค่ะใช่แล้วก็สเปรย์กันเล็กมากค่ะ
1: แต่อันเนี้ยเขาไม่ได้เป็นแบบเพราะสเปรย์เยอะแล้วกินเข้าไปนะคะแต่ว่ามันเป็นขวดสเปรย์ที่น่ารักจังเลย
0: อ๋อเขาเลยเอาไปกิน
1: เด็กน้อยก็ไม่รู้ว่าคืนนี้คือแอลกอฮอล์ที่เอาไว้ล้างมือก็คือกินเข้าไปแม่ก็งงมากกลับมาปะเอาลูกสลบไปจาน
0: เดินเป๋ไปเป๋มา
1: ก็คือเมาแอลกอฮอล์
0: อ๋อเห็นไหมล่ะปี
1: เกิดขึ้นได้
0: ใช่ไหมเรื่องบางเรื่องก็เกิดได้ในวงการแพทย์นะถึงแม้ว่าคุณคิดว่าโอกาสจะเกิดน้อยก็ตาม
1: ใช่แต่ก็มีจริงค่ะ
0: โอ้แล้วทีนี้เราควรจะเลือกระหว่างล้างมือเขาหรือว่าใช้แอลกอฮอล์ดีหล่ะจาน
1: จริงๆถ้าด้วยเรื่องการฆ่าเชื้อโรคคิดว่าอะไรฆ่าได้มากกว่ากันล้างมือด้วยน้ำสบู่กับใช้แอลกอฮอล์ค่ะจาน
0: คือเราก็เอาง่ายเขาว่า
1: แอลกอฮอล์
0: ใช่เพราะว่าถ้าเราแบบมีลูกหลายคนเนา
1: ะ
0: หรือเราเป็นคุณครูโรงเรียนอนุบาลนี่เราก็วาวุ่นเนี่ยเราก็เอามาก็สเปรย์แต่จริงๆมันน่าจะต้องล้างสบู
1: ่ใช่ล้างสบู่ได้ดีกว่า
2: ส่วนตัวหนูชอบล้างกับน้ำเปล่าแล้วก็สบู่มากกว่าคือมันเป็นฟิลลิ่งที่รู้สึกดีกว่าค่ะเหม
1: ือ
2: นถ้าสมมติเราไปจับอะไรเหนียวๆหรือสกปรกมาบางทีสเปรย์มันรู้สึกมันเอาไม่อยู่ค่ะชอบล้างผ่านน้ำมากกว่า
1: จริงๆก็คือล้างมือด้วยน้ำสบู่ดีกว่าฆ่าเชื้อโรคได้กว้างกว่าการใช้แอลกอฮอล
0: ์แต่เราต้องล้างแบบถูกวิธีใช่ไหมอาจารย
1: ์แฮปปี้เบิร์ธเดย์
0: ใช่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ใช่ต้องร้องให้จบเพลง
1: ใช่ร้องให้จบเพลงแต่ว่าถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ที่เราก็ไม่ล้างสบู่ไม่ได้แอลกอฮอล์ก็ยังใช้ประโยชน์ได้อ
0: ย่างที่น้องปิ่นบอกเนาะถ้ามันเปื้อนอะไรอะที่เราแบบไม่
1: เหนียวเนอะเนอะอาจารย์จะมาแอลกอฮอล์อย่างเดียว
0: ม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: ไม
1: ่
0: ได้มันก็ต้องล่องโดนน้ำด้วยแล้วเวลาที่สมมติเราบอกว่าเราต้องรักษาความสะอาดนะเพื่อที่ว่าเวลาน้องๆหนูๆอมนิ้วอมอะไรอมเท้าก็ตามเนี่ยจะได้ไม่ติดเชื้อโรคแล้วเราถ้าเราไปล้างเราต้องล้างทุกบ่อยไหมอาจารย์เกิดเราไปล้างเข้าไปบ่อยเดี๋ยวผิวเขาแห้งอีกนะ
1: จริงอันนี้ก็คือเจอเหมือนกันจริงๆช่วงโควิดที่เราล้างมือแบบเยอะมากก็คือมือเหี่ยวไปเลย
0: ใช่ก็
1: ล้างเท่าที่จำเป็นถ้ามันไม่ได้เละเทะมากอะไรก็เช็ดแห้งไปได้เลยค่ะแค่เอาน้ำลายออกไปจากบริเวณที่มันโดนซ้ำ
0: ๆ
1: ก็ลดการอักเสบได้ระดับหนึ่ง
0: เอาไม่เชื่ออย่าลบหลู่น้ำลายเนี่ยกัดผิวเยอะนะคะ
1: ใช่
0: เพราะอย่างผู้สูงอายุอ่ะ
1: อาจารย
0: ์คือไม่เขาก็ไม่ได้อมนิ้วหรอกนะแต่ว่าผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยเขาจะใส่ฟันปลอมใช่ไหมอาจารย์ทีนี้บางท่านเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ละพอไม่ได้ใส่ฟันปลอมปุ๊บมุมปากอ่ะมันก็จะตกลงตามอายุน้ำลายก็จะมาขังตรงมุมปากก็จะทำให้มุมปากของผู้สูงอายุนี่เป็นแผลได้นะใช่แล้วก็บางทีก็มีเชื้อราอย่างที่อาจารย์บอกก
1: ็
0: ติ ดไปตรงมุมปากใช่แล้วก็ผู้ดูแลหรือลูกหลานก็น่ารักก็มาบอกว่าอาจารย์คุณยายเป็นปากนกกระจอกก็บอกว่าไม่ใช่ปากนกกระจอกนะนี่เป็นแบบว่ามุมปากอักเสบจากน้ำลายมาขังอาจารย์แต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกนะคะบอกว่าตัวเล็กๆอะอมได้ไม่เป็นไรอาจารย์กี่ขวบคะที่เราจะบอกว่า ลูกคะ
1: นี่ไม่โอเค
0: เราไม่โอเคคุณแม่ไม่โอเคค่ะ
1: จริงมันไม่ได้มีตัวเลขแบบเป๊ะเท่านี้ต้องนั่นแต่ประมาณแล้วกันค่ะสัก3ขวบ
0: 3ขวบ
1: ถ้าหนูยังอมอยู่เนี่ยหนูไม่ได้อมเพราะว่า
0: หนูต้องมาเคลียร์คุณแม่ละ
1: หนูอาจจะต้องมาดูแล้วว่าหนูไม่น่าจะหิวแล้วล่ะเพราะ3ขวบก็ต้องบอกแล้วใช่มั้ย
0: แล้ว3ขวบหนูก็ต้องหยิบขนมกินได
1: ้ถ้าหนูยังอมอยู่มันจะเป็นจริงๆโรคที่น่ากลัวสุดคือออทิสติกอาจารย
0: ์
1: มันก็จะมีเด็กบางคนที่มาด้วยพฤติกรรมอมนิ้วได
0: ้ก็คือเขาอมนิ้วเพื่อ
1: เขาบอกเหมือนกับตีตัวเองแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เจอบ่อยนะคะแต่ว่าจริงๆออทิสติกมันก็ไม่ได้แบบฉันอมนิ้วมันออทิสติกมันก็จะมาด้วยปัญหาอื่นด้วยใช่ป่ะพูดช้าไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยพัฒนาการช้าร่วมด้วยแต่อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่ง
0: อาจจะมี
1: อาจจะมี
0: เชียร์นี่เขาอาจจะอยากจะสื่อสารก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: มันก็อาจจะบอกยาวมันคืออะไรค่ะอันอื่นที่เราอาจจะต้องดูก็คือเขาจะมีความเครียดอันนี้ของจริงแล้ว
0: ค่ะ
1: มีปัญหา
0: คือถ้าโตละ
1: ใช่โตแล้วเธอไม่น่าจะหิวเธอไม่น่าจะทำเพราะแต่บางคนเนี่ยทำเพราะว่าติด
0: ใช่เหมือนเพื่อนพีทนะที่กัดเล็บนะอาจารย
1: ์
0: ก็ถามบอกว่าเธอกัดเล็บทำไมอ่ะแล้วสมัยก่อนนะคะอาจารย์เกิดทันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพีทเนี่ยเป็นรุ่นแบบว่าเลิกเรียนแล้วต้องทำเวร
1: เ
0: พราะทำความสะอาดห้องแล้วก็เพื่อนก็ถูพื้นด้วยกันแล้วเพื่อนก็กัดเล็บด้วยก็จะดีเหรอเพื่อนใช่ใช่แต
1: ่
0: เพื่อนบอกว่าเพื่อนกัดแล้วเพื่อนฟินเพื่อนสบายใจ
1: บางคนทำเพราะว่าความฟินติดขวดนมแล้วแม่แบบเอาขวดนมออกฉันดูดนิ้วก็ได้ อันนี้ทำเพราะความเคยชินจริงๆฟินแล้วมันให้ชินเนาะมันก็เลยทำไปเพราะความเคยชินแหละตอนหลังอาจจะไม่ได้ฟินมากแล้วแต่ว่าฉันเคยทำแบบนี้แล้วมันก็โอเคก็เลยทำไปอันนี้ต้องเลิกนะคะ
0: อาจารย์ทีนี้แหละปัญหาอยู่ตรงนี้แหละพอถึงวัยที่คุณแม่ไม่โอเคค่ะอาจารย์เราจะเลิกจะเลิกยังไงก่อนอาจารย์อ๋อเราจะเอานิ้วเอายังไงเอานิ้วไปใส่นวมไว้เอ้าก็ถ้าใส่นวมมันไม่มีนิ้วให้ดูดไงใช่ป่ะแล้วน
1: ้องอมนวม
0: เข้าไปทั้งนวมเลยน้องก็เอานวมไต่หน้าตัวเองไม่ใช่
2: กลายเป็นว่าน้องอ้าปากกว้างกว่าเดิม
1: เออใช่เพื่อเอานวมใส่เข้าไป
0: หรือไม่น้องก็แทะไม่ใช่แล้วอ่ะเออมันทำยังไงล่ะอาจารย์มันเลิกยากนะเวลาเราติดอะไรอ่ะ
1: จริงเขาก็บอกว่าให้เบี่ยงเบนความสนใจชวนไปทำอย่างอื่นหาอย่างอื่นให้ทำแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าจังหวะที่เขาอมนิ้วว่ามันทำตอนไหนเช่นบางคนแบบเบื่อไม่มีอะไรทำ
0: อันนี้ชวนไปทำอย่าง

0: ออกปุ๊บมันก็แบบ
1: โอ้น้องน้อง
0: โอ้
1: โอ้ยน้องแบบทำไมโอ้น้องสงสัย
2: ก็ฟินอยู่อาจารย์ใช่ไหมเราก็ต้องหาฟินถ้าเราจะเอาออกเราก็ต้องหาอื่นให้เขาทำนะคะความสุข
1: โอ้ยอาจารย์แล้วเล็กอย่างนี้จะไปหาอะไรให้ทำ
2: ก็เล่นกุ้งกิ้งอะไรไปอาจารย์คุยกันเล่นกุ้งกิ้งคุยกับเขาอ่านนิทานของเล่นเด็กมีเยอะแยะ
1: อาจารย์แล้วเดี๋ยวก็อมของเล่นอีกแง มีนะเคยเห็นนะเด็กอมตุ๊กตาจนหูเหอเปื่อยก็มีอาจารย์
2: ม
1: ี
2: ค่ะมี
1: และอันนี้ก็ต้องเลิกอีก
2: ก็ต้องเลิกอีกสุดท้ายแล้วเขาต้องเลิกอมทุกอย่างอะค่ะอาจารย
1: ์อาจารย์แต่ว่ามันมีความเชื่ออยู่นะ
2: ว่า
1: เอาอะไรขมๆไปทาแล้วเด็กจะไม่อมจริงไหมคะอาจารย์
2: จริงๆอันนี้มันทำแล้วเหมือนเป็นการลงโทษเขา
1: โอ้
2: เขาก็ค่อยไม่ค่อยอยากให้ทำ
1: ใหญ่เขายิ่งเครียดอีก
2: แต่จริงๆอะเราก็ยังอนุโลมให้ทำได้ในกรณีที่เราทำทุกวิถีทางแล้วหูแล้วฉันก็เบี่ยงเบนเธอสุดๆแล้ว
1: ชวนเล่นก็แล้ว
2: ก็ยังทำอยู่แล้วมันก่อให้เกิดปัญหาแล้วเช่นแบบ
1: เช่นอะไร
2: ก็ยนนะว่าเคยเจอคนนึงค่ะอมคือนอกจากติดเชื้อราที่เคยเจอหนักสุดคือเป็นเหมือนตาปลาคือมันด้านอะอมแล้วเขาเหมือนดูดดูด
1: คือดูดด้วยแล้วก็เอาฟันขบด้วย
2: ก็คือตรงเนี้ยก็ปูดขึ้นมาเป็นแบบแข็งแข็งอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาก็เลยต้องทานที่อาจารย์บอกก็คือบอระเพ็ดใช่ไหมคะ
1: อ๋อใช่ใช
2: ่แต่ว่าสุดท้ายยังไงคะไม่ได้ผล
1: เอาจริงเหรอ
2: ไม่ได้ผล
1: แล้วเราทำยังไงคะอาจารย์เราก็ต้องให้น้องทบนิ้วนะเขาจะดูดนิ้วอื่นไหมถ้าเราไม่ก็ดูดนิ้ว
2: จริงๆก็มีคนเนี่ยพยายามไปดูดนิ้วอื่นแทน
1: มีไหมคะ
2: มีค่ะ
1: โอ้เห็นไหม
2: แต่เดี๋ยวนี้มันมีหลายอย่างเลยนะคะที่ช่วยได้ถ้าโตขึ้นมาหน่อยส่วนตัวที่เคยใช้วิธีทำก็คือให้แปะพลาสเตอร์ค่ะอาจารย์เหมือนแบบ
1: พลาสเตอร์
2: ช่วยเตือนเขาเพราะว่าเขาเริ่มโตแล้วอะพอเขาเอาขึ้นมาเขาจะแบบอ๋อไม่โอมแล้วก็จะเป็นการเตือนที่ดูไม่รุนแรงหรือว่าอาจจะตกลงกัน
1: พลาสเตอร์ต้องมีลายตุ๊กตุ่น
2: อาจจะให้เขาลองเลือกดู
1: คืออย่างนี้หลานพิษเนี่ยมีความเชื่อนะคะจ๊ะว่าถ้าติดพลาสเตอร์ที่เป็นลายสัตว์มันจะมีพลาสเตอร์รุ่นหนึ่งเรื่องชื่อรุ่นว่า Zoo Party จะมีสัตว์เยอะแยะเลยค่ะแล้วน้องเป็นเด็กชอบสัตว
2: ์
1: น้องบอกว่าไม่ว่าน้องจะว่าเราจะเจ็บปวดจากอะไรก็ตามมีแผลหรือไม่มีแผลการติด Zoo Party จะทำให้หายค่ะ ก็เลยกำลังคิดว่าเอ๊ะถ้าเราติดแล้วน้องจะแบบสมมุติว่าแบบเด็กติดแล้วอ๋อถ้าเห็นตัวนี้บนนิ้วแต่ว่าดูดไม่ได
2: ้ก็น่าจะดีนะคะ
1: เป็นการสร้าง
2: เราจะต้องถามก่อนว่า
1: เงื่อนไขให้เขา
2: น่าสนใจ
1: เราจะไม่กินหมีแพนด้านะลูกอย่างเงี้ย
2: ดีค่ะ
1: แล้วนอกจากบอระเพ็ดหรือว่าเตือนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะ
2: จริงๆหมอพัฒนาการบอกว่าเขาก็จะเลิกไปเองค่ะอาจารย
1: ์อ๋อในที่สุดเซ็ง
2: ใช
1: ่อ๋อทำซ้ำๆเบื่อละไม
2: ่จริงไหมว่าคนไข้หนูเคยเลิกจากอะไรรู้ป่ะคะเป็นมือเท้าปาก
1: อ๋อ
2: แล้วมันก็เจ็บมากเลยไงการเอาอะไรเข้าไปปากอีกอ่ะแม่บอกหลังหายก็คือเลิกองไปเอง
1: โอ
2: ้คือบางคน
1: เ
2: นี่ย
1: เรียนรู้ชีวิตผ่านการเจ็บปวด
2: จริงๆคุยไปคุยมาเหมือนเลิกบุหรี่อ่ะคือบอกไปเถอะทำไปเถอะให้เลิกสุดท้ายวันนึงเธอก็เห็นสัจธรรมว่าอ
1: ๋อ
2: ฉันก็ต้องเลิกละ
1: อ๋อแบบนี้
2: มีหลายคนที่แบบอยู่ดีก็เลิกไปเอง
1: ค่ะ
2: แต่ส่วนมากมันจะถ้าไอ้พวกเลิกไปเองอ่ะส่วนมากมันจะต้องแบบเจ็บป่วยอะไรสักอย่างนึงก่อน
0: อันนี้แชร์ค่ะอาจารย์เพราะว่ามีเพื่อนผู้ชายเหมือนกันที่อยากเลิกบุหรี่ค่ะแต่ก็เลิกไม่ได้สักทีจนกระทั่งตัวเองเนี่ยติดโควิดแล้วก็ลองโควิดอย่างรุนแรงค่ะอาจารย์คือไอ
1: เหนื่อยมาก
0: ไอแทบจะตายค่ะอาจารย์สุดท้ายก็เหมือนแบบ
1: ลาก่อน
0: หนูก็เลยถามไปว่าอ้าวแล้วถ้าวันนี้ไม่ได้เป็นอะไรจะเลิกไหมเขาบอกก็คงไม
2: ่ก็คงไม่ใช่ไหม
0: เรียนรู้จากความเจ็บ
1: คนเราเรียนรู้จากความเจ็บปวดและย้ำซ้ำด้วยนะคะถ้าเราเจ็บปวดซ้ำๆเราจะเลิกเองอาจารย์แล้วในเรื่องของการดูดน
2: ิ้
1: วต่างๆเนี่ยค่ะอาจารย์มันนอกจากดูดนิ้วเนี่ยแล้วดูดสิ่งของอื่นด้วยหรือว่าแบบมันพอเขาโตเนี่ย
2: ค่ะ
1: มันมีไหมอาจารย์ที่โตมากๆแล้วยังดูดอยู่อีกถ้าเขาไม่เป็นออทิสติกนะอาจารย
2: ์มี
1: ก็ยังมีอีกเหรอ
2: มีค่ะดูดอะไรคะดูดขวดนมที่แบบเด็กไทยยากมากใช่จริงๆเราพยายามให้เด็ก
1: บางคนบอกว่าถ้าดูดแล้วฟันจะเสีย
2: ใช่ถูกต้องค่ะคืออย่างไอ้จุกปอมที่เราแบบอนุญาตให้เขาดูดได้ก็มีทฤษฎีว่าช่วงที่ฟันขึ้นก็ควรจะเลิกเพราะมันจะทำให้ฟันที่ขึ้นมาไม่สวยจริงๆนิ้วก็ถือเป็นจุกปอมอันนึงอยู่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรายังดูดช่วงที่มีฟันอยู่ฟันเขาอาจจะไม่สวยน้องเกิด
1: อาจารย์โตที่สุดที่อาจารย์เคยเจอที่ยังดูดนิ้วอยู่แล้วเลิกไม่ได้
2: จริงๆไม่เจอหัวดูดนิ้วที่โตสุดเหรอคะก็อาจจะ 4-5 ขวบอาจารย์ก็ไม่ค่อยเยอะมาก
1: เราต้องให้ยาลดความวิตกกังวลน้องไหมคะเราจะได้ไม่ดูด
2: จริงแล้วก็คุยกับเขาเลยเพราะเขาโตแบบรู้เรื่องแล้วแล้วก็คุยกับเขาว่าถ้าหนูทำได้เนี่ย จะได้รับความชื่นชม
1: จะได้รับดาวไปหนึ่ง

0: ไปได้ปล่า
1: ก
0: ็คือใช้ไอ้การใช้สตาร์ชาร์ตหรือว่าการให้ดาวเนาะว่าแบบถ้าหนูสะสมครบ10ดาวอย่างเงี้ยก็หนูจะได้รางวัลที่หนูอยากได้จริงๆพอเขาทำได้ดีสักพักนึงอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาก็ไม่ต้องใช้มันแล้วเขาก็จะเลือกได้สำเร็จ
1: มีเด็กที่ต้องกินยาไหมอาจารย
0: ์ด้วยการดูดนิ้วเนี่ยเหรอคะอาจารย์
1: เหมือนกับใช่เหมือนกับลดย้ำคิดย้ำทำพฤติกรรมเขาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: จริงๆในเด็กเล็กเนี่ยไม่ค่อยทำ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะแต่อีกอันนึงที่เคยเจอก็คือดูดขวดนม
1: แล้ว
0: เยอะสุดคือป.6
1: ป.6ขวดนมอยู่แล้ว
0: กินขวดนมคือจริงๆเขามาหาด้วยเรื่องอื่นเป็นผื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอฟังแบบได้แล้วยังกินขวดนมอยู่เลยป.6 คือเลิกตรวจ
1: แล้วฟันน้องฟันน้องไม่เสียไปแล้วเหรอคะจาง
0: ก็มีฟันผุอยู่บ้างแต่ว่าแบบคุณย่าคุณยายก็คือตามใจมาระดับนึงพูดอยู่เป็นปีค่ะอาจารย์กว่าจะเลิกได้
1: อ๋อแต่เขาก็เลิกเอง
0: เขาก็เลิกเอง
1: ค่อยๆเลิกเอง
0: แต่เขาก็โตมากเกินไปแหละจริงๆเขาก็ขวดนมเนี่ย
1: ฟันเขาก็น่าจะ
0: ใช่คือถ้า1 ขวบแล้วนะคะพยายามเลิกเลยยิ่งปล่อยไว้ยิ่งโตยิ่งมีเหตุผลเด็กบางคนเนี่ยสามารถหาขวดนมได้เธอรู้ว่ามีขวดนมเก็บอย
1: ู่เพราะว่าเขาโตแล้ว
0: ใช่เขาก็รู้ว่าเอาขวดนมอยู่ตรงนี้ฉันเอานมเทใส่กล่องดูดเองได้
1: เลย
0: อ่าใช่
1: อ๋อพอโตขึ้นมาแล้วทำเองเลย
0: เคยมีคุณหมอซึ่งไม่รู้ว่าน้องเขาจะดูรายการอยู่หรือเปล่าเขาเล่าให้ฟังว่าผมจำได้เลยอาจารย์ว่าตอนผมอยู่อนุบาล1
1: เพื่อนตัวเขาเอง
0: ใช่ตัวเขาเองเพื่อนเกือบทั้งห้องอ่ะเลิกหมดแล้วขวดนม
1: ค่ะ
0: มันก็รู้สึกว่าอ้าวเพื่อนก็เลิกแล้วแต่ตอนนั้นก็ยังเลิกไม่ได้
1: เราก็ยังชอบอย
0: ู่ใช่สิ่งที่เขาทำคือต้องไปแอบอยู่มุมห้องแล้วก็ดูดขวดนมเอาไปโรงเรียนใช่หลังจากนั้นมาเขาก็เลยเริ่มมีแรงฮึดว่าแบบ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้แล้ว
1: จะดูดคนเดียวในห้องไม่ได้
0: เขาก็เลยเลิก
2: ตัวหนูเองก็เลิกตอนป.1ค่ะจ้าคือจำได้เลยว่ากลับมาจากโรงเรียนนะคะคือไม่ได้เอาขวดนมไปโรงเรียนนะคะแต่กลับมาจากโรงเรียนรู้สึกว่าอยากกินแบบอยากดูขวดนมมากจนถึงขั้นที่หนูไปในครัวแล้วก็แกะนม
0: เห็นไหมเด็กคนนั้นคือคนนี้แหละ
1: จุดจริงๆแล้วนั่นเป็นน้องปิ่นในอีกคนหนึ่ง
0: ใช่
1: แล้วน้องปิ่นเลิกแล้วน้องปิ่นเลิกได้ยังไงคะ
2: คือตอนนั้นนะคะเริ่มจากการที่แม่เอาไปแอบ
1: เอาไปซ่อน
2: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนพอ
1: สรุปว่าไม่มีใครฉลาดทันผู้ปกครองหรอกค่ะ
2: แล้วก็เหมือนพอไปโรงเรียนนะคะแล้วก็เริ่มแบบมีเพื่อนทำกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่านี่โดดยางเล่นหมากเนี่ยมันไม่ว่างให้ไปขี่ขี่บนโ
1: รงเรียนแบบนี้
0: นี่เป็นเรื่องที่จำได้เลยนะนี่คือ6-7 ขวบตอนนี้ยังจำได้แสดงว่ามันแบบฝังใจ
2: ตอนนั้นหนูจำได้เลยว่าหนูพยายามที่จะดูดนมจากหลอดค่ะแต่ฟิลลิ่งและความรู้สึกมันเหมือนมันไม่เหมือนกันเลยค่ะรู้สึกว่าม
1: ันไม่เหมือนแต่มันเป็นนมเหมือนกันนะคะ
2: ยังไม่อยากจะดูดจากจุกขวดนมค่ะอาจารย
1: ์แสดงว่ามันเป็นจุกที่ทำให้จุกขวดนมที่ทำให้หนูรู้สึกสบายใจ
0: ว่าการดูด
1: ไม่ใช่นม
0: การดูดที่มันแบบฟิน
2: ใช่แล้วแต่รู้สึกฟินมันรู้สึกว่ามันเป็นนิ่มๆอ่ะมันดูดแล้วมันได้อรรถรสกว่าการใช้หลอดแข็งๆเนี่ยค
0: ่ะแต่ว่าเลิกได้ในที่สุด
1: จ้าม
0: ันต้องเลิกได้
1: เขาบอกว่าเก่งมากมันต้องมีความยับยั้งชั่งใจสูงมากเนาะการที่เราจะแบบว่าหยุดดูดขวดนมหรือของที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอกจากพฤติกรรมการดูดนี่นะอาจารย์ก็จะมีพฤติกรรมการติดอย่างอื่นติดผ้าเน่าติดน้องเน่า
0: ติดน้องเน่า
1: น้องเน่าต่างๆอาจารย์อันนี้อยู่ในหมวดพฤติกรรมเดียวกันไหมอาจารย
0: ์จริงๆ
1: กับการดูด
0: ต้องบอกจังว่ามันก็เป็นภาวะปกติอีกแล้วค่ะ
1: เอาจริงเหรอคะการที่เราติดน้องเน่านี่เป็นเห็นไหมคุณแม่คะตุ๊กตาของลูกที่บ้านที่มาตั้งแต่สมัยป.1อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
0: จริงๆช่วงนึงที่เขาดูดแบบดูดนิ้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะเข้านอนด้วยตัวเองกล่อมตัวเองหลับอย่างเงี้ยเขาก็จะทำอยู่ประมาณ 6-7 เดือนช่วง 8-9 เดือนแล้วก็จะแนะนำให้ผู้ปกครองเปลี่ยนของค่ะเอาของอันเนี้ยมาทำให้ฉันหลับแทนโดยการที่ไม่ติดผ้าตอนที่ไม่ติดนิ้ว
1: เราเมื่อติดผ้าเน่าแทน
0: ติดผ้าเน่าแทนแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือผ้าเน่านั้นต้องไม่อยู่ในปากจับเอาก็ได้ค่ะอาจารย
1: ์บางคนเอามาใส่ปากอีก
0: ใส่ปากอีกอันนี้ไม่แก้ปัญหามันก็เหมือนดูดนิ้วแต่ถ้าเขาเอามาจับไว้เขาแค่มากอดไว้ได้หนูจะมีน้องไปถึงอายุเท่าไหร่ก็ได้
1: เพราะว่าจริงๆอ่ะจำได้ว่าและทุกคนเริ่มลำลึกความหลัง จำได้ว่าตอนมัธยม
0: ค่ะ
1: ไปเข้าค่ายยุวกาชาติเนี่ยอาจารย์แล้วก็มีเพื่อนต้องเอาผ้าห่มเน่าไปด้วย หนึ่งผืน อยู่ในกระเป๋าของนางก็แบบเธอเอามาทำไมเพื่อนบอกว่าก็ ็ต้องเอามาไว้ห่มนอนก็แบบอ้าแต่ว่าที่ค่ายเขามีผ้าห่มไหมเธอนะก็ยังไม่เข้าใจอ
0: าจารย์ไม่ติดอะไรเลยหรออ
1: ๋ออะไรนะคะ
0: ไม่ติดอาจารย์ไม่ติดอะไรเลยไม่มี
1: ไม่มีติดตุ๊กตาเป็นลูกนอนแล้วต้องมีตุ๊กต
0: า
1: แต่ว่าไม่ได้สเปซิฟิกนะว่าจะต้องเป็นคนนี้เท่านั้น
0: คนไหนก็ได้
1: แต่ขอให้เป็นตุ๊กตาจะต้องมีไว้กอดหนึ่งตัวแต่ว่าเพื่อนนี่คือเอาผ้า
0: ต้องเป็นอันนี้เท่านั้น
1: แล้วยังไงอ่ะแล้วถ้าผ้าไปซักแล้วทำยังไงเพื่อนบอกว่าถ้าไม่แห้งก็คือมันจะต้องแห้ง
2: ใช่ค่ะอาจารย์
1: ใช่ไหม
2: เป็นตัวแทนของคนติดผ้าเน่าเหมือนกันไม่ได้
1: บอกว่าอ่ะเราเกิดแม่เธอเอาไปซักหน้าฝนน่ะเขาบอกไม่ได้มันต้องแห้งไม่งั้นฉันนอนไม่ได้เอาไปเป่าเลยนะคะอันนั้นผ้าเน่านะคะไม่ใช่ผม
0: แต่คนนี้คือเก่งมากนอกจากหานมกินเองได้ยังเป่าผ้าเน่าได้ด้วย
2: บอกเลยว่าหัวข้อนี้ค่อนข้างรีเลทกับหนูมากเพราะว่าตอน
1: คือจริงๆอ่ะโคโปรก็อยากรู้แหละว่าตัวเองผิดปกติไหมไงก็เลยมาบังคับให้เราคุยกันหัว
0: จริงๆก็มีผ้าเน่าเหมือนกันนะจ๊ะ
1: อ๋อจริงเหรอคะ
0: แต่ว่า
1: ผ้าเน่านี่อายุเท่าไหร่ก็ไม่ผิด
0: ไม่แต่แม่แอบดูอยู่แหละแม่แบบเออไม่บอก
1: แม่บอกว่าอ้าน้ำฝนแม่ว่าแม่ทิ้งไปแล้วนะ
0: เอาทันแม่ซักจนขาดเป็นริ้วเลย
1: แล้วอาจารย์น้ำฝนทำไงคะ
0: แม่พยายามหาอันใหม่มาแทนแต่มันไม่นิ่มเหม
2: ือนเดิม
0: แต่หนูไม่กินนะอาจารย์หนูเอามาจับถูๆมันก็นิ่มๆก็ฟินๆนอนไป
1: เสื้อนี้ไม่ต้องแก้อาจารย์
0: ใช่หนูว่าไม่ต้องแก้เพราะมันไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอะไร
1: ยกเว้นเราไม่ยอมซักมัน
2: ใช่แม่แอบเอาไปทิ้ง1ครั้งค่ะตอนประถมเหมือนกัน
0: มันแตก
2: อาจารย
1: ์แล้วหนูปีนทำไงคะไปคุยมาจากขยะ
2: หนูคุยค่ะอาจารย์
1: จริงสินี่เมื่อกี้ล้อเล่นนะเธอไปคุยมาจริงๆหรอ
2: จริงๆอาจารย์แล้วก็เอามาซักด้วยตัวเองมานั่ง
1: งอนงอนงอน
0: ร้องไห้ไป
1: ก็ได้ซัก
0: ไปน้ำตาไหล
2: หนูงอนแม่ไปหลักเดือน
1: เป็นเดือนเลยเหรอคะ
2: ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่เขาอาจจะมีความคิดว่าเออโตแล้วทำไมไม่เลิกสักทีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆหนูไม่ได้ติดมากินมาอมอะไรแต่แค่รู้สึกดีที่แบบได้จับได้แบบมากอดอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายหลังจากนั้นแม่ก็ไม่ยุ่งกับผ้า
0: โอ้แต่จริงๆคิดว่าแบบเนี้ยไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบโอ้ยเลิกเถอะอะไรอย่างเงี้ย
1: คือบางทีมันก็อาจจะขายหน้าผู้ปกครองอาจารย์ขาในฐานะตัวแทนผู้
0: ใหญ่ฝั่งผู้
1: ใหญ่
0: ตัวใหญ
1: ่หมู่บ้านฝั่งผู้ใหญ่เนี่ยก็แบบไอ้ลูกเราก็เลี้ยงมาดีเนาะจะเอาผ้าขาดไปอย่างงี้มันก็อะไรอยู่นะคะมันดูเหมือนที่บ้านเลี้ยงดูมาไม่ดีอะอะไรอย่างงี้ขัดความอบอุ่นหรือเปล่า
0: อันนั้นมาฝั่งเด็กมั้งแนะนำให้ซื้อ2ชุดถึง3ชุดขึ้นไป
1: ถ้าชอบ
0: ผืนนี้
1: ให้ผู้ปกครองรีบวิ่งไปซื้อมาเพิ่มเออก็จริงนะ
0: แต่ว่าฉันต้อง
1: ดีนะ
0: ฉันต้องเตรียมมันตั้งแต่เด็ก
1: โอ้
0: เพราะมันอาจจะไม่ผลิตแล้ว
1: ใช่
0: เดี๋
1: ยวรุ่นนั้นไม่ผลิตเพราะฉันคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าตอนนี้ลูกเริ่มมีพฤติกรรมนี้ให้รีบวิ่งกลับไปซื้อผ้ามาเลย
0: แต่ว่ามันเป็นหลายไอเทม
1: แต่ว่าอันนี้เราใช้ในคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เหมือนกันนะคนอัลไซเมอร์นี่เขาจะไม่ชอบใส่เสื้
0: อ
1: เขาชอบใส่เสื้อชุดเดิมแล้วก็บอกว่าอ๋อให้ไปทำเสื้อแบบนี
0: ้แบบหลายๆตัว
1: สีนี้แพทเทิร์นนี้คือซื้อผ้ามาทั้งม้วนเลยแล้วตัด10ตัวเลยค่ะแล้ววันนั้นก็เอาเสื้อตัวเก่าไปซักเห็นไหมมันก็แก้คล้ายๆกัน
0: แม้มันใช้วิธีเดียวกัน
1: จ้าขานอกจากเรื่องของการดูดการดมการผ้าเน่าเอาทุกอย่างเข้าตัวจ้าขามีเคสจาก
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมทางบ้านค่ะบอกว่าอันนี้เป็นอีกอันนึงอันนี้เป็นการผลักของจิตใจกว้างของค่
0: ะ
1: แล้วไม่ได้บอกมาด้วยว่าน้องอายุเท่าไหร่แต่บอกว่าน้องชอบคว้างของน้องคว้างไม่หยุดค่ะอาจารย์คว้างไปเรื่อยคว้างจนกระทั่งคุณแม่บอกว่าตกลงจะหยุดไหมแม่เริ่มอารมณ์ขึ้นเริ่มขึ้นบ้างค่ะอาจารย์กรณีนี้คำถามคือทำไมต้องคว้างด้วยคะ
0: จริงๆมันมีขว้างแบบปกติอีกแล้วอ่ะเรามีขว้างปกติด้วยนะ
1: จ้าเรามีขว้างปกติด้วยนะคะอาจารย์การขว้างของเป็นพฤติกรรมปกติในวัยไหนคะอาจารย์เดี๋ยวจะได้ไปจดไว้ก่อน
0: ช่วงอายุสัก8 9เดือน
1: 8 9
0: ช่วงที่เริ่มเล่นจะเอเป็น
2: เ
0: ริ่มรู้ว่าการขว้างของลงไปแล้วของไม่หายไปก็จะลองทดสอบดู
1: เหมือนเป็นการทดลอง
0: อ่ะเอ้าขว้างแล้วยังอยู่จริงๆด้วยอาจารย์ลองไปคว้างดูเด็กประมาณสัก 4-5 เดือน
1: ค่ะ
0: เราคว้างของไปปุ๊บอันก็ไม่ตามใช่ป่ะ
1: เออใช่เคยคว้างลูกบอลใส่หลานเหมือนกันว่าหลานจะรับแล้วก็เห็นตอนนั้นเริ่มนั่งได้แล้วไงก็คิดว่าเดี๋ยวจะรับเพราะแบบปุกเข้าจมูกเลยค่ะตกใจมากเลยกลัวหลานจมูกบี
0: ้แต่ว่าช่วง 8-9 เดือนเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยของไม่หายก็จะเป็นช่วงที่เขาลองทดสอบสมมติฐานดูเป็นนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็กคว้างดูว่าเอออ
1: าจารย์แต่อย่างนี้เป็นทุกคนไหมเป็นตามวัยทุกคน
0: ใช่เขาก็เลยเล่นตาเอเป็นเพราะเขารู้ว่าการที่เราเอาอะไรมาปิดเอ้ยของไม่หายเดี๋ยวต้องหาเดี๋ยวมันจะมี
1: อาจา แล้วจะเป็นอยู่นานไหมคะ
0: เป็นอยู่พักหนึ่งแต่ว่า
1: เป็นหลักเดือนหรือเป็นหลักปี
0: แต่ว่าที่เขาชอบคว้างอ่ะ
1: อันนี้ดูเป็นเรื้อรัง
0: อันน
1: ี้
0: เจอบ่อยคือคว้างข้าวคิดว่าแม่น่าจะมีน้ำหัวตอนที่คว้างสิ่งของที่ต้องกินนี่แหละอาจารย์
1: เพราะว่ามันจะเละ
0: ใช่แต่ถ้าเราไม่ฝึกโอ้โหเราจะคิดได้ว่าวันหนึ่งลูกหนึ่งขวบแล้วปูโต๊ะลูกกินข้าวได้อย่างนี้มันไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะเด็กก็ต้องฝึกเนาะมันเป็นทักษะหนึ่งที่เขาต้องฝึกเพราะฉะนั้นช่วง 8-9 เดือนหมอเด็กก็จะเริ่มบอกว่าเฮ้ยให้มีอาหารที่จับกินได
1: ้
0: ปล่อยเธอโยนไปบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะเธอก็จะต้องมีพัฒนาการตามวัย
1: แล้วถ้าเธอโยนแล้วเธอไปหยิบขึ้นมาอีกล่ะอาจารย
0: ์เราแนะนำให้นั่งเก้าอี
1: ้อ
0: ที่ล็อกไปเลย
1: อ๋อคือถ้าโยนลุกขึ้นแหละ
0: ใช่เขาจะชอบโยนลงพื้นค่ะฉันบอกแม่ว่าปล่อยโยนไปแนะนำให้เอาอะไรมากางหนังสือพิมพ
1: ์
0: ใ
1: ดๆจังเลย
0: อย่าไปโยนนอกบ้านสิจ๊ะ
1: เพราะบางคนเขาก็อยากพาไปกินนอกบ้าน
0: แต่ถ้าเราฝึกลูกจนถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะเลิกโยนลงพื้น
1: แต่เคยเห็นเหมือนกันนะตามร้านอาหารที่มีเก้าอี้เด็กอ่ะแล้วก็เป็นเก้าอี้สูงของเด็กใช่ไหมคะแล้วก็แบบตรงนี้ก็จะแบบเละไปหมดเลยก็สงสารคนเก็บอ
0: ี
1: ก
0: อันนี้จริงๆแนะนำทิศส่วนตัวเพื่อนอันนี้ได้มาจากเพื่อนที่ไม่ได้เป็นหมอด้วยนะเพื่อนที่เป็นแม่มาก่อนเราเขาบอกให้เอาถุงขยะแบบ
1: ห้อยหูเด็กไว้ไม่ใช่อันนั้นเมาอันนั้นเวลาเมาแล้วอ้วกให้เอาถุงขยะห้อยหูเพื่อนไว้เอาจริงๆอาจารย์เมื่อเพื่อนเมาแล้วอ้วกจะได้ลงถุงอ่ะเอาไม่ใช่ใช่ไหม
0: เด็กเขาใส่ผ้ากัน
1: เอาใหม่เอาใหม่เอาอ๋อแล้วตัวรองเท้า
0: ให้ปูพื้นอาจารย์เขาให้ตัดถุงขยะแล้วเป็นขยายเป็นใหญ
1: ่
0: ๆแล้วก็เอาปูพื้นไปเลย
1: แล้วถึงเวลาก็ให้เจ้าหน้าที่รวบเลย
0: ช่วยทำให้เขาไม่ต้องเก็บ
1: ร้านอันนี้ก็เป็นทริ
0: คที่ดีอันนี้ช่วยทำพร้
1: อ
0: มอาจารย์เคยเห็นไอ้นี่แม้ผ้ากันเปื้อนเด็กที่เป็นจานอวกาศเนี่ยอาจารย์ไม่เคยเห็น
1: นี่เคยเห็นแต่ที่มันเป็นกระเป๋าอยู่ข้างหน้าม
0: ันมีรุ่นที่แบบใส่
1: รุ่นยานอวกาศด้วย
0: แล้วกางอย่างนี
1: ้อตายละ
0: โยนไม่ข้าม
1: ต้องไปผลิตหลานใหม่
0: โยนไม่
1: ข้ามจะได้อัปเดตอาวุธเอาโยนไม่ข้ามโยนยังก็อยู่ตรงนี้เข้าตัว
0: มันเป็นจานดาวเทียมเลยอาจารย์เป็นงี้เลย
1: อย่างนี้ก็โยนแล้วเข้าตัวน้องก็จะไม่โยน
0: มันก็จะอยู่แถวๆนี้ก็จะแต่อันนี้อาจจะร้อนคิดว่าไม่ค่อยเวิร์ก
1: อ๋อมันอาจจะเนาะเกะกะด้วยจะกินคงกินข้าว
0: แต่ถ้าโตมากแล้วยังโยนอยู่อันนี้
1: ทำยังไงล่ะ
0: กรรมแล้ว
1: เนี่ยคือเราบอกว่าอันนี้บางอันปกติเนา
0: ะ
1: ทีนี้ถ้าเกิดคุณแม่ของน้องบอกจากนั้นนี่มันไม่ปกติดิฉันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: ก็จะต้อง
1: แ
0: ง่จ้าต้องสถานการณ์ว่าโยนตอนอะไรเครียดหรือเปล่า
1: บางคุณแม่ต้องจดไว้แล้วมาเจอคุณหมอเด็ก
0: หรือว่าโกรธมากโกรธแล้วโยนเนี่ยอาจจะต้องคุยกันว่า
1: ตีสิคะอาจารย์
0: วาย
1: ไม่ใช่
0: เดี๋ยวต้องเจออาจารย์จิราพรแล้วนี
1: ่หมดยุคแล้วนะคะขอโทษค่ะ
0: ไม่ตี
1: เราเป็นยุคโบราณ
0: เราต้องไม่ตี
2: เราต้องคุยกันถ้าสมมติว่าน้องเริ่มโตแล้วน้องเริ่มคว้างของตอนโมโหอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงดีถ้าเราตีเขาไม่ได้ถ้าเราดุเราดุเขาได้ไหมคะ
0: จริงดุแบบไม่ได้เกี้ยวกราดก็จะต้องบอกว่าตอนนี้อาจารย์โอสอนมาบอกว่าให้แยกตัวโกรธออกมา
1: ให้แยกตัวโกรธออก
0: ให้บอกว่าเนี้ยมันไม่ได้เป็นหนูมันมีตัวโกรธอยู่ในตัวหนูตอนนี
1: ้อ๋อ
0: ตัวโกรธมันกำลังโกรธมากอยู่ใช่ไหมก็คือแบบต้องให้ตัวโกรธมันหยุดก่อนเขาก็จะให้สอนวิธีการนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรเงี้ยให้ตัวโกรธออกไป
1: แสดงว่าวิธีโบราณเราไม่ม
0: ันไม่ตีเนาะ
1: สมัยก่อนนี่ก็แบบฟาดผัวโยนกับผัวอย่างงี้ไม่ใช่นะคะ
0: แต่ว่าก็พยายาม
1: ไม่
0: ให้ตีแล้วก
1: ็แยกตัวโกรธ
0: จาก
1: น้อง
0: ก็พยายามบอกเขาตั้งให้เตือนสติว่าตอนนี้เริ่มตัวโกรธเริ่มมาแล้วนะแล้วลองหยุดโยนก่อนดีไหมแล้วก็ลองนับอะไรดูแล้วก็ช่วงที่เขาอารมณ์ดีแล้วอาจจะสอนเขาว่าช่วงที่ตัวโกรธมาทำยังไงดีให้แบบนับหายใจนับเลขหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ตัวโกรธมาแล้วทำยังไงดีตัวโกรธก็สู้สิคะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่อย่าฟังหมอผู้ใหญ่นะเราไม่ได้อ่ะเราเดวิลมากเลยอ่ะเพราะเราไม่ใช่หมอเด็ก
0: งานได้ไหมอาจารย์แม่แบบเดี๋ยว
1: อะไรอย่างนี้ได้ไหม
0: ไม่ควร
1: อีก
0: เพราะเดี๋ยวไปงานเพื่อนที่โรงเรียน
1: เกิดเป็นผู้ปกครองนี่ต้องมีสตินะ
0: ผู้ปกครองสมัยนี้ด้วยสมัยก่อนก็โดนตี
1: ผู้ปกครองต้องมีสติมากนะจะมาแบบเผลอยกไม้ยกมือตีนี่ไม่ได้เลยนะ
0: เพราะไม่งั้นเด็กก็จะเรียน
1: เดี๋ยวเพื่อนก้าวร้าวไปก้าวร้าว
0: ใช่เพื่อนก็จะทำตามบางคนเคยบอกนะว่าลูกอยู่บ้านไม่เคยไปอะไรเลยพอกลับไปโรงเรียนแป๊บนึงกลับมาโอ้โหมาเต็มเลยเขาก็ไปเรียนแบบมา
1: เป็นพฤติกรรมก้าวร้าว
0: ใช่ที่เขาก็แบบไปเรียนแบบมาเพราะเขาบอกว่ายืนยันมาที่บ้านไม่มีใครทำไม่เคยดุไม่เคยแบบขึ้นเสียงลูกไม่เคยง้างเลยอย่างเงี้ยแต่พอแบบไปโรงเรียนก็
1: แต่ว่าจริงนะหลานพีทเองก็เคยกลับมาแต่ว่าลูกหลานไม่ได้ก้าวร้าวหลานมีรอยข่วนกับตกใจกันทั้งบ้าน ยเจอเพื่อนที่อาจจะก้าวร้าว
0: เพราะฉะนั้นการที่เด็กตีเราเด็กขึ้นเสียงเด็กพูดจาไม่ดีอย่างเงี้ยจริงๆมันก็เป็นเราเนี่ยแหละที่ทำที่เขาบอกว่าเด็ก
1: โกรธออกไปจากตัวเราด้วย
0: ตัวโกรธเราก็เยอะอยู
1: ่ตัวโกรธเราก็เยอะอยู่เห็นไหมบอกนะเป็นผู้ปกครองนี่ต้องมีสติมากจะขาคำถามต่อไปค่ะยังเป็นเรื่องของพฤติกรรมอยู่ค่ะอาจารย์ลูกชายนอนกัดฟันกัดจนเกิดแผลที่ลิ้นจุดเดิมซ้ำๆบ่อยมากน้องกัดจนเจ็บลิ้นแล้วก็ทำให้น้องไม่กินข้าวเพราะน้องเจ็บลิ้นด้วยค่ะอาจารย์โอ้ยตายแล้วอาจารย์ขาอย่างนี้ไปต่อยังไงคะอาจารย์
0: จริงกัดฟันนี้เรื่องใหญ่มากแล้วก็โรคแตกมากกว่าอมนิ้วอีกอาจารย์
1: จริงเหรออาจารย์ไม่ฟันเจอเยอะกว่าหรอ
0: จริงๆเจอไม่เยอะกว่าแต่ว่าทำยังไงให้เขาหายกัดฟันผู้ใหญ่บางคนทุกวันนี้ก็ยังนอนกัดฟันอยู่เลย
1: อ๋อพี่นอนกัดฟันนี่กลางคืนต้องใส่ไนท์สปริ้นนะต้องใส่ไว้
0: ไม่งั้นฟันมันจะกร่อนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะคือกัดจนกระทั่งสปริ้น
0: แตก
1: ว้ายอย่าไปบอกใครนะคะว่าจริงๆแล้วอาจารย์เครียดแต่จริงๆแล้วโอ้ไม่รู้อ่ะคือไม่รู้ว่าตัวเองกัดฟัน
0: ไม่รู้ว่าทำไมถึงกัดฟัน
1: แต่ว่า
0: ก็เลยแก้ไม่ได้
1: ใช่คือที่รู้เพราะว่าวันหนึ่งฟันสึกแล้วคุณหมอฟันก็บอกเอ๊ะอาจารย์คะสงสัยอาจารย์จะกัดฟันก็เลยกลับไปถามคุณแม่ว
0: ่
1: านอนคุณแม่แม่ก็บอกอ๋อกัดค่ะก็แบบเอาไม่ทันละต้องไปใส่สปริ้นแล้วก็ล่าสุดทำลายสถิติคือกัดสปริ้นแตกหมอฟันตกใจหมอฟันบอกว่ากัดยังไงก่อนให้สปริ้นแตกค่ะ
0: จริงๆตอนนี้เราก็เหมือนจะแก้ไม่ได้นะว่าทำยังไงให้เขาหายกัดฟันแต่ว่าสิ่งที่เราทำก็คือเนี้ยใส่สปริ้นใช่ไหมคะที่หมอฟันให้ทำ
1: น้องเล็กๆก็ต้องใส่สปริ้นได้
0: ถ้ากัดหนักมากก็แนะนำให้ไปหาหมอฟัน
1: กัดจนเป็นลิ้นเลยนะจนลิ้นเป็นแผลอ่ะเนาะ
0: ยากจริงค่ะ
1: เ
0: ดี๋ยวรอหมอพัฒนาการมาฝัก
1: ฟันเขาผิดฟันเขาผิดปกติ
0: ไม่รู้เลยอาจารย์ยากจังเลยค่ะปกติเวลาเจอก็จะส่งไปหาหมอฟันเนาะเพราะว่าเราต้องไปดูก่อนว่ากัดจนฟันมีปัญหาหรือเปล่าส่วนแผลถ้าสมมติว่ามันเป็นรอยที่แบบหูศพฟันแล้วตรงนี้พอดีอย่างเงี้ย
1: ฟันนะ
0: ก็อาจจะเป็นไปได้
1: บางทีการไปจัดฟัน
0: ก็จะช่วยได้
1: ม
0: ัน
1: ไม่ทับ
0: ช่าง
1: ได้จะค่ะมีพฤติกรรมถัดไปค่ะคุณแม่โบฝากถามมาบอกว่าลูกชายอายุ1ขวบ7เดือนค่ะจ้ะน้องกระพริบตาถี่ๆบ่อยๆกับพยักหน้าด้วยนะคะเป็นบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็ช่วงเนี้ยแม่โบไม่มีเวลาให้น้องเลยค่ะน้องก็เลยจะได้ดูจอมือถือบ่อยมากแต่ว่ามีพฤติกรรมที่ใหม่ขึ้นมาก็คือกระพริบตาบ่อยๆแล้วพยักหน้าด้วยน้องเห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นหรือเปล่าไม่ใช่เอาอีกแล้วอ่ะอีกแล้ววันนี้เรามูเกินไปละเรามูหลังฮาโลวีนเกินไปแล้วต้องเปลี่ยน
2: ถ้าสมมติว่าเราตัดเรื่องไสยศาสตร์ออกไป
0: ตัดไสยศาสตร์ออกไปเรามีวิทยาศาสตร์ขึ้นมาทันที
1: ใช่ใช่น้องกระพริบตาบ่อยๆกับพยักหน้าด้วยเป็นอะไรไหม
0: คุณแม่แบบ
1: เป็นการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหรือเปล่าเอาอีกแล้วหมอผู้ใหญ่เริ่มคิดว่าเอ๊ะหรือน้องจะชักหรือเปล่าอะไรอย่างง
0: ี้
1: ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้เรามองโลก
0: ใน
1: แง่
0: ไหน
1: หร
0: ือเปล่าอาจารย์ว่าลูกจะชักหรือเปล่า
1: ก็คือบางทีไงผู้สูงอายุอ่
0: ะ
1: ที่เขาแบบมีโรคทางสมองมานานๆสมองเขาเหี่ยวเงี้ยบางทีเขาชักนะแล้วชักของเขาก็คือแบบอย่างเงี้ยแบบหน้ากระตุกอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราก็ตกใจแล้วก็ตกลงเขาจะเป็นโรคอะไรไหม อะไรเงี้ยก็ต้องถ่ายเอาวิดีโอคลิปไปให้หมอโรคสมองช่วยดูว่าหมอน้องหมอดูเสร็จน้องก็บอกอ๋อโทรมาอาจารย์ครับถ้าคุณไข้ชักก็แบบตายเลยคนไข้83ชักอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ๊ะแต่น้องก็พยักหน้าแบบก็คล้ายๆไข้เราเหมือนกัน
0: จริงๆกับพริบตาบ่อยๆเนี่ยมันเป็นได้หลายอย่างเนาะแล้วก็ที่อาจารย์พิษบอกชักก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเออแต่ว่าต้องดูว่ามันเป็น
1: แบบไม่เกี่ยวกับ
0: เหม
1: ือ
0: นเดิมไหม
1: ไม่ใช่อ่ะขนตาไม่น่างอกตอนวัยนี
0: ้มันมีขนตาแทงตาได้อยู่นะอาจารย
1: ์
0: แต่ว่ามันจะน้ำตาไหลด้วยเนาะมันจะไม่ได้แค่กระพริบตาบ่อยๆอย่างเดียว
1: แต่นี่พยักหน้าด้วยอาจารย์
0: แต่จริงชักน่าสนใจมากนะคะแต่น่าจะบอกว่าเอ้ยหรือเป็นติ๊ก
1: ใช่
0: ที่เป็น
1: ตอนแรกคิดว่าเป็นติ๊กซึ่งเปล่าเหมือนกัน
0: ติ๊กซึ่งคือการ
1: แต่เดี๋ยวน้องปิ่นเริ่มงง
0: แล้วติ๊กตาโต
1: ไม่ใช่ติ๊กถูกน้องไม่ใช่อย่างนั้น
0: ติ๊กเป็นพฤติกรรมที่มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อโดยที่เราไม่ได้เป็นการตั้งใจทำทำได้ไม่รู้ตัวหรอกเราก็ไม่สามารถควบคุมให้มันหยุดได้แต่ว่าจริงๆที่เจอบ่อยคือกระพริบตาเนาะจันทุกคนที่เนี้ยเนี้ยเคยเห็นปะ
2: มันส่งผลเสียอะไรไหมคะจันหรือว่าจริงๆมันแค่แบบเสียบุคลิกเฉย
0: จริงๆเสียบุคลิกถ้ามันไม่ได้เยอะมากเราก็แนะนำให้ในเด็กอีกแบบอาจารย์ปล่อยไป
1: ไม่แล้วกระพริบตาอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติ
0: แต่ว่าเขาขวบ7เดือนเองอ่ะแอบเล็กไปนิดนึงที่จะบอกว่าเขาเป็นติ๊ก
1: ตากี่ขวบคะ
0: ส่วนมากติ๊กมันสัมพันธ์กับความเครียดเหมือนคล้ายๆกัดฟัน
1: แบบไปโรงเรียน
0: ไปโรงเรียนอะไรเงี้ย แต่ว่าพ่อแม่ส่วนมากก็จะชอบคิดว่าเฮ้ยลูกดูหน้าจอบ่อยหรือเปล่าช่วงนี
1: ้
0: หมอตานี่โดนอันดับที่หนึ่งเนี่ยพาไปตรวจตาก่อนเวลากระพริบตาแล้วหมอตาก็จะไม่มีอะไรจ้าไม่ใช
2: ่
0: ก็เริ่มมาหาหมอ
1: ดิอาจารย์แล้วอย่างนี้มันจะใช่เหมือนแบบเด็กเพิ่งอย่างเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าน้องอยู่หน้าจออย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมว่าน้องแบบเหมือนกับติดมือถือหรือว่าแบบอะไรอ่ะมีพฤติกรรมเหมือนกับคุยในจินตนาการของเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบนึกออกมั้ยแบบเด็กเล่นเกมแล้วก็พยักหน้าอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้ามันเป็นตอนดูจอก็อาจจะสมเหตุสมผลใช่มั้ยอาจารย์แต่ว่าถ้าช่วงที่ไม่ดูจอแล้วก็ยังทําอยู่อันเนี้ยก็ไม่น่าจะเกี่ยวพอดีติดอยู่ที่เขาพยักหน้าด้วยก็เลยรู้สึกว่ามาตรวจเถอะ
1: พยักหน้าใช่สรุปว่าคุณแม่โบพาน้อง
0: มาตรวจดีกว่า
1: แวะเวียนให้คุณหมอเด็กช่วยดูหรือว่าถ้าเผื่อแบบสมมติน้องมาเนาะแล้วแบบไม่มีพฤติกรรมมันก็คุณแม่อาจจะแอบถ่าย
0: เดี๋ยวนี้มือถือทุกคนถ่ายคลิปได้หมด
1: แล้วก็เอามาให้ดูได้จะได้รู้ว่าตกลงมันอะไรยังไงเป็นความผิดปกติไหมต้องรักษาหรือเปล่ารักษายังไงนะคะ
2: อาจารย์
1: คะ
2: ก่อนข้อคำถามต่อไปค่ะ
1: นี่น้องปิ่นเรากำลังจะไปกัดเล็บนะ
2: ของคุณสันติธรค่ะเขาบอกมาว่าเศร้ากันไปทั่วโลกแล้วล่ะค่ะอาจารย์ฮิตเร
0: ื่องอาจารย์นอนกัดฟัน
1: อ๋อว่าจะใช่ว่านอนกัดฟันนะเนี่ยแบบว่านะจุดนี้คือไม่ได้อ่ะ
2: ท
1: ่
2: านผู้ชมแอบแซวมานิดนึงเพราะอาจารย์บอกว่าแบบอย่าไปบอกใครนะคะ
1: ใช่ใช่นะจุดนี้ก็คนไลฟ์ดูไลฟ์กี่คนกันน้องปิ่น
2: ประมาณ60-70คน
1: อ่าค่ะจาก77จาก70คนนี้จะกลายเป็น700ในเวลาไม่นานค่ะโอ้คือจริงๆอ่ะแอบคือไม่ได้รู้สึกนะว่าตัวเองเครียดไงหลวงพ่อพอรู้ว่าตัวเองแบบนอนกัดฟันถึงกับช็อกไปแป๊บนึงหลวงพ่อกัดจนแตกเนี่ยรู้สึกขายหน้ามากตอนที่ถือสปรินไปหาหมอฟันนะก็อาจารย์ค่ะ สองซีกเลยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วสองเลย
1: แบบมันหักอย่างนี้เลยค่ะมันหักครึ่งอย่างนี้เลยค่ะ
0: อ
1: า
0: จารย์ก็หมายถึงว่าสปรินแตกงี้เลยค่ะ
1: ใช่ค่ะสปรินหักอย่างนี้ค่ะ
0: ตอนแรกหนู
1: ไม่ใช่แค่บิน
0: เพราะเป็นรูหรือบิน
1: ไม่ใช่ค่ะมันหักครึ่งอย่างนี้ค่ะไปถึงอ๋อคุณหมอก็ดูแล้วก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรนะคะอาจารย์เดี๋ยวทำให้ใหม
0: ่
1: ก็แบบทำให้ใหม่
0: แล้วอาจารย์แบบปวดแก้มหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: โอ้ตอนหลังคือพอเขาทัก
0: เพื่อนก็เลยปวดเลย
1: ใช่เลยคนใช่คือแต่เดิมคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่เครียดค่ะนอนสบายสบายเออพอหลังว่าเราตื่นมาแล้วก็เมื่อยหน้าเหมือนกันนะ
0: อ
1: ะไรอย่างนี้ค่ะไปพฤติกรรมต่อไปเลิกเรื่องผู้ใหญ่ไปเด็กค่ะป.3ค่ะอาจารย์อุ้ยยังกัดเล็บแต่จะบอกว่า
0: ให้อาจารย์ผิดต่อ
1: เพื่อนที่กัดเล็บเนี่ยรู้จักกันตอนนั่งอยู่ป.4
0: อ
1: ๋อตอนนั้นนั่งอยู่ป.4แล้วนั่งก็กัดเล็บก็เลยรู้สึกว่าทำไมเขากัดเล็บล่ะแต่เพื่อนบอกว่าอ๋อเราก็กัดนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์คือเพื่อนไม่เคยต้องตัดเล็บ
0: เออเป็นการไกลตัดเล็บให้ตัวเอง
1: ฟันตัวเองตัดเล็บอย่างนี้อาจารย์
0: มันไม่ปกติ
1: อ
0: า
1: จารย์อันนี้ไม่ปกตินะคะขีดเส้นได้2เส้นค่ะคุณแม่
0: ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่แล้วก็ไม่ควรกัดเล็บเนาะอาจารย
1: ์แต่บางทีมันก็ฟินนะอาจารย์มันแค่เค็มๆมั้ยไม่ใช่อาจารย์ไม่คือพยายามคิดไงว่ามันแบบ
0: ทำไมถึงกัดมันก็น่าจะกัด2เหตุผลจากเพราะฟินเนาะไม่มีอะไรทำเบื่อกับอีกอันนึงที่ควรจะมองหาคือว่าลูกเครียดอยู่หรือเปล่าลูกอาจจะเครียดหรือว่าอาจจะแบบซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องลองดูนิดนึงบางทีเพิ่งเปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนห้องแอบอยู่ห้องอยู่โรงเรียนเดิมแหละแต่อยู่ดีครูก็คละห้องขึ้นมาเพื่อนสนิทฉันหายไป
1: ทำไมคะครูว่างเหรอคะอาจารย์บางทีคุณครูไม่ควรทำแบบนั้นนะเด็กก็จะสับสนนะ
0: หรือเขาอาจจะทำให้เราอยากได้ปรับตัวเข้าหาเพื่อนใหม่อย่างเงี้ยอาจารย
1: ์
0: หรือว่าช่วงนี้ครูดุจังเลยใกล้สอบมาก
1: น้องก็เลยกัดเล็บ
0: ก็
1: คือมันเป็นเหมือนพฤติกรรมดูดนิ้วดูดขนนมผ้าเน่าเหมือนกัน
0: ใช่
1: ก็คือต้นตอมาจากเราเครียดเราไม่สบายใจอาจารย์แล้วมันมีแบบมันมีจากสาเหตุอื่นอีกไหม
0: จริงๆก็น่าจะเป็นเพราะว่าเขาชินแล้วก็ทำมานาน
1: กัดมาตั้งแต่เล็กนะอาจารย
0: ์มีคนไข้มาปรึกษาแบบ
1: แต่ว่าป้าหมอขอบอกเลยถ้าหนูกัดเล็บในเล็บหนูจะไม่สวย
0: เออใช่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงมันก็จะคุยง่าย
1: ใช่ใช่
0: เดี๋ยวโตขึ้นไม่ได้ทาเล็บสวย
1: ใช่แล้วมันจะไม่ได้ตัดมันเล็บมันจะไม่กรีบลูกไม่ได้
2: เก
1: ี่
2: ยวข้องกับ OCD ยังคิดยังทำไหมคะ
0: ก็อาจจะเกี่ยว
1: คำถาม
0: ก็อาจจะเกี่ยวเป็นไปได้
1: ใช่ใช่เพราะว่าเคยเห็นเคสเหมือนกันเนา
0: ะ
1: ที่แบบว่าหยุดดูดนิ้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สรุปเด็กเป็นแต่ว่าตอนนั้นโตแล้วอะเป็นผู้ใหญ่นะก็คือดูดจนนิ้วแบบเละเทะไปหมดแล้วก็แบบว่าสรุปเป็นย้ำคิดย้ำทำอ๋อฉันจริงๆว่ามีตั้งแต่ปัญหาพัฒนาการปัญหาจิตเวช
0: แต่ย้ำคิดย้ำทำมันก็ตัดในกลุ่มโรค เครียดอะไรสักอย่างอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: เนาะปัญหา
0: เขาเป็นพฤติกรรมแบบน
1: ี้ตกกังวลอะไรอย่างงี้มันจริงๆก็คือถ้าป.3 สรุปคำถามนี้ก็คือป.3 กัดเล็บผิดปกติค่ะคุณแม่
0: อนุบาล1ก็ผิดปกติอาจารย
1: ์วัยไหนที่กัดเล็บผิดปกติทั้งหมดเชิญพบแพทย์ค่ะไปหาอาจารย์น้ำฝนนะอย่าหาอาจารย์พีเพราะว่าหาอาจารย์พีจะได้วิธีการแก้ไขปัญหาที่ประหลาดในฐานะที่เป็นหมอผู้สูงอายุค่ะอาจารย์ค่ะคำถามต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นอีกพฤติกรรมนึงจ้าค่ะ1 ขวบ 4 เดือนเอามือตีหัวตัวเองตลอดเวลาถูกขัดใจหรือหงุดหงิดแต่ก็ไม่ได้ตีแรงนะคะตีแบบว่าให้ดูรู้สึกว่าเราโกรธอย่างนี้ค่ะอาจารย์อ๋อก็กลับพี่ก็ต้องถามอีกแหละว่ามันปกติไหมอาจารย์อันที่หนึ่งแล้วมันถ้ามันไม่ปกติหรือมันปกติก็ตามเราจะทำยังไงดีคะอาจารย์
0: จริงๆถ้าทำแค่ตอนที่คุณแม่รู้สึกเลยว่าเขาหงุดหงิดถูกขัดใจอย่างเงี้ยอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้มีโรคอะไรอันนี้ให้จับหยุดนะคะพฤติกรรมอะไรที
1: ่หยุดคือยังไง
0: กอดเลยอาจารย
1: ์อ๋อกอด
0: คือถ้ามันเป็นพฤติกรรมที่อันตราย
1: จับมัด
0: จับ
1: มัดก็คือไม่ใช่ไงก็คือไม่ใช่หมอเด็กไงก็รุนแรงตลอดอ๋อก็คือกอดเขา
0: ให้หยุด
1: เราก็คิดว่าจะเอามือมาแล้วก็จับมัดเอาไว
0: ้คือถ้าสมมติว่าเปลี่ยนเป็นหงุดหงิดลงไปดิ้นกับพื้นปล
1: ่
0: อยดิ้นเลยค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มแบบทำให้เขาเองอ่ะได้รับความอันตรายแล้วเราต้องหยุดเน
1: า
0: ะ
1: อาจารย์แต่อย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็ไม่ได้ตีแรงนะตีแข็งขำๆเนี้ย
0: แต่ว่าถ้าปล่อยมันจะแรงคุณไม่ควรหรือว่าบางคนชอบเอาหัวหกพื้น
1: เอาหัวหกพ
0: ื้
1: น
0: มีเด็กเอาหัวหกพื้นใช่
1: ก็คือโกรธ
0: ก็คือโกรธ
1: น้องโดนขัดใจแล้วน้องก็เอาตัวเองทุ่มไปแล้วก็เอาหุกหกพื้นเลยนะคะจ้า
0: อันนี้ควรจะจับหยุดนะเพราะว่ามันแบบเป็นอะไรที่ไม่ควรปล่อยไว้ให้เกิดขึ้นแต่อันนึงก็คือต้องลองดูว่าเฮ้ยหรือบางทีก็ไม่ได้แบบโดนขัดใจแต่ตีหัวไม่รู้ปวดหัวหรือเปล่าเพราะว่าเขาขวบสี่เดือนเขาจะยังบอกไม่ได้อันนี้จะต้องดูนิดนึงว่ามันเป็นแบบช่วงเวลาไหนเนี่ยค่ะจ้า
2: เคยเห็นเด็กที่ค่อนข้างอลเลิร์ทหน่อยเขาจะมีแบบชอบแบบสะบัดแขนสะบัดแรงๆเต้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มัน
1: แต่เขาไม่ได้ทำร้ายตัวเองนะอันนั้นน่ะน้องปีน
2: อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าเคสเนี้ยค่ะเวลาเขาบอกว่าโดนหงุดหงิดแล้วค่ะแต่แล้วตีหัวตัวเองอ่ะมันชัดเจนแค่ไหนหรือว่าจริงๆเขาแค่แบบเหมือนแบบสะบัดตัวแรง
1: เหมือนอึดอัดอย่างเงี้ยหรอ
0: จริงๆจริงๆถ้าเด็กปกติเราเวลาเราตีเจ็บใช่ป่ะเขาก็ไม่ค่อยทำแรงหรอกอาจารย์ถูกไหม
1: ก็ถูก
0: แต่ว่าเด็กที่ไม่พัฒนาการผิดปกติออทิสติกแล้วก็จะทำอย่างที่น้องปีนบอกสะบัดมือแรงๆบางคนก็คือทำร้ายตัวเองเพราะเขาไม่รู้ว่ามัน
1: คือเขาเหมือนกับเขาอึดอัดนี้เหรออาจารย์แล้วเขาไม่รู้จะแสดงออกยังไง
0: จริ งๆอ
1: ัน
0: นี้เราบอกไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็จะชอบแบบหมุนรอบตัวเองอะไรอย่างเงี้ย
1: อาจารย์เพราะฉะนั้นอันนี้อันที่หนึ่งก็คือว่าถ้าน้องหงุดหงิดและน้องทำร้ายตัวเองก็คือแก้ไขโดยการกอดน้องเอาไว้ให้น้องหยุดพฤติกรรมเหล่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยอาจารย์คิดว่าถ้าเรากอดเขาแล้วหรืออะไรนี้น้องก็ยังแบบยังมีพฤติกรรมแบบนี้ทุกครั้งก็ควรจะต้องเจอคุณหมอเด็กไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะถ้ายังแบบรู้สึกว่าเป็นบ่อยแล้วก็ไม่ได้เลือกเฉพาะเวลาหงุดหงิดก็อาจจะต้องมาตรวจนิดนึงค่ะ
1: แต่ในที่สุดพอโตเขาก็จะหาย
0: ใช่
1: แต่เราไม่ควรไปตีเขา
0: ไม่
1: จะมาที่เรื่องตีอีกไหม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาวันที่14-16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ทางการบาเรนประนามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่โดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันหลักในซาอุดีอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์โดยเน้นย้ำให้ประชาชนเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พร้อมทุ่มเทเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่มีความย่อท้อพร้อมเปิดกว้างรับฟังข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนผ่านการลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมสำหรับประเด็นเสถียรภาพของรัฐบาลและการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ก้าวเข้าสู่ปีที่2นั้นนายอนุทินกล่าวว่าตัวชี้วัดความสำเร็จมาจากผลงานและแรงสนับสนุนในสภาเป็นหลักโดยยกตัวอย่างความสำเร็จจากการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ได้รับความเห็นชอบอย่างท่วมท้นจากสภาผู้แทนราษฎรถึง338เสียงและวุฒิสภากว่า140เสียงซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงความไว้วางใจของฝ่ายนิติบัญญัติในการสานต่อแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศในด้านความมั่นคงให้คำมั่นสัญญาว่าภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลและการผนึกกำลังกับกองทัพประเทศไทยจะปลอดภัยจากการถูกคุกคามและสามารถปกป้องอธิปไตยไว้ได้อย่างเด็ดขาดทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนตลอดเวลาและจากการลงพื้นที่สัมผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชิดเชื่อมั่นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้โอกาสและไว้วางใจในการบริหารประเทศ
3: ว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งใจทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกวันทุกเวลานี้ก็ได้ทำมาได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วก็ผมเชื่อว่าจากการที่ผมได้สัมผัสกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกที่ที่ผมไปผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนยังให้โอกาสกับผม
2: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีตอนประการสำคัญที่สุดที่มุ่งหวังคือการได้เห็นประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและประชาชนคนไทยมีความผาสุกซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่าวถือเป็นของขวัญอันล้ำค่าและมีความหมายต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียิ่งกว่าสิ่งอื่นใดปฏิพลสารปรมารายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐย้ำเป็นข้อตกลงของภาคเอกชนภายใต้เงื่อนไขของรัฐเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกร
4: นางสาวลลิตาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่านางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริการวมถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นข้าวโพด GMO จำนวน1ล้านตันอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประเด็นดังกล่าวเป็นความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนสหรัฐไม่ใช่การลงนามของรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานภาครัฐและในข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีการระบุว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะนำเข้าเป็นข้าวโพด GMO ขณะที่การนำเข้าจะต้องดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับเหตุผลที่ภาคเอกชนมีความต้องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ขณะเดียวกันปริมาณการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านลดลงอย่างมากจากมาตรการจัดการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหา PM2.5 ซึ่งจำเป็นต้องมีแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคการผลิตขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานทางการก่อนเชื่อหรือส่งต่อเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่ผิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: ก กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่จังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในพิธีเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ภาคธุรกิจ SMEและภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุด 60% เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าชุมชนนันทิดาทับทองสวทราชบุรีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล AI สนับสนุนการสร้างรายได้อย่างมั่นคง
6: นายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณเดอะมอลล์นครราชสีมาภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ MTC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงการจ้างงานโดยเฉพาะการยกระดับทักษะดิจิทัลการใช้ AI และ e-commerce เพื่อช่วยลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสทำงานผ่านระบบออนไลน์และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับคนพิการอย่างเท่าเทียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยภัทรราพันพิญโยทีมข่าวสวทชนครราชสีมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธุรกิจสร้างรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้และเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำทิศทางการยกระดับโครงการโคกหนองนาทั่วประเทศจากพื้นที่เรียนรู้และพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ก้าวสู่นวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีเกษตรเชิงธุรกิจเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายแก่กรมการพัฒนาชุมชนและพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งเปลี่ยนวิธีคิดจากการทำพื้นที่เพียงเพื่อส่งรายงานประกวดมาเป็นการสร้างจุดขายและแบรนดิ้งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำว่าแต่ละพื้นที่ไม่จำเป็นต้องทำรูปแบบซ้ำกันแต่ให้นำของดีประจำถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และมุ่งเน้นการขายประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวโดยนำโมเดลของมิชลินไกด์มาประยุกต์ใช้และการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวการันตีคุณภาพเพื่อผลักดันให้พื้นที่โคกหนองนาถูกบรรจุอยู่ในแผนที่การท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดหมุนเวียนและมั่นคงอย่างแท้จริงสนันทิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศชูยุทธศาสตร์ All for Education ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศภายใต้แนวคิด All for Education เพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญได้แก่การลดภาระครูการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout การยกระดับหลักสูตรด้วย AI Literacy การสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและการวางรากฐานพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ควบคู่กับกระบวนการดิจิทัล Transformationโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ผู้บริหารปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำความสำเร็จจากผลประเมินปีซ่าที่ไทยขยับขึ้นสู่อันดับ53มาต่อยอดพัฒนาผู้เรียนพร้อมยกให้ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระสำคัญสูงสุด
8: ต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องเป็น CEO อ่ะผมใช้คำนี้ทำงานคล้ายๆ CEO แต่ไม่ใช่ทำงานแบบบริษัทบริษัทนั้นมองกำไรเป็นที่ตั้งแต่นี้ต้องมองผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นที่ตั้งคุณภาพการศึกษาเป็นที่ตั้งในการบริหารเนี่ยต้องใช้ยุทธศาสตร์เรื่องข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจอย่าตัดสินใจตามความรู้สึกสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกการตัวเองต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องอะไรต่างๆแล้วก็ตัวชี้วัดของความสำเร็จไม่อยากให้ดูที่กิจกรรมมากกิจกรรมน้อยแต่ต้องดูผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นหลักนี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญ
1: ขณะที่นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตอกย้ำเป้าหมายการทำงานปีงบประมาณ2570ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขภาวะของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการบูรณาการเครือข่ายด้วยระบบฮีโร่โอเบกแคร์เพื่อยกระดับการดูแลคุ้มครองนักเรียนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งฟื้นฟูและเสริมความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมการทำตลาดเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SME D Bankโดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทท
9: างกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ต่อมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะ
1: สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาในวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร
10: ์นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าฝ่ายไทยได้มีการเตรียมพร้อมถึงที่สุดทั้งการหารือระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายรอบว่าจะนำเสนอประเด็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศซึ่งเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในด้านข้อกฎหมายพร้อมระบุว่าไทยต้องแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการยกเลิก MOU 44เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับก็ยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันนอกจากนี้นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลโดยระบุว่าหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ในด้านทรัพยากรต่างๆซึ่งไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศครั้งใหญ่มุ่งสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
11: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมวาง4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข่าวและบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox การพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนโดยให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใน1เดือนนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานตรวจสอบพบน้ำมันไหลซึมจากโพรงดินริมทางรถไฟบริเวณถนนพระราม3เร่งแกะรอยหาต้นทางนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3โดยยืนยันว่าคณะทำงานบูรณาการจากภาครัฐและเอกชนทั้งกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษตลอดจนทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทบางจากบาฟปตท.และเชลประเทศไทยได้ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงซึ่งแม้การขุดเปิดหน้าดินตามแนวถนนระยะทางกว่า200เมตรและการทดสอบแรงดันระบบท่อขนส่งน้ำมันในเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบเบาะแสสำคัญจากโพรงดินริมทางรถไฟที่มีน้ำมันไหลซึมอย่างต่อเนื่องและท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันจึงต้องเร่งแกะรอยเส้นทางไหลอย่างละเอียดพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงาน การโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงลึกในการคลี่คลายสถานการณ
12: ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและส่งผลให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันในพื้นที่เหล่านี้เป็นการชั่วคราวพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุโจมตีดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งกระทรวงการต่างประเทศบาเรนยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลบาเรนที่สนับสนุนซาอุดีอาระเบียในการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่เพื่อยุติความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเดิมมีกำหนดการที่จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในช่วงต้นเดือนกันยายนจะถูกเลื่อนออกไปเป็นตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐยังยืนยันว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับการเดินหน้าปฏิบัติการตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลซึ่งสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่12ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วง 13-14 กันยายน 2569 ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไป

0: น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา7:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92 เซนติเมตรและเวลา20:25สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3:01ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14 เซนติเมตรและเวลา14:42สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่มหาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:46กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:07
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24 ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: ตอนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับรายการที่เราจะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงผ่านทางรายการนี้นะครับ7วันต่อสัปดาห์ครับที่เราจะพบกันนะครับในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.วันศุกร์วันเสาร์อย่างนี้ผมมีหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาฝากกันนะครับแล้วก็อย่างที่ได้ฟังกันไปเมื่อวานนะครับว่าวันนี้เดือนนี้นะฮะเรื่องสั้นที่เรานำมาเสนอเนี่ยเป็นหนังสือในแนวสยองขวัญในแนวผีๆเลยล่ะนะฮะที่จะให้ได้ติดตามกันก็เรียกว่าเป็นที่ชื่นชอบมากๆเลยสำหรับแฟนๆนะครับขอกันมาอย่างต่อเนื่องนะอีกสักครู่หนึ่งจะไปติดตามกันต่อนะครับทีนี้ที่ได้บอกกล่าวกันท่านฟังเอาไว้นะครับว่าเราจะมีเกมให้ร่วมสนุกกันนะฮะเดือนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับจากการเปิดประเทศของไทยนะครับก็ให้นักท่องเที่ยวถึง63ประเทศนะถ้าจำไม่ผิดนะ63ประเทศเนี่ยเข้าประเทศไทยได้นะครับโดยมีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คาดหวังกันมากๆนะครับว่าจะทำให้ทั้งเศรษฐกิจแล้วก็บรรยากาศอะไรต่างๆเนี่ยมันคึกคืนตื่นตัวกันขึ้นนะครับนะฮะชีวิตก็จะได้ดำเนินต่อไปนะฮะความเข้มข้นในด้านของการป้องกันตัวในด้านของการระมัดระวังอะไรต่างๆก็คงจะต้องควบคู่กันไปด้วยนะฮะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายอีกช่วงเวลาหนึ่งเลยทีเดียวนะครับทางรายการก็เลยหยิบเอาธีมเนี่ยนะฮะหยิบเอาสถานการณ์อย่างนี้นะครับมาให้ท่านผู้ฟังเล่นเป็นเกมสนุกๆ กันนะครับถามท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าเมื่อประเทศไทยเปิดประเทศอย่างนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังอยากจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกนะครับและทำไมถึงอยากทำสิ่งนั้นตามรูปแบบของการร่วมสนุกของหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับก็ให้ท่านผู้ฟังตอบสั้นๆง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทำไมนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นว่าอยากจะทำอะไรเนี่ยนะครับเอาสั้นๆง่ายๆเลยบางคนตอบส่วนใหญ่แล้วก็ตอบกันมา2บรรทัดนะครับก็คือคำตอบแรกเนี่ยอยากทำอะไรตอบมา1บรรทัดนะฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นตอบมาอีก1บรรทัดนะฮะก็เอาแบบว่าง่ายๆแบบประชาชนแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับส่งคำตอบของท่านฟังมาได้ที่เดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบนะครับเราจะร่วมสนุกกันจนถึงวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนนะครับก็มีเวลาประมาณสัก3สัปดาห์เสร็จๆนะครับที่จะร่วมสนุกกันได้เอาละฮะ นั่นเป็นเรื่องของการร่วมสนุกกันนะครับวันนี้เรื่องสั้นที่เรานำมาฝากกันยังอยู่ในหนังสือที่มีชื่อว่า13คนในบ้านผีสิงนะครับ The Reality Shock นะครับเป็นลักษณะของการไป เรียกว่าทดสอบนะทดสอบหรือว่าเป็นการไปแหมอย่าไปพูดว่าท้าทายเลยนะครับก็เป็นเรียกว่าไปทดลองนะครับในสถานการณ์จริงตามบ้านร้างตามอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเขาก็ถอดความมาเป็นหนังสือด้วยโดยคุณรัชนีเที่ยงธรรมนะครับวันนี้จะไปฟังกันอีก2เรื่องนะครับเรื่องที่มีชื่อว่าบ้านคุณยายสวงกับเรื่องบ้านผีหมอนไปติดตามกันเลยครับเชิญครับ
1: สายฝนเอกอรุณกิจในวงเล็บฝนอายุ20ปีอาชีพค้าขายประวัติบ้านคุณยายสวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องของบ้านหลังนี้ถูกเล่าขานกันต่อๆมาว่าหญิงชราเจ้าของบ้านจอมเทพในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ชอบกินหมากมากและได้เสียชีวิตลงในบ้านจากวันนั้นถึงวันนี้เวลาผ่านมานานหลายสิบปีแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนได้เห็นและได้ยินเสียงหญิงชรานั่งตำหมากและมีเสียงคนแก่พูดคุยอยู่เสมอๆในยามค่ำคืนบางคนหากเดินผ่านบ้านแก่ในยามค่ำคืนบางครั้งกำลังเดินเพลินๆก็จะได้ยินเสียงหญิงชราถามด้วยความเป็นมิตรไปไหนมาดึกๆเดินเดินครั้นจะหันไปตอบพอหันไปเจอรอยยิ้มของหญิงชราความทรงจำก็บรรเจิดว่าบ้านหลังนี้มันบ้านร้างนี่นาแล้วใครที่ไหนจะมายืนยิ้มหวานอยู่ในเวลาดึกดื่นเช่นนี้ว่าแล้วก็ไม่รอช้าใส่ตีนติดจรวดวิ่งหนีให้ไกลจากตัวบ้านทันทีบางคนเดินผ่านไปได้ยินเสียงตำหมากพอหันไปทางต้นเสียงก็จะได้เห็นภาพหญิงชรากำลังนั่งตำหมากอยู่หน้าชานบ้านอย่างขมักขม้นเรียกว่าภาพเดิมๆเหล่านั้นได้ทำให้ชาวบ้านบริเวณนั้นจับค่ายหัวโกรนกันมาไม่น้อยจนระยะหลังเมื่อตะวันตกดินก็ไม่มีใคร กล้าที่จะสัญจรผ่านไปมาบริเวณนั้นอีกเลยวันที่พี่เจอดีนี่ฟ้ายังไม่มืดสนิทเลยนะพี่เพิ่งเดินกลับจากตลาดพอผ่านบ้านหลังนี้ก็อดไม่ได้ที่จะเหลือบมองเข้าไปในบ้านทั้งที่รู้นะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างแต่เราเดินผ่านทุกวันก็ไม่เคยเห็นจะมีอะไรสักทีแต่พี่เดินผ่านทีไรก็อดไม่ได้ที่จะมองทุกทีแหละแต่วันนั้นไม่ปกติพอมองเข้าไปก็เห็นคุณยายคนหนึ่งนุ่งโจงกระเบนนั่งอยู่ที่ชานบ้านกำลังทำอะไรสักอย่างและเหมือนว่าเขารู้ว่าเรามองเขาหันขวับกลับมาทักทายไปไหนมาอีหนูเราเห็นว่าเขาพูดคุยได้ก็ไม่คิดว่าเป็นผีก็ใครจะไปคิดแล้วว่าผีจะชวนคุยได้พี่ก็เลยหยุดคุยกับแกพี่ก็บอกแกไปว่าไปตลาดมาแล้วก็ถามต่อว่ายายมาทำอะไรที่นี่ฟ้าจะมืดแล้วนะไม่กลัวผีหรอตอนนั้นพี่คิดว่าคงเป็นคนแก่แถวๆนั้นเข้าไปนั่งเล่นไม่กลัวหรอกนี่มันบ้านข้าจะกลัวไปทำไมยายตอบเสียงดังฟังชัดแถมยังหันมายิ้มโชว์ฟันดำๆจากการเคี้ยวหมากให้พี่ขนลุกอีกต่างหากเท่านั้นไม่พอแกพูดจบปุ๊บก็หายวับไปทันทีพี่กลัวจนก้าวขาไม่ออกเป็นลมล้มฟุบอยู่ตรงนั้นแหละจนฟ้ามืดแฟนพี่เห็นว่าพี่ยังไม่กลับบ้านจึงออกมาตามหาและเจอพี่นอนเป็นลมอยู่หน้าบ้านยายแกนั่นแหละพี่องุ่นชาวบ้านละแวกนั้นตอนแรกที่ไปสมัครเข้าแข่งขันก็เพราะความอยากลองค่ะไม่ได้อยากลองดีนะคะแต่ว่าอยากลองเจอผีดูอีกสักครั้งเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วฝนเป็นคนชอบดูหนังผีชอบฟังเรื่องผีมากๆและฝนเองก็เคยเจอผีมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะตอนนั้นยังเด็กๆอยู่เลยฝนอยู่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากคืนนั้นเป็นวันพระพอดีฝนก็ไปเที่ยวงานวัดกลับบ้านมาตีสี่ระหว่างที่เดินอยู่ก็รู้สึกว่ามีคนเดินตัดหน้าพอหยุดดูก็เห็นว่ามันเป็นผีเปรตตัวสูงๆขาเล็กๆแต่ว่าฝนเห็นหน้าไม่ชัดนะคะมันจะเห็นเป็นดำๆทั้งตัวเลยตอนนั้นพอรู้ว่าตัวเองเจอผีนี่ตกใจมากเลยค่ะวิ่งไม่ออกเลยก้าวขาไม่ไปฝนตั้งสติอยู่สักพักภาพนั้นก็หายไปฝนก็รีบวิ่งกลับบ้านทันทีเลยค่ะคือฝนเป็นคนเชื่ออยู่แล้วนะคะว่าผีน่ะมีจริงแต่อยากจะเจออีกสักครั้งตอนนั้นมันยังเด็กๆอยู่อยากจะลองเจอแบบจังๆอีกสักทีตอนโตก็เลยอยากจะไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยคนค่ะวันที่เดินทางไปถึงพี่ๆทีมงานเขาก็จะพาฝนเดินสำรวจบ้านแต่ฝนขอไม่รับรู้อะไรก่อนดีกว่าเพราะกลัวว่าความกลัวจะเกาะกุมใจทำให้เกิดความไม่กล้าขึ้นมาเลยขอพี่ๆเขาเข้าบ้านทันทีเลยดีกว่าระหว่างที่เดินเข้าไปในบ้านฝนก็ลุ้นตลอดว่าจะเจอกับอะไรบ้างบ้านหลังที่ฝนไปนี้จะเป็นบ้านทรงไทยใต้ถุนสูงมากสูงชนิดที่ว่าสามารถเดินเล่นใต้ถุนบ้านได้สบายสบายไม่ต้องกลัวหัวชนเลยแหละฝนต้องเดินขึ้นบันไดไปหลายขั้นอยู่เหมือนกันกว่าจะถึงบนบ้านแล้วตอนที่เดินบันไดก็ต้องระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่าบันไดค่อนข้างจะเก่ามากๆพอขึ้นไปถึงด้านบนก็จะเจอชานบ้านที่กว้างมากๆบรรยากาศจะกว้างๆโล่งๆเพราะไม่มีหลังคาแต่ระหว่างที่เดินอยู่บนนั้นต้องพยายามเลือกเดินเฉพาะบนไม้ที่มีคานรองอยู่นะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าไม้ก็ค่อนข้างเก่ามากแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะมีตรงไหนผุบ้างหรือเปล่าหลังจากที่ฝนสำรวจพื้นที่บริเวณชานบ้านแล้วก็หันไปเปิดประตูห้องด้านซ้ายมือวินาทีที่ฝนเปิดประตูห้องเข้าไปเกือบช็อกเลยนะคะเพราะสิ่งที่ฝนได้พบคือโลงศพคลุมด้วยผ้าขาววางอยู่กลางห้องฝนตกใจมากๆความมั่นใจที่มีมาเต็มร้อยหายเกลี้ยงไม่เหลือสักนิดเลยค่ะและที่สำคัญตอนแรกฝนคิดว่าพี่ๆเขาจะให้ฝนไปนั่งแค่บริเวณชานบ้านไม่คิดว่าเขาจะให้ฝนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องคนเดียวหรอกแต่ที่ไหนได้พี่ๆเขาให้ฝนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องที่มีลงศพวางอยู่ในห้องแบบคนเดียวจริงๆนะคะห้องที่ฝนนั่งอยู่นั้นเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว นอกจากโลงศพที่พี่ๆเขาเตรียมมาให้ฝนทำพิธีกรรมแล้วก็จะมีกระจกเงาพร้อมขาตั้ง2บานซึ่งบานหนึ่งเก่ามากๆแต่อีกบานยังไม่เก่าเท่าไหร่แล้วก็มีโต๊ะวางของมีตู้ไม้คือเครื่องเรือนทุกอย่างจะเป็นไม้ที่แกะสลักลวดลายไว้อย่างสวยงามซึ่งพี่ๆทีมงานบอกว่าเป็นของเก่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะคะฝนต้องนั่งหันหน้าไปทางโลงศพซึ่งด้านหลังของโลงศพจะมีหน้าต่างอยู่2บานถูกเปิดอยู่ด้านขวามือจะมีโต๊ะไม้แบบกลมมีของสำหรับทำพิธีกรรมวางอยู่แล้วก็มีหน้าต่างอีกบานซึ่งถูกเปิดเอาไว้เหมือนกันใต้หน้าต่างเป็นที่วางกระจกเงาบานที่เก่ามากๆมีพวงมาลัยดอกมะลิที่พี่ๆเอามาไหว้ห้อยเอาไว้ถัดไปอีกนิดก็เป็นต่างที่ตั้งกรอบรูปเอาไว้ซึ่งฝนว่าผู้หญิงในรูปน่าจะเป็นยายสวงแน่ๆอีกรูปที่อยู่ใกล้ๆกันเป็นพระรูปของรัชกาลที่5ส่วนด้านหลังของฝนมีหน้าต่างอีกบานเปิดอยู่เช่นกันถัดไปอีกก็เป็นประตูซึ่งเป็นประตูที่เข้าออกทางเดียวกันซึ่งทั้งหน้าต่างและประตูก็เปิดอยู่นะคะแต่ว่าอากาศตอนนั้นมันร้อนมากๆอบสุดๆฝนนี่นั่งเหงื่อแตกพรากๆเลยแหละค่ะวันนั้นหน้าที่ของฝนคือต้องนั่งอยู่บนผ้าขาวซึ่งเป็นผ้าห่อศพตอนแรกก็พยายามจะปลอบใจตัวเองว่ามันคงเป็นแค่ผ้าขาวธรรมดาเท่านั้นแหละพี่ๆเขาคงแค่หลอกเล่นคงไม่ไปหาผ้าห่อศพของจริงมาหรอกแต่สภาพของคราบเลือดที่แห้งกรังติดอยู่จางๆกับลายมือของคนที่เขาเขียนชื่อบริจาคเอาไว้มันก็ทำให้ฝนขนลุกชันได้ไม่น้อยเลยแหละค่ะบอกตามตรงนะคะตอนแรกที่สมัครเข้ามาฝนไม่คิดว่าพี่เขาจะให้ฝนอยู่ในบ้านคนเดียวหรอกคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องมีช่างภาพช่างไฟอยู่กับฝนด้วยแต่ที่ไหนได้พี่ๆเขาตั้งใจให้ฝนอยู่ในบ้านร้างคนเดียวนาน13ชั่วโมงมีแค่กล้องวงจรปิด2ตัวที่พี่ๆเขาสามารถใช้ดูฝนได้ตลอดเวลาแล้วก็จะพูดคุยกันผ่านวิทยุสื่อสารนอกจากนั้นฝนก็จะมีเทียนขาว13เล่มที่พี่เขาให้ติดตัวเข้ามาฝนจะต้องคอยจุดเทียนต่อกันไม่ให้มันดับไม่อย่างนั้นความมืดจะมาเยือนทันทีเพราะที่นั่นไม่มีไฟฟ้าแล้วฝนจะได้แสงสว่างก็เฉพาะจากเทียนและไฟฉายที่มีอยู่แค่นั้นพอฝนนั่งอยู่คนเดียวได้สักพักขนก็ลุกชันอีกครั้งเมื่อได้กลิ่นเหม็นสาบลอยมาปะทะจมูกตามมาติดด้วยเสียงคนเดินย่ำใบไม้แห้งแถวใต้หน้าต่างด้านขวาตอนนั้นฝนกลัวมากๆแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกพี่เขาเพราะนอกจากจะพูดไม่ออกแล้วอารมณ์นั้นฝนจำคำบอกเล่าของผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร่ำบอกต่อๆกันมาได้ว่าได้เจอได้ยินอะไรแปลกๆอย่าพูดอย่าทักเพราะจะทำให้เจอมากยิ่งขึ้นฝนก็เลยนั่งนิ่งพูดไม่ออกไปเลยตอนนั้นเริ่มสั่นเพราะความกลัวแล้วนะคะแต่ก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรหน้าไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่สิ่งที่พี่เขาแกล้งหลอกเล่นเท่านั้นแหละคือพยายามคิดในแง่ดีทุกอย่างแต่สักพักฝนก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่ในห้องที่ฝนนั่งอยู่ซึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอย่างที่บอกว่าประตูทางเข้าออกมันมีทางเดียวถ้ามีคนเข้ามาในห้องฝนก็ต้องเห็นแต่นี่ฝนไม่เห็นใครเลยแต่ก็ยังรู้สึกอยู่ว่ามีคนเดินอยู่ข้างหลังฝนเสียงย่ำลงไปบนไม้แล้วไม้มันดังเอี๊ยดอาร์ตตอนแรกก็พยายามคิดนะคะว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะหูฝาดไปเองหรือเปล่าก็พยายามเหลือบๆตามองไปรอบๆห้องแต่ก็ไม่กล้ามองตรงๆหรอกนะคะเพราะกลัวว่าหันไปแล้วเกิดเจอคุณยายยืนอยู่เต็มๆนี่ฝนต้องตายแน่ๆเท่านั้นยังไม่พอนะคะอยู่ๆหน้าต่างที่อยู่ด้านขวามือของฝนก็ปิดเข้ามาอย่างแรงดังปังทั้งที่ตอนนั้นลมไม่มีสักนิดอย่างที่บอกว่าห้องร้อนมากใบไม้นี้นิ่งสงบแต่อยู่ๆหน้าต่างปิดเองได้และก็เป็นไปไม่ได้ด้วยนะคะที่พี่ๆทีมงานจะเป็นคนแกล้งปิดเนื่องจากบ้านหลังนี้ใต้ถุนสูงมากๆ และช่วงที่หน้าต่างปิดปังเข้ามากลิ่นเหม็นเน่าก็ลอยเข้ามาอยู่เต็มห้องที่ฝนนั่งไปหมดเวลานั้นฝนเริ่มรู้สึกว่าตัวเองสติแตกซะแล้วค่ะมันกลัวจนไม่มีสติแล้วรู้ตัวเลยว่าไม่ไหวแล้วจริงๆฝนรีบยกมือส่งสัญญาณบอกพี่ๆว่าไม่ไหวแล้วค่ะระหว่างที่นั่งรอให้พี่ๆเข้ามารับแม้พี่ๆเขาจะบอกว่าไม่เกิน5นาทีเขาจะมาถึงตัวฝนแน่ๆแต่เวลานั้นมันรู้สึกว่านานมากๆสักพักฝนก็ได้ยินเสียงพี่ๆเขาเดินเข้ามาใกล้บริเวณบ้านก็เริ่มใจชื้นขึ้นมาหน่อยคือฝนยังมองไม่เห็นพี่ๆเขาหรอกนะคะแต่จากเสียงที่ได้ยินคาดว่าเขาเข้าใกล้ตัวบ้านมากแล้วแต่อยู่ๆก็ต้องสะดุ้งเฮือกอีกครั้งเพราะมีเสียงโครมดังมากๆที่บริเวณชานบ้านพี่ๆที่อยู่ด้านนอกบอกกับฝนว่าทุกคนได้ยินเสียงโครมไม่ต่างจากฝนแถมยืนแข็งเป็นหินลืมหายใจกันเลยทีเดียวคืนนั้นฝนอยู่ในบ้านถึงแค่ 3-4 ทุ่มยังไม่ได้เริ่มพิธีกรรมอะไรสักอย่างแต่ความรู้สึกเวลานั้นกลัวมากๆกลัวสุดๆเลยค่ะในชีวิตนี้ไม่เคยกลัวอะไรมากขนาดนี้มาก่อนวันนั้นรู้เลยว่าผีมีจริงแน่ๆใครมาบอกว่าผีไม่มีจริงนี่ฝนเถียงตายเลยนะคะพอออกจากบ้านหลังนั้นมาปุ๊บฝนกับพี่ๆก็มุ่งหน้ากลับบ้านทันทีเลยค่ะแต่ว่าออกเดินทางจากอยุธยาไม่เกิน4ทุ่มแต่ตี3แล้วยังไม่ถึงบ้านกันเลยค่ะคนขับรถตู้พาวนหลงไปหลงมาหาทางกลับไม่เจอเลยค่ะซึ่งพี่ๆเขาเล่าให้ฝนฟังว่าตอนแรกที่พี่ๆเขาจะมาบ้านยายสวงกันเขาก็หลงทางกันแบบนี้แหละจนสุดท้ายต้องยกมือไหว้ขออนุญาตถึงได้เจอบ้านคุณยายได้สำหรับคืนนั้นหลังจากหลงกันอยู่หลายชั่วโมงฝนก็นึกในใจบอกคุณยายว่าขอให้ฝนรอดปลอดภัยกลับบ้านเถอะแล้วฝนจะไปทำบุญทำสังฆทานไปให้สุดท้ายฝนถึงบ้านตอนตีสี่กว่าๆค่ะแล้วเรื่องน่าแปลกใจอีกอย่างก็คือรูปที่พี่ๆเขาถ่ายบรรยากาศในบ้านรูปที่ถ่ายติดกระจกบานเก่ามานั้นดูเหมือนจะมีภาพคุณยายอยู่ในกระจกด้วยคือทุกรูปที่มีกระจกบานนั้นติดอยู่จะเห็นรูปคุณยายกำลังส่งยิ้มให้ซึ่งโชคดีมากเลยนะคะที่ฝนได้เห็นภาพนั้นหลังจากกลับถึงบ้านแล้วรับรองได้ว่าถ้าได้เห็นภาพนั้นตั้งแต่ตอนที่อยู่ในบ้านคุณยายแล้วก็รับรองว่าฝนวิ่งจนเรือนสุดแน่ๆค่ะเรื่องที่ฝนเล่าอาจจะดูเวอร์ไม่น่าเชื่อแต่ใครไม่เชื่ออยากจะไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองก็ได้เลยนะคะฝนยินดีไปเป็นเพื่อนแต่มีข้อแม้ว่าฝนขอรออยู่ข้างนอกนะคะกติกาก็ง่ายๆเลยคือต้องเข้าไปนั่งในบ้านคุณยายนาน13ชั่วโมงห้ามใส่พระและวัตถุมงคลทุกประเภทห้ามหลับตาห้ามสวดมนต์ใครคิดจะไปพิสูจน์ก็บอกฝนได้นะคะปรัชญาจิตเจนการในวงเล็บโออายุ30ปีอาชีพลูกจ้างชั่วคราวประวัติบ้านผีมอนจังหวัดกาญจนบุรีประวัติของบ้านหลังนี้มีอยู่ว่าสามีภรรยาเจ้าของบ้านเป็นคนมอนที่มีนิสัยหวงของมากจะดุด่าคนที่แอบมาขโมยผลไม้ในสวนเป็นประจำและด้วยความที่เป็นคนหวงของและดุด่าคนเก่งมากจึงทำให้ถูกคนฆ่าตายในบ้านแล้วนำศพมาทิ้งไว้ที่ท้ายสวนหลังจากที่ทั้งคู่ตายก็มีคนแอบมาขโมยผลไม้ในสวนอีกแต่ครั้งนี้แกตามไปทวงคืนถึงบ้านคนที่มาขโมยต้องรีบเอาผลไม้มาคืนที่แทบไม่ทันนอกจากนั้นยังมีศพชาวกะเหรี่ยงอีก9ศพที่ถูกวิสามันแล้วนำมาฝังไว้ในบริเวณบ้านหลังนี้ซึ่งชาวบ้านและพระสงฆ์ที่จำวัดอยู่แถวนั้นต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้านหลังนี้เฮี้ยนสุดบ้านข้างๆผมนี่แหละครับลูกชายเขาเข้าไปขโมยผลไม้ในสวนของแกพอตกดึกมันก็เกิดอาการเพ้อร้องโวยวายว่ากลัวแล้วกลัวแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพ่อแม่พยายามฟังและจับใจความได้ว่ามะม่วงที่ลูกชายถือมาเมื่อเย็นน่ะไปขโมยเขามาและเจ้าของเขามาทวงคืนซึ่งคืนนั้นทั้งคืนลูกแกก็เพ้อจนทั้งบ้านไม่มีใครได้หลับได้นอนเช้ามาพ่อแม่เขาก็ไปนิมนต์พระมารดน้ำมนต์แล้วก็รีบเอามะม่วงไปคืนที่ แต่ลูกเขาก็ยังนอนจับไข้หัวโกรนอยู่เป็นอาทิตย์กว่าจะหายพอหายได้ไม่นานเขาก็พากันย้ายไปอยู่ที่อื่นทั้งครอบครัวลุงแช่มเพื่อนบ้านผมอยากมาร่วมกิจกรรมนี้เพราะว่าอยากจะรู้ว่าตัวเองมีความกล้าแค่ไหนมันเป็นการทดสอบความกล้าของตัวเองด้วยครับและที่สำคัญคือผมหวังว่าจะได้รู้แน่ๆว่าผีมีจริงหรือเปล่าบ้านที่ผมต้องไปใช้ชีวิตอยู่13ชั่วโมงคือบ้านผีมอนซึ่งบ้านหลังนี้ผู้แข่งขันทุกคนกลัวที่จะได้มากๆเพราะว่ามันเป็นบ้านไม้ที่เก่ามากๆแถมอยู่กลางสวนผลไม้ที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดแถมความเฮี้ยนที่คนเขาบอกเล่าต่อๆกันมามันก็น่ากลัวมากเลยครับวันที่ผมไปถึงครั้งแรกที่เห็นบ้านก็ขนลุกแล้วครับเพราะบรรยากาศมันมืดมากๆน่ากลัวอย่างที่สุดผมนี่ใจสั่นตั้งแต่ก้าวเท้าลงจากรถตู้เลยแหละครับพอทีมงานปล่อยให้ผมอยู่คนเดียวในบ้านก็เกิดเรื่องเลยครับผมได้ยินเสียงไม้เหมือนกรับเพราะการเป็นจังหวะอยู่ใกล้ๆผนังบ้านซึ่งมันไม่ได้เลือกทิศทางที่จะดังด้วยนะครับแบบว่าผมหันหน้าไปทางไหนเสียงก็จะดังมาจากทางนั้นจะว่าเป็นฝีมือทีมงานแกล้งก็คงจะเป็นไปไม่ได้และด้านหน้าที่ผมนั่งก็จะมีกระจกเงาซึ่งช่วงที่ผมกำลังนั่งกลัวๆอยู่นั้นหางตาผมเหลือบเห็นเงาขาวๆผ่านไปทางด้านหลังห้องผมก็หันไปตามสิ่งที่ผมเห็นแต่พอหันไปมองก็ไม่เห็นอะไรนะครับทุกอย่างปกติแต่พอหันกลับมาที่กระจกผมแทบช็อกครับผมเห็นเป็นร่างผู้ชายครึ่งท่อนในกระจกหันหน้ามาทางผมด้วยนะครับแต่อารมณ์ตกใจตอนนั้นทำให้ผมร้องไม่ออกแล้วแค่ช่วงกับพริบตาภาพนั้นก็หายไปผมลืมตัวถึงขนาดเอาผ้าขึ้นปิดหน้าแต่พอเอาผ้าลงเสียงคนกระทืบบ้านก็ดังสวนขึ้นมาแบบว่าดังมากๆบวกกับเสียงเมล็ดผลไม้หล่นบนหลังคาสังกะสีตลอดเวลาผมบอกได้เลยว่าชีวิตนี้ผมไม่เคยเจอเรื่องราวอะไรน่ากลัวขนาดนี้มาก่อนมันน่ากลัวมากๆโชคดีว่าผมไม่หัวโกรนหลังจากรอดออกมาจากบ้านหลังนั้นรูปถ่ายขาวดำของบ้านที่มีฝาเป็นไม้ไผ่แต่หลังจากที่ผมกลับมากรุงเทพผมก็ได้ไปดูหมอกับฤาษีตาไฟท่านเตือนให้ผมระวังตัวให้ดีเพราะว่ามีอาถรรพ์จากบ้านหลังนั้นตามผมมาด้วยท่านบอกว่าในขณะที่ผมนั่งอยู่ในบ้านหลังนั้นมีผู้หญิงอยู่บนบ้านกับผมหนึ่งคนแต่มีผู้ชายอีกคนยืนเฝ้าดูผมอยู่ตรงข้างบันไดทางขึ้นบ้านซึ่งท่านก็ได้แนะนำให้ผมรดน้ำมนต์และทำบุญสังฆทานไปให้วิญญาณทั้งสองดวงนั้นทุกวันนี้ผมเชื่อเลยครับว่าเรื่องผีมันมีจริงแต่ผมก็ดีใจนะครับที่ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพราะมันทำให้ผมสามารถเอาชนะความกลัวของตัวเองได้แม้ว่าบางช่วงผมอาจจะแอบหลับตาบ้างก็ตามทีรูปภาพขาวดำของส่วนหนึ่งในห้องนอนที่มีฝาเป็นไม้ไผ่
0: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับมาต้องขอบพระคุณคุณศรีนวลควรพิบูลนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับส่วนวันศุกร์หน้านะฮะศุกร์หน้ามาติดตามกันต่อสำหรับเรื่องราวสนุกสนุกสยองขวัญอย่างนี้จากหนังสือ13คนในบ้านผีสิงนะครับเกือบลืมไปเลยนะฮะท้ายรายการมาดูที่อยู่นะครับที่ท่านฟังจะส่งคำตอบมาร่วมสนุกกันได้หรือว่าถ้ามีคำถามมีข้อสงสัยมีอะไรอยากจะพูดคุยกันนะครับก็ติดต่อกันผ่านทางช่องทางนี้ครับส่งจดหมายหรือประสนิบัติมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมรออีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังติดต่อทางโทรศัพท์ได้ตอนนี้เอาเป็นจดหมายและประสิทธิบัตรไปก่อนนะครับก็ต้องขอบคุณทีมงานอาสาสมัครนะครับผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านฟังทุกท่านเลยนะครับพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่ในเวลา 19:30 วันนี้ลาท่านฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่อง วิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026เตรียมลงสนามนัดแรกพบมองโกเลียวันที่16กันยายนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิระวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสาวพิชชาพันธ์วิทยาวินัยประชาชนชาวกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทเป็นการช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนที่มีความถนัดในงานหัตถกรรมตลอดจนทรงอนุรักษ์ผ้าไทยและส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยรวมถึงโครงการเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์และกองทุนช่วยเหลือเพื่อนสีขาไร้บ้านซึ่งในฐานะผู้รักสัตว์รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
3: จะประทับใจท่านเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วก็กับเรื่องการรักผ้าไทยของท่านนะคะที่ว่าท่านได้ช่วยประสบกรณ์ที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่เอาผ้าไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศค่ะส่วนของพระองค์พาจะประทับใจท่านเรื่องอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยค่ะ
2: เช่นเดียวกับนางสาววรวีวิเศษแสงที่กล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และสืบสานต่อไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดอุทกภัยโดยส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอ
4: จะเป็นในเรื่องของการที่พระองค์ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเพราะนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์ฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และถูกสืบสานต่อไปค่ะส่วนพระองค์พาประทับใจที่พระองค์คอยช่วยเหลือประชาชนช่วงที่เกิดน้ำท่วมนะคะมีการส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาลงพื้นที่เสมอรู้สึกว่าพระองค์ทำเพื่อประชาชนด้วยความใส่ใจค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา19นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สืบสานวิถีสายน้ำเมืองสองแคว
4: ร
5: จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้ณลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยการแข่งขันเรือยาวจะมีขึ้นในวันที่19ถึง20กันยายนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการจำหน่ายสินค้าและอาหารการแสดงของเด็กเยาวชนรำวงย้อนยุครวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีสำคัญอาทิพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพิธีถวายผ้าป่าหัวเรือและพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์พระศรีศาสดาพระเหลือและผ้าห่มพระปรางนอกจากนี้ยังมีการแสดงโดรนแปลอักษรกว่า700ลำซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการจัดงานกำหนดจัดขึ้นในช่วงค่ำวันที่18และ19กันยายนเพื่อสร้างสีสันและความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด 2B No. 1 Champion Cup 2026 สร้างพลังเชิงบวกให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
6: นายสกินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัด 2B No. 1 Champion Cup พัทลุง2026 The Final Round ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ 2B No. 1มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลการแข่งขันแต่ต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและสร้างความตื่นตัวให้กับเยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงมีทีมฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายระดับจังหวัดจำนวน16ทีมแบ่งเป็น4สายสายละ4ทีมโดยทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับ1ถึง3จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัย
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศมุ่งยกระดับให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งรายได้มั่นคงและสามารถแข่งขันได้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้มีทั้งความรู้ทักษะสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรโดยเปลี่ยนผ่านเกษตรกรจากผู้ผลิตที่มีความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าพร้อมเชื่อมโยงเกษตรกรกับองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งเงินทุนและตลาดรวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องก้าวไปไกลกว่าการเพิ่มพูนทักษะโดยต้องสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสร้างเยาวชนไทยสู่กำลังคนดิจิทัลในอนาคต
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลโดยมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมภายใต้โครงการ Coding Thailand ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับโครงการ Coding Thailand เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมและปัญญาประดิษฐ์สำหรับเยาวชนและครูทั่วประเทศเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลสู่อนาคตตั้งแต่ระดับพื้นฐานพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์รวมถึงสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้เป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านดิจิทัลไปสู่เยาวชนในภูมิภาคพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมรวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สร้างผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดออนไลน์เพิ่มมูลค่าอีคอมเมิร์ซกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนโอท็อปผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงโดยศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะเป็นพื้นที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงครอบคลุมตั้งแต่การเปิดร้านออนไลน์การถ่ายภาพทำคลิปไลฟ์ขายสินค้าตลอดจนการเชื่อมโยงระบบขนส่งพร้อมทั้งพัฒนาวิทยากรอีคอมเมิร์ซชุมชนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเพื่อผลักดันสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เติบโตในตลาดอีคอมเมิร์ซไทยที่ปัจจุบันมีมูลค่าทะยานสู่ระดับล้านบาทและคาดว่าจะเพิ่มเป็นล้าน 800 ล้านบาทภายในปี2573ด้านนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า BDE ได้ร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดใช้พื้นที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศจำนวน125แห่งเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการค้าออนไลน์ระดับชุมชนเพื่อวางรากฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสร้างรายได้และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อขยายโอกาสการจ้างงานและสร้างอาชีพให้คนพิการ
9: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ MCC Hall ชั้น3 The Mall นครราชสีมาโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายคนพิการเข้าร่วมอย่างคับคั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่างานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงคนพิการเข้ากับโอกาสการจ้างงานการพัฒนาทักษะและตลาดแรงงานสอดคล้องกับนโยบายในการเปลี่ยนผ่านจากรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมโดยจัดงานระหว่างวันที่12-13 กันยายนนี้แบ่งออกเป็น6 โซนสำคัญครอบคลุมทั้งการจับคู่การจ้างงานตลาดสินค้าคนพิการการฝึกทักษะอาชีพและดิจิทัลนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมถึงการคลิกออฟโครงการจัดหากายอุปกรณ์ประจำปี2569เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่คนพิการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปฤตยาขุนสิมรายงาน
1: ก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวดิจิทัลให้ราษฎรอาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้อง
2: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลให้ราษฎรผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพให้ประชาชนควบคู่กับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมกล่าวว่าการรับรองการอยู่อาศัยและที่ดินทำกินครั้งนี้ถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้ประชาชนควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติซึ่งการมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกในพื้นที่ป่าไม้ถาวรสะท้อนการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลการรับรองการอยู่อาศัยทำกินได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นสำหรับพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ป่าไม้ถาวรและพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติมีประชาชนได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและที่ดินทำกิน682รายรวม842แปลงเนื้อที่ 4,932 ไร่โดยมุ่งให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดพร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพและการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการรักษาพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
11: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
12: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านระหว่างการเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากสหรัฐโดยอ้างว่าการที่สหรัฐใช้มาตรการดังกล่าวเพราะไม่ต้องการให้อิหร่านเป็นประเทศเอกราชพร้อมกันนี้ยังประณามกรณีที่กองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีต่ออิหร่านและประเทศใดก็ตามที่ทำการค้าหรือให้การช่วยเหลือทางการเงินกับอิหร่านอาจเผชิญกับบทลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอีกด้วยนายฟิลิปทาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของฝรั่งเศสออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเกิดเหตุรถไฟโดยสารซึ่งบรรทุกผู้โดยสารประมาณ180คนประสบเหตุตกรางบริเวณใกล้เมืองเคลอองในแคว้นนอร์มองดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสเมื่อช่วงค่ำของวันที่11กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย44รายในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวน140นายถูกส่งไปยังจุดเกิดเหตุแล้วเพื่อปฏิบัติการภารกิจช่วยผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ทางการแขวงนอร์มองดีขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยส่วนสำนักงานอัยการของฝรั่งเศสเริ่มเปิดการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแคว้นนอร์มองดีสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของชาติ8ชาติสมาชิกของเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายด้านสัตว์ป่าแห่งภูมิภาคเอเชียใต้หรือซาเวนอาทิอินเดียปากีสถานอัฟกานิสถานศรีลังกาและเนปาลเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าจะยกระดับการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายด้วยการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการสืบสวนทางการเงินและความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาบรรดาชาติสมาชิกซาเวนต่างแสดงความกังวลถึงการที่กลุ่มผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและพื้นที่ชายแดนที่มีการควบคุมไม่เข้มงวดเพื่อการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายรวมทั้งประเด็นการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตที่กำลังเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการค้าชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ฟลัชชิงเมโทรนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเป็นการดวลกันของ2นักหวดเจ้าถิ่นเบนเชลตันมือ9ของโลกพบกับฟรานเชสดิอาโฟมือ12ของโลกผลปรากฏว่าเบนเชลตันทำผลงานได้เหนือกว่าเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ3และ7ต่อ5ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟเต็ง1ของรายการจากเยอรมนีต่อไปส่วนในคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศระหว่างอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุสพบกับเอเลนารีบาคิน่ามือ2ของโลกชาวคาซัคสถานเวลา 3:00 น.ตามเวลาประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมตบลูกยางสาวทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจซึ่งได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาเพื่อปรับสภาพร่างกายและสร้างความคุ้นเคยกับสภาพอากาศรวมถึงได้ซ้อมกับทีมสโมสรระดับแชมป์ลีกญี่ปุ่นทำให้ทีมสาวไทยได้เพิ่มศักยภาพมากขึ้นโดยเป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้คือสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ด้านพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอเชียนเกมเหมือนรายการชิงแชมป์เอเชียที่เพิ่งไปคว้าแชมป์กลับมาเปลี่ยนแค่ชื่อรายการเท่านั้นมั่นใจว่ามีเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้อย่างแน่นอน
15: ในเมื่อเรามีกำลังใจแล้วก็ศักยภาพค่อนข้างที่จะแบบว่าในเมื่อเราเป็นแชมป์แล้วอย่างเงี้ยในรายการต่อไปก็เปลี่ยนแค่ชื่อรายการแต่ตัวผู้เล่นแล้วก็ทีมก็ยังเหมือนเดิมยังไงก็คิดว่าน่าจะติดเหรียญมีเหรียญกลับมาเมืองไทยแน่นอนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมที่จะไปลุยเอเชียนเกมค่ะเตรียมศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะหลังจากนี้ค่ะก็ทุกครั้งก็จะบอกทุกคนว่าในสตาร์ททีมสลับโค้ชแล้วก็น้องๆเนี่ยคือไม่ได้ประมาทตั้งแต่เกมแรกถ้าเราจะเป็นแชมป์ไม่ได้เราต้องไม่ประมาทตั้งแต่เกมแรกไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามแต่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในตั้งแต่สนามแรกค่ะ
14: สำหรับโปรแกรมของทีมนักตบลูกยางสาวไทยจะประเดิมสนามนัดแรกในวันที่16กันยายนพบมองโกเลียเวลา 14:00 น. 17กันยายนพบคีกิสถานเวลา 17:00 น. และวันที่18กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา 17:00 น. ถ่ายทอดสดทางช่องPPTV HD ช่อง36ทั้ง3นัดสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมนี้โดยโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับการพบกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมระดับโลกจะพยายามเปลี่ยนความกดดันให้เป็นแรงกระตุ้นโดยเน้นให้นักกีฬาเล่นตามคาแรคเตอร์ของทีมมีสมาธิมีวินัยและทำตามแผนการให้ดีที่สุดพร้อมใช้เกมนี้เป็นโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทีมซึ่งทีมไทยชุดนี้ไม่มีซุปเปอร์สตาร์แต่ทุกคนมีความสำคัญและขณะนี้นักกีฬามีความพร้อมเต็มที่พร้อมขอกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยทั้งที่สนามและผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นพลังให้นักกีฬาทำผลงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อคนไทยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกวันที่14กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17:00 น. 17กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา 14:00 นและนัดสุดท้ายวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 นายปรัชญากีรตินันท์นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้คัดเลือกนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดเอจิประเทศญี่ปุ่นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสมาคมได้ส่งนักกีฬารวมทั้งสิ้น10คนเป็นชาย5คนและหญิง5คนฝ่ายชายนำโดยธีรพงศ์ศิลาชัยและวีรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและฝ่ายหญิงนำโดยสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024เช่นเดียวกันทั้งนี้ในวันที่20กันยายนทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมแข่งขันในระหว่างวันที่23ถึง29กันยายนนี้โดยสมาคมตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 2-3 เหรียญปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
17: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
16: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
18: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
19: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรม

0: จริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: รายการที่นี่มีเรื่องราวรายการสารคดีบอกเล่าสิ่งดีวิถีไทยดำเนินรายการโดยดาวรัตชูทรัพย
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการที่นี่มีเรื่องราวช่วงนี้เราคุยกันเรื่องนารีเรืองนามนะคะซึ่งจะเป็นหนังสือกวีนิพนธ์พูดถึงผู้หญิงที่มีคุณงามความดีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติแล้วก็นางในวรรณคดีค่ะโดยเรื่องนี้จะแต่งในสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่6โดยกวีหลายท่านนะคะเรื่องที่เราคุยค้างกันอยู่คือเรื่องพระนางมัตสีค่ะเป็นผลงานประพันธ์ของพระวรเวทพิสิทธ์นะคะคราวที่แล้วเล่าค้างถึงตอนที่พระเวสสันดรถูกเนรเทศออกจากกรุงศรีพีนะคะถูกจากเนรเทศออกจากนครศรีพีเนื่องจากว่าทรงพระราชทานช้างปัจจยนาคหรือปัจจัยนาคเคนซึ่งเป็นช้างคู่พระบารมีแล้วก็เป็นช้างมงคลที่ทำให้นครศรีพีนั้นมีฝนตกต้องตามฤดูกาลนะคะบ้านเมืองเป็นสุขพอได้พระราชทานให้ไปกับพราหมณ์เมืองกลินคลาที่มาทูลขอชาวเมืองก็โกรธแค้นไปทูลขอพระเจ้าสัญชัยให้เนรเทศนะคะก่อนที่จะเสด็จออกจากเมืองนั้นก็ได้ทรงกระทำสัตตสดกมหาทานซึ่งเราได้เล่าไปแล้วและความตั้งพระทัยนั้นตั้งพระทัยจะเสด็จไปแต่เพียงลำพังแต่ว่าพระนางมัตสีขอตามเสด็จไปด้วยนะคะรวมทั้งพระกัณหาพระชารีนะคะพระธิดาและพระโอรสแม้ว่าพระเวสสันดรจะออกพระโอษฐ์อนุญาตว่าหากต่อไปมีใครมาทูลขอนางคือตรัสห้ามไม่ให้พระนางมัตสีตามเสด็จไปด้วยเพราะว่าในป่าเนี่ยน่าจะยากลำบากและทรงอนุญาตว่าถ้าหากว่ามีกษัตริย์เมืองใดมาทูลขอก็ให้พระนางมัตสีอภิเษกได้ตามพระทัยนะคะแต่ว่าพระนางก็ยืนยันที่จะตามไปคราวที่แล้วเราเล่ากันไปถึงตอนที่พูดถึงลักษณะของอาสมนะคะแล้วป่าโดยรอบกิจวัตรประจำวันนะคะตั้งแต่ที่เสด็จออกไปถือเพศบรรพชิตนะคะเป็นฤาษีอยู่ในป่าริมป่าหิมะ

อ่านนะคะพระวิสันดรทรงถือเพศบรรพชิตทรงถือศีลโดยที่ไม่แตะต้องพระวรกายพระนางมัสสีเลยแล้วก็อยู่แยกกันคนละอาสมนะคะอยู่คนละกุฏิคนละหลังพูดง่ายๆพระวิสันดรอยู่หลังหนึ่งพระกัณหาชาลีและพระมารดาคือพระมัสสีนั้นอยู่อีกหลังหนึ่งนะคะทุกเช้าพระนางมัสสีก็จะเข้าป่าไปหาผลไม้นะคะที่พอจะเป็นอาหารได้มาถวายพระวิสันดรแล้วก็ปฏิบัติเรื่องน้ำกินน้ำใช้ต่างๆนะคะโดยฝากโอรสธิดาไว้กับพระสวามีและพอหาผลไม้ได้ก็จะกลับมาเราได้เล่าไปแล้วถึงลักษณะของป่าโดยรอบพระอาสมว่าจะเป็นป่าที่มีความงดงามแล้วก็มีผลไม้อุดมสมบูรณ์โดยผลไม้เหล่านั้นก็จะอยู่ในระดับที่เอื้อมมือปลิดได้เลยไม่ต้องเขย่าเขย่งไม่ต้องสอยนะคะเรียกว่าอยู่ได้อย่างสบายเนื้อหาที่จะนำมาเล่าวันนี้ขออนุญาตหยิบเนื้อหาเพิ่มเติมจากหนังสือร่ายยาวเทศมหาชาตินะคะเพราะว่าถ้าเป็นฉบับในหนังสือนารีเรืองนามนั้นจะเป็นการเล่าโดยสรุปนะคะถ้าต้องการรายละเอียดนั้นก็เลยขอหยิบจากร่ายยาวเทศมหาชาตินะคะหยิบจากหนังสือในการต่างๆที่มีบทบาทของพระนางมัสสีปรากฏอยู่นะคะอันได้แก่กันกุมารกันมัสสีนะคะซึ่งเป็นผลงานประพันธ์ของท่านเจ้าพญาพระคลังผลกันช่อกษัตริย์นะคะซึ่งเป็นผลงานของผลงานพระชินิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยและกันสักกบับนะคะรวมทั้งกันมหาราชกันช่อกษัตริย์กันสักกบับกับกันมหาราชนั้นจะเป็นผลงานพระชินิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ค่ะโดยเริ่มเรื่องเหตุที่จะมีปัญหาต่อไปก็อันเนื่องมาจากว่าตาพราหมณ์ชูชกนะคะที่หลายท่านเนี่ยคนไทยรู้จักกันดีเลยล่ะเพราะว่าก็จะเป็นนิทานเป็นเรื่องเล่าแล้วมีปรากฏอยู่ในเทศมหาชาตินะคะรวมทั้งมีทำเป็นละครด้วยชูชกนั้น เดินทางมาเข้าเฝ้าพระเวสสันดรเพื่อที่จะมาทูลขอพระกัณหาพระชาลีไปเป็นทาสรับใช้นางอมิตดาที่เป็นภรรยาของตนเองเพราะว่านางอมิตดาเนี่ยเป็นลูกของพราหมณ์นะคะซึ่งจะเป็นเพื่อนของชูชกก็ได้นะคะแล้วก็ชูชกเนี่ยขอทานมาฐานะร่ำรวยเอาเงินไปฝากไว้กับเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนก็หยิบทรัพย์สินไปใช้จนพอชูชกไปทวงถามไม่มีให้ก็เลยต้องเสียลูกสาวคือนางอมิตดาเนี่ยให้ชูชกมาเหมือนเป็นขัดดอกแต่ว่าชูชกนั้นก็รักนางอมิตดาก็ดูแลอย่างดีฝ่ายนางอมิตดานั้นก็เป็นภรรยาที่ดีดูแลสามีคือชูชกอย่างดีนะคะทำให้เป็นที่ชื่นชมของบรรดาสามีต่างๆของนางพรหมณีคนอื่นๆในหมู่บ้านเนี่ยพอชื่นชมเนี่ยพวกนางพรหมณีเนี่ยก็โกรธนะคะแบบหมั่นไส้ก็มารุมต่อว่าทำร้ายอมิตดาอมิตดาก็เจ็บตัวด้วยเจ็บใจด้วยก็มาบอกสามีคือชูชกว่าต่อไปนี้จะไม่ทำงานแล้วขอให้ท่านเนี่ยไปขอกัณหาชาลีซึ่งเป็นโอรสธิดาของพระเวสสันดรกับพระนางมัสสีมาเป็นข้ารับใช้นะคะไม่อย่างนั้นจะไปมีสามีใหม่ชูชกก็เลยกลัวจะเสียเมียนะคะในที่สุดก็เดินทางไประหว่างทางก็มีหลอกถามทางจากพรานเจตบุตรนะคะแล้วก็ในที่สุดก็มาจนถึงอาสมเมื่อเวลาที่มาถึงนั้นเป็นเวลาเย็นของวันหนึ่งนะคะบ่ายต่อเย็นเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระเวสสันดรพระทูลขอเพราะว่าคิดว่าถ้าเข้าไปเนี่ยแม่ของเด็กยังอยู่ผู้หญิงเนี่ยจะเป็นอุปสรรคกับการทำบุญของสามีนะคะชูโชคก็มาถึงแล้วก็วางแผนว่านึกว่านี่กูมาถึงไหนแล้วสิวะเดี๋ยวซ้ายแลขวาเห็นช่อฟ้าอยู่ริบๆสองตาตะแกไม่กระพริบเพ่งเล็งแลหมายแน่ว่าโน่นแล้วสิหนอออกพระอาสมทัชชีก็มีมโนพิรมปารภลำพึงการว่าเวลาป่านชะนี้หน้าที่จะมิลุดังจุใจกูเจ็ดจงด้วยสมเด็จอนงนาถมัตสีเธอคงจรรีกลับจากแสวงหาพลาผลนะคะก็คือไปตอนนี้พระนางมัสสีน่าจะกลับจากหาผลไม้มานะคะก็เลยคิดท่านก็ชูชกก็คิดมาว่าโบราณท่านว่า
ว่าช้าๆจะได้พระสองเล่มงามด่วนได้ด้วยสามพรามมักพริกแพงมาตุคาโมธรรมดาว่าสตรีนี้เป็นเกาะแก่งกีดกระแสกุศลมีมัจฉริยะมืดมนคือตัวมารนะคะยามเมื่อสามีจะทำทานมักทำลายด้วยแยบขายเข้าคอนติ่งนะคะก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นมารในการที่ถ้าสามีจะทำบุญเนี่ยอาจจะมาขัดขวางก็ดูแล้วน่าจะเสียประโยชน์ทั้งสองทางคือว่าพระเวสสันดรก็จะไม่ได้ทำกระทำบุตรธารทานนะคะส่วนตัวเองเนี่ยก็จะไม่ได้กันหาชาลีไปเป็นทาสเพราะฉะนั้นเนี่ยรอจนเช้าก่อนดีกว่านะคะจากนั้นชูโชกก็นอนนะคะเข้านอนตอนนั้นก็ปรากฏว่าพระนางมัตสีก็นิมิตฝันนะคะฝันขึ้นมาบอกในตอนนั้นก็ฝันว่าคือยังไม่ทันจะหลับสนิทดีก็เกิดอาเพศเพื่อเหมือนอันนี้จะเรียกว่าเทพนิมิตคือเทวดาเนี่ยมาแสดงนิมิตให้เห็นเหตุการณ์ข้างหน้านะคะบอกว่าเมื่อครั้งที่จะเกิดเหตุต้องจากกับลูกทั้งสองตอนนั้นเนี่ยร่างกายก็สั่นสะดุ้งขึ้นมาเหมือนกับว่ามีใครมาผลักมาพลิกพระองค์ใจก็เสียวสยองนะคะแต่คิดว่าเอ๊ะจะมีภัยอะไรก็พยายามแผ่เมตตาแล้วก็หลับลงนะคะก็สะดุ้งตื่นอยู่อย่างนี้ตลอดคืนจนเวลาใกล้รุ่งนะคะตามความเชื่อของไทยเลยที่บอกว่าถ้าฝันในยามใกล้รุ่งนั้นมักจะเป็นจริงนะคะวันนางมัตสีนั้นเผลอหลับประสนิทไปตอนใกล้รุ่งก็ฝันว่ามีชายคนหนึ่งรูปร่างโตดำล่ำสันผิวกายดำเหมือนกับหมอกเหมือนกับสีหมึกนะคะเหมือนเมฆกลุ่มใหญ่แล้วก็นุ่งผ้าแดงนะคะพันเป็นเกลียวอยากรังที่พุงก็คาดน่าจะแบบคาดผ้าขม้าคือคาดให้แน่นมาที่หูนั้นทัดดอกไม้แดงสองหูดูสง่าอาวุธหัตถ์โถมีหัตถ์เบื้องขวาถือดาบคมเขียวเป็นมันปราบและเลื่อมแสงแกว่งกวัดฉวัดเฉวียนวิ่งวู่จู่เข้ามาถึงถีบทวารทำลายลูกนะคะก็ถือดาบเข้ามาจากนั้นก็มากระชากชดาเป็นชดาฤาษีนึกถึงเวลาที่เราดูการโขนหรือว่าดูการแสดงที่ลิเกที่แต่งชุดฤาษีค่ะก็จะเป็นมุ่นมวยแบบนั้นนะคะกระชากชดาของนางให้หลุดไปแล้วก็รวบก่อนซ้ายขวาจากนั้นก็ฟาดดาบลงมาเหวี่ยงมาที่ไหล่ทั้งสองข้างทำให้แขนสองข้างนั้นขาดกระเด็นเท่านั้นยังไม่พอนะคะผู้ชายคนนั้นในฝันเนี่ยก็ยังแขวะควักดวงตาทั้งสองข้างของพระนางไปแล้วเอาดาบเชือดเฉือนพระสวงควักเอาดวงใจไปอีกพระนางก็ตกใจก็กรีดร้องลั่นแล้วก็ตื่นจนไม่สามารถที่จะนอนต่อไปได้ก็ไปเฝ้าพระเวสสันดรเพื่อที่ให้ทรงทำนายนิมิตฝันพระเวสสันดรพอทราบความฝันคือตั้งแต่เห็นพระนางมาก็ทรงทราบด้วยฌานว่าเนี่ยน่าจะเกิดเหตุที่จะมีการพัดพรากกันจึงเกิดเป็นสุบินนิมิตขึ้นนะคะแต่พระเวสสันดรก็แก้ฝันไปในทางที่ดีบอกว่าฝันนี้เป็นฝันร้ายจะกลายเป็นดีเราอาจจะได้คืนนครนะคะก็พูดไปพระนางมัตสีก็ค่อยแช่มชื่นใจขึ้นเพราะว่าเชื่อพระสวามีนะคะเพราะสวามีก็ถือศีลอยู่ก็ไม่น่าจะโกหกนะคะจากนั้นเวลาเช้าพระนางมัตสีก็จะเข้าป่าแต่ว่าใจก็ยังหวั่นๆอยู่บอกวันนี้ไม่สามารถที่จะทำใจได้ก็จุงพระโอรสธิดามาฝากพระเวสสันดรและย้ำแล้วย้ำอีกว่าขอฝากไว้ขอให้พระองค์ช่วยดูแลหน่อยนะคะย้ำแล้วย้ำอีกแล้วก็เดินทางเข้าป่าไปหาผลไม้ค่ะย้อนกลับมาพูดถึงชูชกนั้นเมื่อจะทูลขอสองกุมารก็ชักแม่น้ำทั้งห้าสำนวนชักแม่น้ำทั้งห้านั้นน่ะมาจากเรื่องเวสสันดรเนี่ยตอนนี้เองตอนที่ชูชกเนี่ยมาเรียกกล่อมนะคะพระเวสสันดรในเรื่องว่าอย่างไรนะคะก็บอกว่าวาริวะโหเมาะปัญจมหานทิโยพระคุณเจ้าเอ๋ยอันว่าแม่น้ำทั้งห้ากระแสสายชนชลา
ไหลมาจากห้วงคงคาเป็น5แถวนองไปด้วยน้ำแนวเต็มฝั่งฝานามชื่อว่าคงคายมุนาอจิรวดีสรภูนาทีมหิมหาสาครเรศจึงแตกเป็นนิเทศกูลนาทีน้อยๆประมาณ500โดยสังขยาปูโรไหลหลังถังมาลบล้นกระทบกระทั่งฟากฝั่งเป็นฝอยฝนบ้างก็เป็นวังวนวุ้งชวากเวิ้งบ้างก็เป็นกระพักกระเพิงกระพังพุบ้างก็ดั้นดุกระเด็นดาดดังดวงแก้วตามทางแถวแนวท่อทานไหลซ่าซ่าซ่านสะเสาะโสมเสียงระระระโรมโครมครื้นครั่นพี่ลึกรั่นบรรลือคะรือหันนะคะก็ชักแม่น้ำทั้ง5มาว่าแม่น้ำ5สายนะคะที่มารวมกันเป็นแม่น้ำคงคานะคะอันได้แก่แม่น้ำคงคายมุนาอจิรวดีสรภูแล้วก็แม่น้ำมหินั้นพอไหลรวมกันแล้วเนี่ยก็แตกเป็นสายธารน้อยๆโดยสายธารเหล่านี้นะคะเป็นแม่น้ำสายต่างๆเนี่ยยังให้ราษฎรยังให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขได้อาศัยน้ำนั้นอย่างชีพอาบดื่มกินต่างๆรวมทั้งสัตว์ต่างๆนั้นก็ได้ดื่มกินด้วยทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำนะคะเปรียบเสมือนน้ำพระทัยของพระองค์นะคะเสมือนหนึ่งน้ำพระทัยพระทูลกระหม่อมแก้วอัญญาจกมาถึงแล้วไม่เลือกหน้าตามแต่จะปรารถนาทุกยวดยานกาญจนาอลงกตรถรัตอัศวะสัพพสารพัดพิโพธพิพิธโพไข่ก็คือบอกว่าเหมือนกับน้ำพระทัยของพระองค์เนี่ยถ้ามีผู้ยากไร้มาจะขอช้างขอม้าขออาหารขอทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองต่างๆพระองค์ก็จะพระราชทานให้ดังประสงค์เพื่อเป็นผลแห่งพระบรมโพธิสมภารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าน้อยเนี่ยอุตส่าห์ลำบากบุกป่าฝ่าดงมาแสนกันดารจะขอรับพระราชทานพระชาลีกันหาไปเป็นทาสนะคะไปเป็นทาสาทาสีขอพระองค์จงทรงยกยอดปิยบุตรทานนบารมีให้แก่ข้าทชีนี้เถิดนะคะมาทูลขอลูกทั้งสองไปเป็นคนใช้ถ้าเป็น เรื่องอื่นตามปกติเนี่ยน่าจะโกรธนะคะแต่ว่าปรากฏว่าพระแม่สันดอนทรงเอิบอาบในพระทัยนะคะว่าจะได้ทำบุญแต่ว่าพราหมณ์เราขอพักไว้สักหนึ่งราตรีนะคะขอให้ผ่านคืนนี้ไปก่อนรอแค่ให้พระนางมัสซีเนี่ยได้กลับมาล่ำลาลูกๆได้พอให้แม่เนี่ยอาบน้ำลูกๆแล้วก็เกล้าจุกทำพวงมาลัยร้อยจุกให้แล้วก็รวมทั้งพระนางจะได้ร่วมอนุโมทนาในผลบุญครั้งนี้ด้วยนะคะขอรอคืนหนึ่งก่อนปรากฏว่าชูชกไม่ยอมเพราะว่าชูชกรู้อยู่แล้วว่าถ้าแม่มาเนี่ยนิสัยของแม่ที่ไหนจะยอมให้ลูกไปลำบากแล้วจะยอมพัดพรากจากลูกนะคะชูชกก็คานว่าหาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะซึ่งพระองค์แนะสนองชักช่องมาหนักหน่วงถ่วงให้ช้าคอยท่าพระมัสสีข้อนี้ยังติดอยู่จริงๆอิทธิโยมานตังนะคะขึ้นชื่อว่ามารยาหญิงนี้แสนแยบดีแต่ว่าจะคิดแอบเสียดายของเคยครอบครองพิรมรื่นบอกว่าผู้หญิงเนี่ยชอบเสียดายของที่เคยครอบครองรวมทั้งมีใจที่ตระหนี่ถี่เหนียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตรีคนใดรวมทั้งพระนางมัสสีก็ด้วยคือไม่ได้ว่าเฉพาะพระนางมัสสีแต่เนี่ยคือเป็นธรรมชาติของสตรีจะเป็นแบบนี้ถ้าหากว่าพระนางอาลัยในพระลูกรักเพราะฉะนั้นเนี่ยพระนางห้ามไว้ที่พระองค์มุ่งหมายจะบำเพ็ญทานบารมีนั้นก็จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นได้โปรดเรียกพระลูกแก้วมาพระราชทานแก่กระหม่อมฉันจะพาไปณบัดนี้นะคะชูชกก็เร่งพระเวสสันดรให้เอาลูกเนี่ยมาพระราชทานไวๆนะคะพระเวสสันดรเนี่ยไม่ว่าจะเถียงอย่างไรชูชกก็บอกว่าเอามาไวๆเอามาพระราชทานเดี๋ยวนี้นะคะพระเวสสันดรจึงขอกับพราหมณ์ว่าพราหมณ์ขอให้ท่านเนี่ยเมื่อพากันหาชาลีไปแล้ว
ระหว่างทางที่จะกลับยังบ้านเมืองของท่านยังไงเขาจะต้องผ่านนครสีพีขอให้ท่านพากุมารทั้งสองกุมารกุมารีทั้งสองไปเฝ้าพระเจ้าพระปู่พระเจ้าปู่เนี่ยนะคะก็คือพระเจ้ากรุงสัญชัยซึ่งถ้าไปเนี่ยพระเจ้ากรุงสัญชัยน่าจะได้พระราชทานเงินทองต่างๆให้รวมทั้งช้างม้าข้าทาสบริวารต่างๆนะคะขอให้แวะไปนะปรากฏว่าพราหมณ์ตอบทันทีว่าไม่ได้ไม่ได้พระเจ้าข้าถ้าเกิดไปเนี่ยเกิดว่าปู่เกิดใช้ได้เด็กแล้วห้ามไว้หรือว่าคิดว่าข้าเนี่ยเป็นโจรมาลักพาตัวเด็กไปจะว่าอย่างไรนะคะคำโบราณท่านกล่าวไว้แต่ก่อนปลายขุนนางใช่พ่อแม่หินแง่ใช่ตายายอันจะให้พาสองกุมารถ่อกายเข้าไปยังสำนักพระเจ้าปู่ท่านเท้าเธอก็จะมีพระกระทูซักถามซ้ำนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่พาไปเดี๋ยวมีปัญหานะคะไม่ว่าจะพูดยังไงเนี่ยพราหมณ์ก็ปฏิเสธทั้งสิ้นแล้วก็จะขอบอกว่าถ้างั้นรอให้พระมันสีกลับมาก่อนพอให้แม่ลูกได้ร่ำลากันนะคะปรากฏว่าพราหมณ์ก็สำทับไปว่าเมื่อลาภที่จะได้ก็กลับเป็นเสียเมียนี้ก็จะด่านะคะคือลาภที่เราจะได้คือว่ากำลังจะได้พระมันสีพระกันหาไปก็จะไม่ได้แล้วถ้ากลับไปเมียด่าแน่เลยนะคะบอกว่ากระหม่อมฉันมาทางนี้ด้วยว่ารักนางหมายถึงรักนางอมิตดาหวังจะเอาชีวามาวางไว้ใต้พระบาทแม้ว่าพระองค์ทรงพระราชศรัทธาแท้แล้วจึงเรียกสองพระลูกแก้วมาพระราชทานในการระบัดนี้เถิดนะคะคืออะไรอะไรก็ลงท้ายว่าเอามาตั้งแต่เอามาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะคะจากนั้นในที่สุดพระเวสสันดรก็จำใจต้องพระราชทานสองกุมารไปโดยพระกัญหาชารีนั้นได้แอบฟังอยู่รู้ว่าพ่อเนี่ยจะให้ตนไปเป็นทาสชูชกก็หนีไปแอบในเดสะบัวนะคะและแต่ว่าในที่สุดพระองค์ก็ตามหาเจอคือทรงร้องเรียกอยู่ว่าพ่อชาลีแม่กัญหาจะให้พ่อเรียกอยู่อย่างนี้หรืออย่างไรนะคะในที่สุดนั้นพระชาลีก็คิดว่าตนเองนั้นเป็นลูกกษัตริย์จะให้พระบิดามาร้องเรียกอยู่ดังนี้ไม่ควรนะคะก็ออกมาในที่สุดพราหมณ์เนี่ยก็ได้พาพระกัญหาชาลีไปแต่ว่าก็เอาเชือกเนี่ยมาล่ามแล้วก็ตีต่อหน้าทำให้พระพุทธสันดรเนี่ยโกรธจนเกือบหลุดพระสตินะคะคือมาตีต่อหน้าก็ห้ามในที่สุดพราหมณ์ก็มีการต่อว่ากันนะในที่สุดพราหมณ์เนี่ยก็ได้พากัญหาชาลีไปย้อนกลับมาพูดถึงพระนางบัตรีนะคะพระนางบัตรีวันนั้นออกไปเข้าป่าเก็บผลไม้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจไม้ผลทั้งหลายหายไปกลายเป็นไม้ดอกออกดอกเดียระดาษไปทั้งป่านะคะไม้ที่จะพอจะเก็บได้แต่ก็ไม่สุกนะคะผลไม่สุกรวมทั้ง อยู่สูงจนเกินสอยพระนางก็ต้องเดินเข้าป่าลึกออกไปลึกออกไปนะคะไกลมากแทนที่จะสามารถกลับมาได้เร็วเนี่ยก็ต้องไปเดินทางไปไกลขึ้นเพื่อที่จะเก็บผลไม้ได้แต่พอที่จะมาถวายโดยในสุดพระนางมัตสีก็ตัดใจว่าเอาเท่าที่พอหาได้พอให้ผ่านเย็นนั้นไปนะคะก็รีบเก็บผลไม้แล้วก็รีบกลับมาเฝ้าพระเวสสันดรแล้วก็มาดูแลโอรสธิดาคือระหว่างวันนั้นใจก็หวาดหวั่นวิววิวตลอดเวลาโดยในเรื่องนี้ก็จะมีพระอินทร์นะคะทรงทราบว่าถ้าพระนางมัตสีกลับมาอย่างรวดเร็วนั้นก็อาจจะขัดที่พระเวสสันดรจะทำบุตรธารทานนะคะบริจาคบุตรเป็นทานจึงสั่งเทวดาสามองค์นะคะบอกว่ามีเทวายุบลบังคับแก่เทพยาอันดับทั้งสามองค์อันทรงมหิดฤทธิศักดาว่าท่านจงพากันนิรมิตบิดเบือนกายกลายอินทรีย์เป็นพญาราชสีสองเสือสามสัตว์สกัดหน้านางพระยามัตสีไว้ต่อที่พากรคลาใครคล้อยเย็นเห็นดวงพระจันทร์ขึ้นมาอยู่รางๆท่านจึงลุกหลีขนทางให้แก่นางงามนะคะก็สั่ง เทวดาสามตนที่มีฤทธิ์ให้ไปแปลกายเป็นราชสีเสือแล้วก็ เสือโคร่งนะคะไปขวางทางไว้คือในทางเดินที่
ในป่าที่อาสมตั้งอยู่นั้นที่เราเคยเล่าไปในตอนที่แล้วจะเป็นทางที่แค่พอจะเดินได้ได้ลำพังตนแต่ว่าสัตว์ทั้งสามเนี่ยมานั่งขวางทางเต็มไปหมดแล้วสองข้างทางนั้นก็เป็นหน้าผาหินที่เดินไปไม่ได้นะคะพอมัสซีเดินผ่านมาก็ไม่สามารถจะไปได้ก็เสียใจตกใจนะคะเวลาก็จะข้ามลงยังไม่เห็นลูกเลยทำยังไงดีก็อ้อนวอนขอให้สัตว์ทั้งสามบอกว่าให้ขอทางให้ข้าพเจ้าไปเถิดข้าเป็นห่วงลูกเหลือเกินนะคะคือนางเนี่ยก็วางหาบลงแล้วก็ไหว้จงผินพักปริมณฑลทั้งสามราบอกว่าท่านพญาสัตว์ทั้งสามจงหันหน้าไปทางทิศอื่นๆแล้วเดินทางไปเถิดนะคะมารับวันธนาน้อมด้วยทศนักขเบญจางบอกว่ามารับไหว้จากข้าด้วยเถิดแห่งน้องนางนามชื่อว่ามัตสีราชปุตตีน้องเป็นกัลยาณีหนอกษัตริย์มัทราชสุริวงศ์อันหนึ่งน้องก็เป็นเอกองค์อัครบริจาริกาจอมนเรศเวสสันดรอันจำจากพระนครมาอยู่ไพรน้องนี้ตั้งใจสุจริตติดตามมาด้วยกตเวทีอันหนึ่งพระสุริยสีก็ย่ำสนธยาสายันแล้วเป็นเวลาพระลูกแก้วจะอยากนมกำหนดเสวยพระพี่เจ้าของน้องเอ๋ยทั้งสามราขอเชิญกลับไปยังรัตนคูหาห้องแก้วแล้วจะได้เชยชมซึ่งลูกรักและเมียขวัญอันหนึ่งน้องนี้จะแบ่งปันผลไม้ให้สักกึ่งครึ่งหนึ่งนั้นน้องจะเอาไปฝากพระหลานน้อยๆทั้งสองรานะคะก็คือพระนางมัสสีก็กราบสัตว์ทั้งสามพยาธิทั้งสัตว์ทั้งสามว่าขอให้เปิดทางให้เดินทางไปเถิดเรานั้นชื่อพระนางมัสสีเป็นโอรสเอ้ยเป็นธิดาแห่งแคว้นมัทราชนะคะแล้วจะแบ่งผลไม้ให้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งจะขอเอากลับไปแบ่งให้ลูกและสามีรับประทานนะคะเปิดทางให้เถิดปรากฏว่าพญาสัตว์ทั้งสามนั้นพอฟังแล้วก็สงสารน้ำตาไหลนะคะแล้วก็พอดีกับเป็นช่วงที่พระจันทร์ขึ้นสู่ฟ้าตามที่พระอินทร์ได้สั่งไว้นะคะก็เปิดทางให้พระนางมัสสีเดินทางกลับไปพอพระนางมัสสีเดินไปกลับไปถึงอาสมก็ไม่พบพระกัญหาชาลีร้องเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ขาดนะคะจึงไปเข้าเฝ้าพระเวสสันดรร้องไห้ทูลถามว่าโอรสและธิดาของเราไปที่ใดนะคะซึ่งพระเวสสันดรจะตอบว่าอย่างไรนั้นนะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วคงจะต้องรบกวนติดตามฟังต่อในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วขอขอบพระคุณที่ติดตามฟังรายการค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: นายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมดึงงบประมาณที่เหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการในเดือนกันยายนนี้ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาใช้งานต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันโดยพบยังมีวงเงินงบประมาณคงเหลืออยู่ในระบบอีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้เข้ามาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนทำให้มีเม็ดเงินส่วนเกินที่ยังไม่ได้ถูกเปิดจ่ายรัฐบาลจึงเห็นควรนำวงเงินที่เหลืออยู่นี้กลับมาหมุนเวียนจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจึงให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขและขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกตามความเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนช่วง 1-2 เดือนข้างหน้าปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุฝนตกหนักจังหวัดลำปางและอุดรธานีพร้อมสั่งการให้71จังหวัดเฝ้าระวังภัยต่อเนื่อง
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้รายงานการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฝนตกหนักในจังหวัดลำปางและอุดรธานีหลังวันนี้เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน13ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลวิเชษนครอำเภอแจ้ห่มโดยปภ.ร่วมกับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือจนระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมร่วมกับประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนและเร่งสำรวจความเสียหายช่วยเยียวยาส่วนจังหวัดอุดรธานีปภ.ได้ประสานนำรถสูบน้ำท่วมขังเข้าเร่งระบายน้ำบริเวณทางตัดรถไฟบ้านจันทร์หนองขอนกว้างเพื่อเปิดทางสัญจรอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ปภ.ได้เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่71จังหวัดครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดชนันชิดาสันทองรายงาน
1: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานพบน้ำมันไหลซึมจากโพรงดินเหตุน้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3เร่งหาต้นตอรอยเส้นทางไหลของน้ำมัน
8: นางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3ยืนยันคณะทำงานบูรณาการจากภาครัฐและเอกชนทั้งกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทบางจากบาฟปตท.และเชลประเทศไทยได้ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงแม้การขุดเปิดหน้าดินตามแนวถนนระยะทางกว่า200เมตรและการทดสอบแรงดันระบบท่อขนส่งน้ำมันในเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบปลอกแสสำคัญจากพงดินริมทางรถไฟที่มีน้ำมันไหลซึมอย่างต่อเนื่องและท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันจึงต้องเร่งแกะรอยเส้นทางไหลอย่างละเอียดพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงลึกในการคลี่คลายสถานการณ์จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ค่ะสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการหัสดนตรีนะคะของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะกรมประชาสัมพันธ์ในคลื่นความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์นะคะทุกวันเสาร์ค่ะตั้งแต่เวลา3ทุ่มเป็นต้นไปเลยนะคะก็ดำเนินรายการโดย DJ Pat นะคะ Patty ปาริดานิมพิจารณ์ค่ะแล้วก็ DJ
1: เบนซ์ดาริกานิมพิจารณ์ค่ะ
0: ค่ะก็ในช่วงแรกนะคะการบรรเลงดนตรีของเราก็คือจะเป็นการบรรเลงดนตรีไทยนะคะพี่เบนซ์ก็คือเป็นดนตรีสังคีตค่ะสำหรับ6บทเพลงแรกนะคะบทเพลงที่1ค่ะมีชื่อว่ารำวงบวรเทศนะคะโดยนักร้องวงกลมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับบทเพลงที่2นะคะเดือนประดับใจนะคะคำร้องนะคะภูเอื้อสุนทรสนานร้องโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะนะคะและคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะบทเพลงที่3นะคะปทุมมานร้องโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะบทเพลงที่4นะคะมนเทวีคุณวินัยจุลบุตรสปะอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็บทเพลงที่5ชื่อว่าเพลงลมทะเลนะคะยันยงเสลานนท์ค่ะแล้วก็สำหรับบทเพลงสุดท้ายในช่วงแรกนะคะทะเลบ้าค่ะคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยนะคะ

างคนเดียวพลัดผู้เพ้ออยู่ริมทะเลมองทะเลว้าเวทวีแต่ได้ยินเสียงซ่านึกว่าตรงมือดีมองก็มีหน้าที่กว้างใหญ่ไม่มีใครอยู่อีก

ก่อนจะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของต้นชั่วโมงแรกขอประชาสัมพันธ์รายการแว่วหวานตำนานเพลงนะคะซึ่งออกอากาศไลฟ์สดทางขึ้น FM 92.5 MHz นะคะและ AM 891

0: พักนวลจันทร์คุณณัฐดนัยวงศ์วรสารและคุณสุรีพรกลางสะอาดนะคะก็เป็นนักร้องวงกลมประชาสัมพันธ์ของพวกเรานี่เองค่ะสำหรับ3บทเพลงสุดท้ายนะคะนกสีชมพูค่ะคุณวินัยจุลบุตรสัปปะและคุณชวลีช่วงวิทย์บทเพลงที่11พรพรมร้องโดยครูเอื้อและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีค่ะสำหรับบทเพลงสุดท้ายชื่อว่าบทเพลงใจหญิงใจชายคุณณัฐดนัยวงศ์วรสารค่ะและหลังจากนี้นะคะดีเจแพตตี้นะคะและ
1: ดีเจเบนซ์ดาริกาลิพิจารค่ะ
0: วันนี้นะคะพวกเราทั้งคู่นะคะก็ขอราตรีสวัสดิ์นะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะ
1: สำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งผลักดันเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ต่อยอดไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี AI อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งผลักดันเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ต่อยอดไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี AI พร้อมขับเคลื่อนโครงการ THAI Passport เพื่อรับมือวิกฤตสังคมสูงวัย
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาทักษะโคดดิ้งและ AI ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าพร้อมกล่าวว่าการเรียนรู้เรื่องโคดดิ้งเป็นรากฐานสำคัญของการคิดอย่างเป็นระบบและการแก้ปัญหาซึ่งจะช่วยให้เยาวชนต่อยอดไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี AI การวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันกระทรวงดียังได้ขับเคลื่อนโครงการ THAI Passport เพื่อส่งเสริมให้คนไทยตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปสามารถเข้าถึงการใช้งาน AI ระดับโปรได้อย่างเท่าเทียมและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงโดยย้ำว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่จากวิกฤตสังคมสูงวัยซึ่งสถิติปีนี้มีอัตราประชากรเกิดใหม่เพียงประมาณ 200,000 คนส่งผลให้ประชากรวัยทำงานหดตัวลงการเร่งพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและ AI ให้เยาวชนจึงเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับศักยภาพคนไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมศิลปากรเดินหน้าพัฒนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์สู่แหล่งเรียนรู้โบราณคดีพื้นที่ชุ่มน้ำและประวัติศาสตร์การค้าทางทะเลที่ผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของประเทศ
7: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำนักศิลปากรที่1ราชบุรีได้เผยแพร่ความรู้ผลการศึกษาและความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านโบราณคดีพื้นที่ชุ่มน้ำและประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีข้ามสมุทรของภูมิภาคผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของไทยโดยกรมศิลปากรได้สำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีมาตั้งแต่ปี2556เรือโบราณพนมสุรินทร์มีอายุราว 1,200 ถึง 1,300 ปีมาแล้ว หรือพุทธศตวรรษที่13-14ร่วมสมัยกับวัฒนธรรมธราวดีในช่วงต้นประวัติศาสตร์ภาคกลางของไทยการค้นพบเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการค้าขายทางเรือไปยังต่างประเทศจากการตรวจสอบไม้ของสันนิษฐานว่าอาจต่อขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือมีการซ่อมแซมครั้งใหญ่โดยใช้วิธีการและเทคนิคการต่อเรือแบบที่นิยมกันในแถบทะเลอาหรับโดยกรมศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการศึกษาวิเคราะห์โบราณวัตถุที่ค้นพบและอนุรักษ์โบราณวัตถุจากพื้นที่ชุ่มน้ำตามหลักวิชาการพร้อมกับออกแบบบ่ออนุรักษ์แห่งใหม่เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมถึงและจัดทำแผนระยะยาวขุดค้นพื้นที่ตัวเรือส่วนที่เหลืออนุรักษ์เรือที่ยังจมอยู่ในน้ำตามหลักวิชาการพร้อมจัดสร้างอาคารจัดแสดงโบราณวัตถุที่ผ่านการอนุรักษ์เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีอิรักสั่งปลดผู้บัญชาการของกองทัพอิรักประจำจังหวัดไมซานหลังเกิดเหตุโดรนที่บินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันหลักในซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีอิรักในวันนี้ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักมีคำสั่งปลดผู้บัญชาการกองทัพอิรักประจำจังหวัดไมซานทางตอนใต้ของประเทศพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนบุคคลดังกล่าวจากกรณีมีการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันอิสเวสในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายขณะที่นายซาบาอันนูมานโฆษกของผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพอิรักให้คำมั่นว่าอิรักจะไม่ยอมให้บุคคลหรือกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดดำเนินกิจกรรมที่อาจสร้างความเสียหายต่อประเทศหรือกระทบความสัมพันธ์กับชาติพันธมิตรคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ก็มาถึงชั่วโมงที่2ของรายการเพลงหัสดีดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะก็ยังคงอยู่กับดีเจเบนซ์ดาริกานิพิจารณ์นะคะซึ่งบทเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นบทเพลงบ้านเราขับร้องโดยคุณปุญญวัฒน์ไวยสาวงนักร้องจากบรุตีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก่อนจะเข้าสู่บทเพลงก็ขอประชาสัมพันธ์รายการแว่วหวานตำนานเพลงนะคะซึ่งเราจะออกอากาศทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 KHz และทางช่อง Facebook Fanpage ที่ชื่อแว่วหวานตำนานเพลงทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง NBT 2HD กด2ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 22:00 นเป็นต้นไปนะคะซึ่งทุกๆท่านก็จะได้เห็นหน้าตานักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นทั้งนักร้องแล้วก็เป็นทั้งผู้จัดรายการด้วยนะคะก็ขอฝากผลงานไว้ในอ้อมใจท่านผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะคะมารับฟังผลงานเพลงทั้งหมด11บทเพลงยาวรวดในชั่วโมงที่2กันเลยมาเริ่มกันที่บ้านนาราตรีขับร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องคู่โดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์และคุณมาริสาอามาตยกุลค่ะบทเพลงที่2บ้านนาขับร้องโดยคุณทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่3บ้านเรือนเคียงกันขับร้องครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องโดยคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะบทเพลงที่4บ้านสวนขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่5ป่อโศกขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะบทเพลงที่6บัวกลางบึงขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณบรรณาบรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะในเมื่อมีบทเพลงบัวกลางบึงในเวอร์ชันผู้หญิงขับร้องก็จะมีเวอร์ชันผู้ชายขับร้องค่ะบัวกลางบึงขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะซึ่งถือเป็นการร้องแก้กันนะคะบทเพลงที่8ค่ะท่าน้ำขับร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณบุษยารังสีค่ะบทเพลงที่9ในโลกฝันขับร้องโดยคุณทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานเช่นกันค่ะขับร้องโดยคุณบุษยารังสีเช่นกันค่ะบทเพลงที่10ปทุมนางเกี่ยวกับเล่าเรื่องราวชมสาวนะคะคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะและบทเพลงปิดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ด้วยประมูลใจคำร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณอ้อยอัชราค่ะและหลังจากนี้ดีเจเบนก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่เสาร์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับประเทศไทยส่งออกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ20จนได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ประเทศไทยส่งออกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ20จนได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติขอใช้เป็นฐานการผลิตสินค้าระดับไฮเทคเป็นศูนย์กลางของการกระจายสินค้าและการคมนาคมขนส่ง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศขณะนี้ว่ารัฐบาลกำลังพยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเต็มที่แม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ตัวเลขการส่งออกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ20ขณะเดียวกันไทยยังได้รับการจัดลำดับความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นต่อการลงทุนจากต่างชาติในระดับที่สูงมากนักวิชาการและนักวิเคราะห์จากต่างประเทศต่างประเมินว่าไม่มีช่วงเวลาใดที่ไทยจะมีความน่าสนใจและได้รับความเชื่อมั่นด้านการลงทุนจากต่างชาติได้มากเท่ากับช่วงเวลานี้ปัจจุบันมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากทั้งนี้ต่างชาติมีความต้องการใช้ไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าตั้งแต่ระดับไฮเทคไปจนถึงบิ๊กเทครวมถึงต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการกระจายสินค้าและการคมนาคมขนส่งซึ่งรัฐบาลสามารถสร้างความเชื่อมั่นในด้านเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีประกอบกับไทยยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยลบสำคัญคือความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นผลกระทบสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับไทยโดยตรงแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปฏิพลสถัพรมมารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวทีมสร้างสุขนำร่อง8จังหวัดลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนกลุ่มเปราะบางและประสานความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
8: นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดตั้งทีมสร้างสุขเพื่อยกระดับการทำงานเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค้นหารับฟังปัญหาประสานความช่วยเหลือและเชื่อมต่อสิทธิและสวัสดิการให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและตรงจุดโดยทีมสร้างสุขจะบูรณาการการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รืออพม.ผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือคนพิการผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นและเครือข่ายในพื้นที่ด้วยแนวคิดค้นหาชี้เป้าเข้าถึงประสานส่งต่อและติดตามโดยนำร่อง8จังหวัดได้แก่เชียงรายกาญจนบุรีลพบุรีหนองคายสระแก้วระนองนครราชสีมาและกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานเป็นจังหวัดต้นแบบโดยตั้งเป้าให้ทุกหมู่บ้านมีทีมสร้างสุขและระดับตำบลมีศูนย์สร้างสุขเชื่อมต่อการทำงานกับทีมพม.จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดงานข้าวใหม่ปลามันตอนออกปากเก็บข้าวให้ชาวทั้งริมเลสืบสานวิถีทำนาริมเลกว่า200ปีหนึ่งเดียวในประเทศไทย
9: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานข้าวใหม่ปลามันตอนออกปากเก็บข้าวให้ชาวทั้งริมเลณนาริมเลโรงเรียนวัดปากประจังหวัดพัทลุงแหล่งทำนาริมเลแห่งเดียวของไทยท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่โดยภายในงานมีกิจกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการลงแขกเกี่ยวข้าวการทำขวัญข้าวเวิร์กช็อปการละเล่นพื้นบ้านการประกวดอาหารพื้นบ้านตลอดจนการจำหน่ายสินค้าชุมชนซุ้มอาหารพื้นถิ่นและการแสดงดนตรีสร้างสีสันและความสนุกสนานแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าสำหรับนาริมเลบ้านปากประเป็นวิถีการทำนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า200ปีสะท้อนความผูกพันของชุมชนกับทะเลสาบสงขลาโดยมีนายสายันรักดำประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาริมเลบ้านปากประมุ่งมั่นอนุรักษ์และต่อยอดวิถีดังกล่าวทั้งการจำหน่ายข้าวเปิดพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้เข้ามาสัมผัสและร่วมกิจกรรมทำนาพร้อมดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของทะเลสาบสงขลาให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับกระจายเสียงทั้งระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 23:07 โดยประมาณนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมงจนกระทั่งถึง 24:00 หรือเที่ยงคืนคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเราจะมาพบกันกับบริการนี้ค่ำคืนนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินการเหมือนเช่นเดิมก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความอาลัยแล้วก็แสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านชัยวัฒน์บุญโชติซึ่งก็เป็นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านก็ได้จากไปแล้วก็มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับโดยดร.พรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานที่วัดมณีวนารามวัดป่าน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับการสวดพระอภิธรรมนั้นก็จะเริ่มในคืนนี้ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันที่21กันยายนโดยแต่ละวันนั้นก็จะมีการถวายพระทหารเพลในเวลา10:00 น.แล้วก็19:00 น.ก็จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมนะครับสำหรับวันที่22กุมภาพันธ์ซึ่งก็เป็นวันอังคารเวลา14:00 น.ก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพก็ขอเรียนมายังท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการได้ทราบถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นของกรมประชาสัมพันธ์ที่รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คือคุณชัยวัฒน์บุญโชติหรือรองบิ๊กนั้นก็ได้จากพวกเราไปแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกันในฐานะผู้ดำเนินการมนต์เพลงรัติการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับ4บทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ที่ผมได้เปิดไปนะครับก็รวมเป็นบทเพลงเก่าที่คงจะทำให้หลายคนที่ชื่นชอบบทเพลงเก่าๆแบบนี้ได้รับความสุขแล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินกันอย่างแน่นอนนะครับบทเพลงแรกนั้นจากการบรรเลงแล้วก็ร้องโดย Persifate นะครับบทเพลงชื่อ Till แล้วก็ต่อมานั้นเป็นการร้องโดย Doris Day Whatever will be The End of the World Skater David แล้วก็ Kiss Me Goodbye เสียงร้องของ Petula Clark นะครับก็เป็น4บทเพลงแรกจากทางรายการซึ่งก็คงจะทำให้หลายคนที่ติดตามและฟังรายการนี้ได้รับความสุขไม่น้อยกับการติดตามและฟังบทเพลงเก่าแบบนี้นะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการนะครับ

ันไปนะครับกับ4บทเพลงไพเราะซึ่งคงจะทำให้หลายคนที่ติดตามและฟังรายการอยู่ในขณะนี้เกิดความสุขได้อย่างแน่นอนนะครับกับการติดตามและฟังบทเพลงเก่าๆแบบนี้ซึ่งในอดีตนั้นก็เป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมจากท่านผู้ฟังในยุคนั้นมากมายนะครับเริ่มด้วยเพลงที่ชื่อ Downtown เสียงร้องของเจนมอร์แกนซึ่งก็เป็นนักร้องอีกท่านหนึ่งที่มีอายุยืนนะครับเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่ผ่านมาในวัย101ปีหรือ101ปีนะครับก็ถือเป็นนักร้องที่หลายคนคงจะรับรู้ได้ถึงความสามารถในการร้องเพลงที่มีบทเพลงต่างๆมากมายนะครับกับเจนมอร์แกนนอกจากดาวทาวแล้วก็ยังมีบทเพลงที่หลายคนคงยังระลึกถึงอยู่กับ Till I Want Again With Youก็เป็น2บทเพลงที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันจากเสียงร้องของเจนมอร์แกนซึ่งก็เสียชีวิตไปเมื่อวันที่4สิงหาคมที่จริงของเขาก็คือฟลอเรนซ์แคทรีนโคเรียซึ่งก็เป็นนักร้องอีกท่านหนึ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำของหลายคนหลายท่านจากบทเพลงต่างๆที่มีความไพเราะอย่าง Till I Want Again With You นั้นก็เป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่เจนมอร์แกนได้ร้องไว้ด้วยความไพเราะแล้วก็เป็นที่ประทับใจของท่านผู้ฟังจำนวนมากเลยนะครับบทเพลงต่อมาก็คงจะคุ้นหูกันกับ Modern I Can Say Bobby V นะครับก็เป็นนักร้องอีกท่านหนึ่งที่มีผลงานเพลงมากมายหลายบทเพลงก็เป็นที่นิยมเป็นที่ชื่นชอบของนักฟังเพลงนะครับจากไปเมื่อเกือบ10ปีที่ผ่านมานะครับจากไปเมื่อเดือนธันวาคม2559คงจะทำให้หลายคนรำลึกนึกถึงกับนักร้องท่านนี้มีบทเพลงมากมายที่ได้รับความนิยมนะ

ับสุดท้ายก็เป็นเสียงร้องของ The Tremolos กับบทเพลงไพเราะอย่าง Silence is Golden นะครับเป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากท่านผู้ฟังจำนวนมากนะครับกับความไพเราะแห่งบทเพลงที่หลายคนคงรับรู้ได้นะครับจากการติดตามรับฟังเพลงในค่ำคืนนี้จากรายการมนต์เพลงรัติการนะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการซึ่งเป็นความสุขของท่านผู้ฟังอย่างแน่นอนครับ

ก็ผ่านไปนะครับกับ4บทเพลงที่ผมเองก็เชื่อว่าคงจะเป็นที่ถูกใจของท่านผู้ฟังอย่างแน่นอนครับที่ติดตามและฟังในการนี้มาตั้งแต่ต้นคงจะรับรู้รับทราบถึงความไพเราะแห่งบทเพลงที่นำมาเปิดในค่ำคืนนี้นะครับกับ4บทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่เริ่มด้วยเกรนแคมเปลในบทเพลงที่ชื่อ Amazing Grace ซึ่งก็เป็นบทเพลงที่หลายคนหลายท่านคงจะรับรู้ได้นะครับถึงความสุขจากนักร้องท่านนี้เกรนแคมเปลนั้นก็เป็นทั้งนักร้องนักดนตรีนักประพันธ์แล้วก็เป็นโฆษกก็ได้ด้วยนะครับกับเกรนแคมเปลมีความสามารถหลากหลายจริงๆเขาจากไปเมื่อวันที่8สิงหาคม2560นะครับก็อายุ81ปีด้วยกันก็น่าเสียดายนะครับเกรนแคมเปลที่ผมเองก็มีโอกาสได้ดูคอนเสิร์ตที่เขาเล่นทาง YouTube นะครับก็สามารถที่เล่นแล้วก็สะกดความรู้สึกของท่านผู้ฟังไว้อย่างเหนียวแน่นทีเดียวนะครับหลายคนที่มีโอกาสติดตามรับชมก็คงจะรับรู้ได้นะครับถึงความสามารถอันเอกอุของเกรนแคมเปลในการเล่นดนตรีดีกีตาร์นี่ถือได้ว่าชั้นยอดทีเดียวนะครับกับเกรนแคมเปลซึ่งก็เป็นชาวอเมริกันนะครับเกรนทราวิสแคมเบลนั่นก็คือชื่อจริงของเขาแล้วก็มีบทเพลงดังๆมากมายอย่างมีบทเพลงที่ Sunflower นี่ก็ถือเป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่หลายคนคงรับรู้ได้ถึงความสุขความสนุกสนานแล้วก็ความไพเราะแห่งบทเพลงครับเพลงต่อมา The Kingston's Trio กับบทเพลงที่ชื่อ Where Have All The Flowers Gone ก็เป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่ถูกใจเป็นที่พอใจของนักฟังเพลงทั่วโลกรวมทั้งชาวไทยด้วยนะครับต่อมานั้นก็เป็นบทเพลงจากเสียงร้องของ Patti Page ซึ่งก็เป็นนักร้องอีกท่านหนึ่งที่มีผลงานเพลงมากมายเป็นที่รู้จักกันค่ำคืนนี้ก็นำเอาบทเพลงที่ชื่อ I Went To Your Wedding ซึ่งก็เป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากความไพเราะแห่งบทเพลงจากน้ำเสียงที่สดใสร้องได้ไพเราะอย่างจริงๆเลยครับอายุ86ปีนะครับในวันที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่1มกราคม2556บทเพลงปิดท้าย500ไมล์หรือ500 miles เสียงร้องของ Peter Paul Mary ซึ่งก็เป็นคณะนักร้องประสานเสียงที่มีบทเพลงไพเราะมากมายจริงๆนะครับถือเป็นอีกคณะหนึ่งที่มีบทเพลงเป็นที่นิยมฟังแล้วก็เป็นอมตะอย่างแท้จริงวงการเพลงสากลทั่วโลกต่างก็ให้การยอมรับแล้วก็มีความยินดีปีดาที่มีโอกาสได้ติดตามและฟังบทเพลงจากผลงานของปีเตอร์โพลและแมรี่นะครับผมเองก็มีโอกาสได้ติดตามและฟังบ่อยแล้วก็นำมาเปิดบ่อยในหลายบทเพลงด้วยกันกับคณะนักร้องคณะนี้นะครับซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีแล้วนะครับแมรี่ทรัฟเฟิลนั้นก็เสียชีวิตไปหลายปีแล้วเป็นความทรงจำที่คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขจากบทเพลงของเขานะครับ4บทเพลงที่ผ่านไปหวังว่าคงจะเป็นที่ถูกใจอย่างแน่นอนกับการติดตามรับฟังจากรายการมนต์เพลงรัติการในค่ำคืนนี้ครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการเพื่อความสุขของทุกท่านนะครับ

บทเพลงสุดท้ายจากรายการมนต์เพลงรัชกาลในค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาเสียงร้องของแฟรงค์ซินาตราซึ่งก็เป็นนักร้องนักแสดงที่หลายๆคนในอดีตคงจะรู้จักกันดีนะครับกับนักร้องท่านนี้กับนักแสดงที่เคยแสดงภาพยนตร์หลายเรื่องด้วยกันนะครับ My Way ซึ่งก็เป็นบทเพลงที่มีคุณค่าและก็น่าฟังจริงๆนะครับจากการประพันธ์โดยพอลินกานักร้องที่หลายคนชื่นชอบนะครับกับบทเพลงนี้ My Way นั้นนำมาปิดท้ายในค่ำคืนนี้หวังว่าคงจะเป็นที่ถูกใจกับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนี้อยู่นะครับและพรุ่งนี้ซึ่งก็เป็นวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ใครที่มีเวลาว่างแล้วก็อยากดูหนังไทยในอดีตนะครับก็ลองไปที่โรงภาพยนตร์ศาลายาอยู่พุทธมณฑลสาย5นะครับก็จะมีภาพยนตร์เรื่องลูกยอดจากการแสดงของกรุงศรีวิไลเพชราชวราชไปดูนะครับไปดูไปชมกันเป็นภาพยนตร์ตั้งแต่ปี2514นู่นนะครับผ่านมาหลายปีแล้ว50กว่าปีแล้วนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งก็คงจะทำให้หลายคนที่ชื่นชอบหนังเก่านะครับคงจะมีความสุขกันกับพรุ่งนี้นะครับบ่ายโมงตรงที่โรงภาพยนตร์สยามนะครับองค์การมหาชนซึ่งก็เป็นโรงภาพยนตร์ที่มีคุณค่าดูหนังเก่าๆกันที่นั่นมีภาพยนตร์เก่าๆฉายกันเป็นประจำทุกเดือนเลยนะครับเอาละครับวันนี้ก็คงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงแค่นี้ก็ให้ทุกท่านประสบได้ความโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
2: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
1: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
2: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

0: รายการเกษตรก้าวหน้าเสนอสาระความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรคุยกับเกษตรกรและนักวิชาการเกษตรราคาสินค้าเกษตรประจำวันโดยปัดพดแก้วพาณิชย
1: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังและพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการเกษตรก้าวหน้ามาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเราพบกันวันนี้นะครับวันเสาร์ที่12กันยายน2569ครับมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปนะครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงนะครับแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้นะครับก็จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ส่งผลให้ร่องมรสุมซึ่งพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะครับโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนนะครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองระดับ 30-40 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 29-37 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ 20-40 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ 70-80 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 70-80 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-80 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ 70-80 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาครับมาที่เรื่องของงานวิจัยกันบ้างนะครับนักวิจัยไทยนะครับก็ตอกย้ำศักยภาพพืชสมุนไพรไทยดึงสารสำคัญมังคุดว่านชักมดลูกเหงือกปลาหมอพัฒนาเจลแต้มสิวยุบไวไร้ผลข้างเคียงตีพิมพ์วารสารแพทย์อังกฤษครับวงการแพทย์และก็สกินแคร์ไทยนะครับก็ก้าวไปอีกหนึ่งขั้นนะครับทลายข้อจำกัดของการรักษาสิวแบบเดิมๆนะครับที่ต้องพึ่งพาสารเคมีและก็ยาปฏิชีวนะล่าสุดนะครับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็โชว์ศักยภาพระดับโลกนะครับพัฒนาเจลแต้มสิวสมุนไพรไทยสำเร็จกว่าการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแพทย์ชั้นนำของอังกฤษนะครับชูจุดเด่นนวัตกรรมสกัดเย็นผ่านผสานสารสมุนไพรตัวท็อปนะครับออกฤทธิ์ดับไฟอักเสบในเซลล์ได้สูงสุด 98.86% สิวยุบไวใน 1-2 วันนะครับโดยไม่ทิ้งสารตกค้างครับปัญหาสิวอักเสบและการดื้อยาจากการใช้ยาปฏิชีวนะต่อเนื่องก็เป็นความท้าทายระดับโลกนะครับแต่ความท้าทายนี้กำลังจะหมดไปครับด้วยผลงานวิจัยชิ้นโบแดงจากทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.กิ่งการบรรลือพืชและรองศาสตราจารย์ดร.คมกฤษเอี้ยวสกุลนะครับที่ใช้เวลาทุ่มเทกว่า 3ปีนะครับในการทดลองแล้วก็ปรับปรุงสูตรมากกว่า20ครั้งจนได้ตำรับเจลแต้มสิวที่ดีที่สุดและก็ปลอดภัยที่สุดนะครับความสำเร็จนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องแลบนะครับแต่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลกโดยผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตินะครับแล้วก็ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม Q1 นะครับอันเป็นระดับสูงสุดของวารสารวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือระดับสากลนะครับถอดรหัสความสำเร็จนะครับทำไมสูตรนี้จึงทรงพลังนะครับจุดแข็งที่ทำให้งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการยอมรับก็คือการผสานศาสตร์แห่งสมุนไพรเข้ากับเทคโนโลยีเภสัชกรรมสมัยใหม่นะครับโดยทีมวิจัยก็ได้ดึงเอาสารสำคัญจากสมุนไพรไทย3ชนิดนะครับที่เปรียบเสมือนจิ๊กซอที่ประกบเข้ากันได้อย่างลงตัวนะครับได้แก่เปลือกมังคุดราชินีแห่งการต้านเชื้อแบคทีเรียว่านชักมดลูกนะครับโดดเด่นด้านการลดการอักเสบและระดับเซลล์นะครับใบเหงือกปลาหมอก็ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวและก็ลดรอยช้ำนะครับเมื่อสมุนไพรทั้ง3มาทำงานร่วมกันนะครับจึงเกิดผลลัพธ์ที่ครอบคลุมทั้งยับยั้งเชื้อลดปวดอักเสบและก็สมานแผลในหลอดเดียวผลการทดลองในห้องปฏิบัติการก็ชี้ชัดว่าตำรับเจลนี้นะครับสามารถยับยั้งการอักเสบในเซลล์เม็ดเลือดขาวได้สูงถึง 98.86% เลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญทางสถิติอย่างมากส่งผลให้สิวอักเสบยุบตัวลงอย่างรวดเร็วภายใน 1-2 วันเท่านั้นนะครับสกัดเย็นเคล็ดลับที่ยอมจ่ายแพงเพื่อผลลัพธ์ที่เหนือกว่านะครับแม้ต้นทุนจะสูงกว่าแต่งานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็เลือกใช้กระบวนการสกัดแบบเย็นนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนที่อาจจะไปทำลายโครงสร้างสารสำคัญทางชีวภาพผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสารสกัดที่สดใหม่และออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเมื่อเทียบกับการสกัดร้อนทั่วไปเจลสูตรนี้ช่วยให้สิวที่บวมแดงลุ่มลงเร็วขึ้นถึง 2-3 เท่าทั้งช่วยผลักสิวอุดตันที่ฝังลึกและก็ทำให้รอยสิวจางไวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับปลอดภัยนะครับก็เป็นมิตรกับสกิลแบรีเออร์หมดกังวลเรื่องผลข้างเคียงเพราะว่าเจลแต้มสิวนวัตกรรมใหม่นี้นะครับปราศจากสเตียรอยด์และก็ยาปฏิชีวนะไม่มีน้ำหอมและก็สีสังเคราะห์นะครับเหลืองอ่อนจากกลิ่นหอมมาจากธรรมชาติ 100% นะครับแล้วก็ค่า pH นะครับใกล้เคียงกับผิวช่วยรักษาสมดุลไม่ทำให้ผิวแห้งแสบลอกหรือระคายเคืองนะครับวิธีการใช้งานก็เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดนะครับเพียงแต้มบริเวณที่เป็นสิวเป็นประจำเช้าแล้วก็ก่อนนอนหรือในกรณีที่มีสิวอักเสบกระจายเต็มตัวนะครับหรือในกรณีที่มีสิวอักเสบกระจายตัวสามารถใช้ทาบางๆทั่วใบหน้าในลักษณะคล้าย sleeping mask ก่อนนอนเพื่อเร่งกระบวนการยุบตัวของสิวและก็ฟื้นฟูผิวข้ามคืนนะครับงานวิจัยชิ้นนี้นะครับไม่เพียงแต่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับแต่ก็ยังเป็นการเปิดประตูสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์นะครับเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงระดับ counter brand แต่ผลิตจากฐานรากภูมิปัญญาและนวัตกรรมของไทยอย่างแท้จริงครับมาต่อกันที่ทางกรมเสริมการเกษตรนะครับสร้างผู้บริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่กลับเคลื่อนพัฒนาเสถียรภาพมะพร้าวน้ำหอมให้ยั่งยืนครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและก็เป็นสินค้าส่งออกมูลค่าสูงติด1ใน5ของกลุ่มไม้ผลที่สำคัญของประเทศไทยนะครับปัจจุบันก็มีพื้นที่ปลูกทั้งหมดจำนวน 234,745 ไร่และก็เป็นพื้นที่ที่ให้ผลผลิตจำนวน188,430 ไร่ครอบคลุมเกษตรกรจำนวน 15,816 ครัวเรือนนะครับและก็มีแหล่งผลิตที่สำคัญเพื่อการส่งออกอยู่ในพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและก็จังหวัดสมุทรสงครามนะครับซึ่งมีพื้นที่ให้ผลผลิตรวมกันมากกว่า2ใน3ของพื้นที่ให้ผลผลิตทั้งประเทศทั้งนี้ในปี2568นะครับประเทศไทยมีผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมรวมจำนวน731,094 ตันนะซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังพบว่าส่วนใหญ่ผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมระดับ80ถูกส่งออกไปยังต่างประเทศเนื่องจากมีเอกลักษณ์ด้านรสชาติและก็กลิ่นหอมเฉพาะถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และก็เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดโลกนะครับสร้างมูลค่าการส่งออกมะพร้าวสดสูงถึง 6,462 ล้านบาทนางอัญชลีสุวจิตตานนท์นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็กล่าวภายหลังเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเสถียรภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สู่การพัฒนาเสถียรภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอมภายใต้คณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้หรือว่าฟรุตบอร์ดนะครับว่าสถานการณ์มะพร้าวน้ำหอมในปัจจุบันนะครับมีปริมาณผลผลิตขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับเข้ากับพฤติกรรมการผลิตและก็การตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้มะพร้าวน้ำหอมต้องประสบปัญหาความผันผวนด้านราคาอย่างต่อเนื่องนะครับสอดคล้องกับที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้หรือว่าฟรุตบอร์ดครั้งที่2/2569ที่มีมติเห็นชอบให้มะพร้าวน้ำหอมนะครับเข้าสู่การกำกับดูแลแล้วก็มอบหมายให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาเสถียรภาพกลุ่มสินค้ามะพร้าวน้ำหอมครบวงจรนะครับตามข้อสั่งการของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวนะครับก็เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมจำเป็นจะต้องอาศัยกลไกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่มีความรู้ความเข้าใจและก็ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลการผลิตการประเมินและก็ปริมาณผลผลิตล่วงหน้านะครับตลอดจนการส่งเสริมเกษตรกรอย่างเป็นระบบในครั้งนั้นนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นนะครับเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมการผลิตมะพร้าวน้ำหอมใน2ประเด็นก็คือประเด็นแรกนะครับเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานด้านมะพร้าวน้ำหอมภายใต้คณะกรรมการพัฒนาบริหารจัดการผลไม้หรือว่าฟู้ดบอร์ดโดยการสร้างกระบวนการทำงานด้านมะพร้าวน้ำหอมอย่างเป็นระบบภายใต้คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้แล้วก็สองนะครับการวางแผนการดำเนินงานด้านมะพร้าวน้ำหอมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็การสร้างเครือข่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่สำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งการพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้นะครับจะทำให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับนะครับมีความพร้อมสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีเอกภาพนะครับและก็ขับเคลื่อนการพัฒนาเสถียรภาพการผลิตและการพัฒนางานด้านมะพร้าวน้ำหอมของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็บอกว่าการส่งเสริมการเกษตรในยุคปัจจุบันนะครับเราไม่สามารถทำงานแบบเดิมได้อีกต่อไปนะครับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องเร่งปรับตัวจากการเป็นผู้ส่งเสริมการปลูกแบบทั่วไปสู่การเป็นผู้บริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่นะครับประกอบกับสิ่งสำคัญในการดำเนินงานก็คือความแม่นยำในข้อมูลและก็การประมาณการการประเมินตัวเลขผลผลิตตรงหน้าที่แม่นยำจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดนะครับในการวางแผนการตลาดและการแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงอีกทั้งมะพร้าวน้ำหอมนะครับเป็นสินค้าที่มีพื้นที่ปลูกกระจุกตัวและก็เชื่อมโยงกันนะครับจึงจำเป็นต้องทำงานร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรตลอดจนหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องซึ่งการทำงานแบบบูรณาการจะเป็นหนึ่งเดียวและก็ร่วมกันอย่างมีเอกภาพนับว่าเป็นกำลังสำคัญที่จะสร้างเสถียรภาพแก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับมาปิดท้ายกันที่นายสมศักดิ์เทพสุทินก็มีการประชุมกับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเน้นย้ำเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลครับนายสมศักดิ์เทพสุทินนะครับประธานกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็เข้าตรวจเยี่ยมกรมเสริมสหกรณ์นะครับประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่14/2569นะครับโดยมีนายนิรันดร์มูลธิดาที่บดีกรมเสริมสหกรณ์คณะผู้บริหารกรมเสริมสหกรณ์ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมนะครับที่ห้องประชุม226กรมเสริมสหกรณ์เทเวศกรุงเทพมหานครครับนายสมศักดิ์ก็เปิดเผยว่าสำหรับการมาตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ในวันนี้นะครับเป็นการหารือกรอบแนวความคิดแล้วก็การเสนอข้อคิดเห็นถึงแนวทางการกับเพื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมุ่งเน้นการยกระดับเศรษฐกิจภาคการเกษตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนะครับให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศรวมถึงติดตามการขับเคลื่อนงานและก็โครงการสำคัญในภาพรวมของกรมเสริมสหกรณ์และความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน3ประเด็นดังนี้นะครับประเด็นแรกก็คือแนวคิดการบริหารจัดการในพื้นที่ลุ่มน้ำยมเพื่อลดความเสี่ยงเสียหายลุ่มน้ำเจ้าพระยา2การบริหารจัดการแมลงวันผลไม้แบบครอบคลุมในพื้นที่ด้านเทคนิคแมลงเป็นหมันร่วมกับวิธีผสมผสานและโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการควบคุมแมลงก็คือยุงและก็แบคทีเรียโวบาเกีย3ความคืบหน้ากรณีการส่งออกสินค้านมไปประเทศอินโดนีเซียนะครับการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสที่สำคัญนะครับในการถ่ายทอด นโยบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นติดตามความก้าวหน้าและก็ร่วมกันทำงานแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยเน้นย้ำให้ช่วยกันทำงานเพื่อยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรพร้อมทั้งรับฟังและก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรนะครับในการนี้นะครับนายนิรันดร์ มุทิดาอธิบดีกรมเสริมสหกรณ์ได้นำเสนอและก็สรุปผลการดำเนินงานของกรมเสริมสหกรณ์ประจำปีก็ประมาณ2569นะครับซึ่งกรมเสริมสหกรณ์นะครับมีภารกิจในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ1923แห่งนะครับมีสมาชิก 11,220,000 รายผ่านการขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์4นโยบายหลักดังนี้นะครับ 1. นโยบายยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับศักยภาพสหกรณ์ให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรส่งเสริมสหกรณ์ทุกประเภทนะครับให้มีแอปพลิเคชันสามารถตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของตนเองส่งเสริมสหกรณ์ใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการและก็สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาอุปกรณ์และก็สิ่งก่อสร้างเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนะครับ2ก็คือนโยบายเพิ่มรายได้เกษตรกรส่งเสริมการทำเกษตรแบบปลอดภัยได้มาตรฐานและก็ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่คทช.การแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์การส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เพิ่ม3นโยบายพัฒนาศักยภาพเกษตรกรพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรียกระดับสถาบันเกษตรกรนะครับให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์นะครับสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์แล้วก็4นะครับนโยบายตลาดนำการผลิตยกระดับการกระจายสินค้าสหกรณ์จำนวน125แห่งทั่วประเทศพัฒนาแพลตฟอร์มสินค้าสหกรณ์นะครับในรูปแบบของดิจิตอลภายใต้ชื่อ Co-op Easy Shop ทั้งนี้นะครับผลสำเร็จของการดำเนินงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนะครับมีปริมาณธุรกิจรอบ11เดือนณเดือนกันยายน2568ถึงกรกฎาคม2569 2.749 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากปี2018ในช่วงเวลาเดียวกันจำนวน 223,619 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.85 นะครับทั้งนี้ปริมาณธุรกิจที่มีอัตราขยายตัวเพิ่มสูงสุด3ลำดับแรกได้แก่ธุรกิจให้บริการและก็ส่งเสริมการเกษตรเพิ่มขึ้น 1,072.84 ล้านบาทนะครับที่เป็นร้อยละ 28.7 เราลงมาก็คือธุรกิจการรับฝากเงินนะครับเพิ่มขึ้น 192,464.85 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 22.2 และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายนะครับเพิ่มขึ้น 8,288.11 ล้านบาทนะครับคิดเป็นร้อยละ 12.98 นะครับกรมเสริมสหกรณ์ก็ได้มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของสถาบันเกษตรกรนะครับให้มีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของเกษตรกรโดยส่งเสริมสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรนะครับพร้อมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้แก่สหกรณ์ผ่านเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์กว่า 5,000 ล้านบาทนะครับเพื่อนำไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจรวมทั้งส่งเสริมการผลิตเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP การแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและก็ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการตลาดนะครับเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์เพื่อเป้าหมายหลักคือการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุยเฟื่องเรื่องเกษตร
1: คุณผู้ฟังเข้ามาถึงช่วงของคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะครับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็จัดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำโทนเลสาบที่ห้องประชุมโรงแรมสอยดาวกู๊ดวิวรีสอร์ทจังหวัดจันทบุรีนะครับโดยมีนายสราวุธสากลนะครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค2เป็นประธานเปิดการประชุมครับ
2: ในส่วนของวันนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายซึ่งในส่วนของการประชุมเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็อยู่กับเรามาตั้งแต่เวทีแรกนะคะวันนี้ก็จะเป็นเวทีที่3แล้วนะคะยังไงก็ว่าในเวทีต่อไปเรายังมีการจัดประชุมแบบนี้เรื่อยๆนะคะซึ่งหลังจากวันนี้เนี่ยเราก็จะมีการนำไปสรุปผลแล้วก็จะมีการสรุปผลแล้วก็นำส่งข้อมูลที่เรามีการประชุมในวันนี้เนี่ยให้ทุกท่านได้ทราบนะคะรวมไปถึงในครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการนำเสนอในส่วนของกิจกรรมโครงการต่อนะคะซึ่งก็จะมีการนำเสนอในเรื่องของตัวร่างแผนต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยการประชุมสุดท้ายก็คือการประชุมปิดโครงการแล้วก็จะมีการนำเสนอภาพรวมทั้งหมดของแผนแม่บทให้ทุกท่านได้สำหรับในส่วนของตัวการประชุมในวันนี้นะคะก็จะมีการเชิญในส่วนของเวทีนะคะพื้นที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะที่มาร่วมประชุมในวันนี้นะคะส่วนวันพรุ่งนี้เราก็จะมีการจัดประชุมอีกหนึ่งเวทีด้วยกันนะคะที่เวทีจังหวัดสระแก้วนะคะก็จะมีการจัดเวที2เวทีเพื่อให้ครอบคลุมในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้ใช้ในส่วนของน้ำนะคะในลุ่มน้ำนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบหรือว่ามีการใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะก็จะมาร่วมกันในการทำที่ระดมความเห็นในการที่จะทำเรื่องของแผนแม่บทในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำโทนเลสาบร่วมกันนะคะตัวเอกสารใบงานนะคะเราก็จะมีการทำไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะร่วมกันประเมินในเรื่องของตัวทางเลือกนะคะที่เรามีการกำหนดเบื้องต้นในเรื่องของทางเลือกมานำเสนอทุกท่านในวันนี้ด้วยกันทั้งหมด4ทางเลือกนะคะแล้วก็จะมีการให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันนะคะระดมความเห็นแล้วก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นในแต่ละแนวทางเลือกนะคะซึ่งการจัดประชุมในวันนี้นะคะหลักๆเนี่ยเราก็จะมีการเชิญในส่วนของอย่างที่แจ้งไปว่ามีทั้ง2เวทีนะคะจะมีเวทีที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็พรุ่งนี้ที่สระแก้วนะคะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เรามีการเชิญมาเข้าร่วมประชุมนะคะก็จะมีในส่วนของประชาชนนะคะในส่วนของผู้นำชุมชนองค์กรผู้ใช้น้ำนะคะกลุ่มเกษตรกรกลุ่มประกอบอาชีพแล้วก็ผู้ใช้น้ำนะคะในลุ่มน้ำรวมไปถึงในส่วนของกลุ่มสตรีนะคะกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางต่างๆนะคะแล้วก็ภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของหน่วยงานจากส่วนกลางนะคะหน่วยงานส่วนภูมิภาคแล้วก็หน่วยงานระดับจังหวัดนะคะที่เข้ามาร่วมการประชุมในวันนี้ที่เรามีการเชิญเข้ามานะคะก็จะมีนอกเหนือจากนั้นก็จะมีในส่วนของสถาบันการศึกษาด้วยนะคะที่เรามีการเชิญเข้ามาร่วมกันในการที่จะจัดทำในเรื่องของตัวแผนแม่บทการพัฒนาในเรื่องของทรัพยากรน้ำของเรานะคะค่ะและในลำดับถัดไปนะคะที่ฉันขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของพิธีการเปิดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2นะคะโครงการศึกษาจะทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำโทนเลสาบนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค2นะคะนายสราวุธสากลนะคะที่ฉันขออนุญาตเรียนเชิญทั้งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค2ด้านบนเวทีค่ะและขอเรียนเชิญนายสุจุธนาวงศ์หมื่นค่ะผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำต้นเลสาบนะคะในการกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดประชุมวันนี้ค่ะ
3: เรียนท่านสราวุฒิสากลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค2ในนามของกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำต้นเลสาบขอขอบพระคุณทุกท่านไปอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำต้นเลสาบปรับปรุงช่วงที่1ในครั้งนี้สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2511มาตรา35อนุ1ได้กำหนดให้คณะกรรมการลุ่มน้ำมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำแผนแม่บทการใช้การพัฒนาการบริหารจัดการการบำรุงรักษาการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบโดยที่ผ่านมาคณะกรรมการลุ่มน้ำได้นำเสนอแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำสำหรับ22ลุ่มน้ำต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำดังกล่าวและกำหนดให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำของแต่ละพื้นที่ตนเอง อย่างไรก็ตามแผนแม่บทดังกล่าวยังมีข้อจำกัดที่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ดังนั้นคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติจึงเห็นควรให้คณะกรรมการลุ่มน้ำดำเนินการปรับปรุงแผนแม่บทให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นทั้ง22ลุ่มน้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค2ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการด้านน้ำในเขตลุ่มน้ำตนเลสาบจึงเห็นควรให้มีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงที่1ผ่านกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SCA ที่คำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้ำมากำหนดทิศทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำไปสู่การทบทวนปรับปรุงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดกลยุทธ์และแผนงานที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ของลุ่มน้ำในปัจจุบันเพื่อให้หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำตนเลสาบในระยะที่1ประจำปีพุทธศักราช2566ถึง2570ระยะที่2พุทธศักราช2571ถึง2575และระยะที่3พุทธศักราช2576ถึง2580ต่อไปการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2มีการจัดทั้งหมด2เวทีเพื่อให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำตนเลสาบวันนี้เป็นเวทีที่1ประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการลุ่มน้ำตนเลสาบหน่วยงานราชการผู้ประกอบการภาคเอกชนสถาบันการศึกษานักวิชาการเครือข่ายภาคประชาสังคมองค์กรผู้ใช้น้ำและประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำตนเลสาบจากจังหวัดจันทบุรีและบางส่วนของจังหวัดสระแก้วและตราดโดยการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการและเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าใจกระบวนการพัฒนาและการประเมินทางเลือกของ SCA และรับฟังความคิดเห็นต่อการคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นของแต่ละทิศทางแต่ละทางเลือกรวมทั้งได้ร่วมตรวจสอบว่าทางเลือกต่างๆสามารถตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์และสนับสนุนวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของลุ่มน้ำตนเลสาบหรือไม่และเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ได้รับประโยชน์ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบความเป็นธรรมความเป็นไปได้เงื่อนไขการยอมรับและมาตรการที่ควรเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในแต่ละทางเลือกหรือข้อเสนอการผสมผสานมาตรการให้เหมาะสมกับพื้นที่สำหรับนำไปประกอบการประเมินทางวิชาการและในการพัฒนาทางเลือกต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านสราวุธสากลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค2ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำตนเลสาบปรับปรุงช่วงที่1พุทธศักราช2566ถึง2580ขออนุญาตเรียนเชิญครับ
4: ครับเรียนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนบริษัทที่ปรึกษาสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในการประชุมกลุ่มย่อยซึ่งการประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้ก็คงเป็นการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2นะครับภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำตนเลสาบปรับปรุงช่วงที่1พุทธศักราช2566ถึง2580ในวันนี้โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการสำคัญนะครับที่จะขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำตนเลสาบโดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำตนเลสาบนะครับในปีพุทธศักราช2566ถึง2580พร้อมกำหนดแผนงานและโครงการสำคัญด้านบริหารทรัพยากรน้ำที่จะมีเป้าหมายตัวชี้วัดและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนการดำเนินการโครงการในวันนี้นะครับมิได้อาศัยเพียงข้อมูลเชิงวิชาการหรือสถิตินะครับในการดำเนินการศึกษาในครั้งนี้เรายังใช้กระบวนการ SCA หรือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์นะครับเพื่อดำเนินการในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นนะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมในเรื่องของกระบวนการที่เราจะได้มาตรการในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนซึ่งเรามีการดำเนินการกลุ่มย่อยครั้งที่1ที่ผ่านมาและ นะครับซึ่งในส่วนของการดำเนินการครั้งที่1ที่ผ่านมาเนี่ยเราคงจะได้รับรู้แล้วว่าในสิ่งที่มีการไปทบทวนนะครับทั้งแผนแม่บทนะครับทบทวนทั้งยุทธศาสตร์ทบทวนทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องทบทวนของงานศึกษาต่างๆทบทวนข้อกฎหมายนะครับรวมถึงในเรื่องของการที่เราไปทบทวนข้อมูลพื้นฐานต่างๆแล้วก็ได้มีการจัดเวทีปฐมนิเทศไปแล้วนะครับเราก็เก็บประเด็นปัญหาของในพื้นที่มาประเมินร่วมกันนะครับว่าแล้วสิ่งที่เราเก็บมาทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูลที่เป็นทุติยภูมิข้อมูลที่ได้จากเวทีปฐมนิเทศเนี่ยเราได้อะไรออกมาได้ประเด็นสำคัญมาไหมนะครับได้เป้าหมายร่วมกันมาไหมได้ประเด็นยุทธศาสตร์มาไหมได้แนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนมาไหมรวมถึงตัวชี้วัดต่างๆแล้วก็มีการนำเสนอน่าจะมีการนำเสนอทางเลือกจากครั้งที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้คงจะดูกันว่าในสิ่งที่ได้จากเวทีครั้งที่แล้วนะครับมาถึงวันนี้เราคงจะต้องประเมินกันว่าแล้วในส่วนของลุ่มน้ำตัวเลสาบซึ่งวันนี้คงจะเป็นพื้นที่จันทบุรีอาจจะมีปัญหาไม่ได้เหมือนพื้นที่สระแก้วแต่เราคงจะต้องมาร่วมกันสะท้อนว่าในส่วนที่เป็นปัญหาในพื้นที่ตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิตทั้งภาคเกษตรกรรมหรือภาคอุตสาหกรรมหรือภาคท่องเที่ยวเราจะมาดูกันว่าแล้ว

0: ในเขตลุ่มน้ำของเราเองนะครับแล้วก็กระบวนการ SCA ที่นำมาใช้เนี่ยเราไม่ได้มีธงหรือไม่ได้มีเป้าเหมือนการศึกษาในอดีตที่ผ่านมาเราจะเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อได้มาตรการในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนร่วมกันในพื้นที่วันนั้นก็อยากจะขอทุกท่านนะครับช่วยสนับสนุนในเรื่องของการเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นแล้วก็พิจารณาร่วมกันซึ่งทางที่ปรึกษาเนี่ยก็คงเตรียมตัวมาอย่างดีที่จะรับฟังแล้วก็เก็บประเด็นของทุกท่านไปประเมินทางเรื่องแล้วเดี๋ยวเราไปกำหนดมาตรการในการบริหารทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืนต่อไปจนมาตรการต่างๆเหล่านี้จะไปผูกกับในเรื่องของแผนแม่บทของลุ่มน้ำเราแล้วก็แผนปฏิบัติการที่จะมาแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็หวังว่าในวันนี้เราคงจะต้องได้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวเวทีถัดไปก็ยังอยากขอความอนุเคราะห์ทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมเวทีเพราะกระบวนการ SCA เนี่ยมันไม่ใช่ทำหนึ่งครั้งแล้วจบเลยมันจะมีเรื่องราวร้อยเรียงไปเรื่อยๆครั้งที่หนึ่งต้องทำอะไรจากครั้งที่หนึ่งเราได้อะไรมานำไปสู่ขั้นตอนขั้นที่สองอย่างไรขั้นที่สามมันจะลวนไปเป็นหลุมๆไปมีทั้งการทบทวนตรวจสอบตรวจทานยืนยันร่วมกันแล้วก็นำไปสู่แนวทางร่วมกันนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุมในวันนี้นะครับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้ข้อมูลนะครับร่วมคิดร่วมตัดสินใจแล้วก็บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เกิดดุลยภาพในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับมีความเป็นไปได้ทั้งในทางปฏิบัติได้จริงและเป็นที่ยอมรับจากทุกๆท่านที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นะครับในโอกาสนี้นะครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้นะครับและขอให้การประชุมในวันนี้นะครับบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการอวนแล้วผมขอเปิดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำโทเรสาปรับปรุงช่วงที่1พุทธศักราช2566ถึง2580สำหรับพื้นที่จันทบุรีและบางส่วนจังหวัดสระแก้วและจังหวัดตราดในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาโทเรสาตอนล่างมาณบัดนี้ขอบพระคุณครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: จังหวัดนครราชสีมามีเขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งซึ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถของภาคเกษตรภาคผลิตและภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดีอำเภอคอนบุรีที่อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่ตั้งของเขื่อนขนาดใหญ่2แห่งได้แก่เขื่อนมูลบนและเขื่อนลำแชะที่เริ่มกักเก็บน้ำตั้งแต่ปี2541และส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนในอำเภอคอนบุรีอำเภอโชคชัยและอำเภอปักธงชัยตั้งแต่ปี2542ต่อมาในปี2561มีการจัดตั้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะแยกจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยมีเขื่อนลำแชะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของโครงการมีพื้นที่โครงการรวม 133,062 ไร่ส่งน้ำให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมบนฝั่งขวาของแม่น้ำมูลเขื่อนลำแชะปิดกั้นลำแชะที่บ้านโคกใบบัวตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีเป็นเขื่อนดินถมสามารถเก็บกักน้ำได้275ล้านลูกบาศก์เมตรกว่า27ปีที่อ่างเก็บน้ำลำแชะทำหน้าที่เป็นหัวใจหลักหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตทั้งการอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมการประมงการบรรเทาอุทกภัยการท่องเที่ยวการรักษาระบบนิเวศและการเกษตรชลประทานในพื้นที่อำเภอคอนบุรีและอำเภอโชคชัยกว่า 98,467 ไร่ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกกระชายตำบลเฉลียงตำบลแชะตำบลบ้านใหม่ตำบลอรพิมตำบลคอนบุรีใต้และตำบลจระเข้หินของอำเภอคอนบุรีและตำบลทุ่งอรุณตำบลลาดขาวตำบลท่าเยี่ยมตำบลท่าอ่างและตำบลละลมใหม่พัฒนาของอำเภอโชคชัยปัจจุบันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะประสบปัญหาด้านทรัพยากรน้ำหลายๆประเภทได้แก่ปัญหาปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำมีจำกัดปริมาณน้ำในอ่างช่วงปลายฤดูฝนไม่เต็มความจุเก็บกักเนื่องจากความผันผวนของปริมาณน้ำท่ารายปีที่ไหลเข้าอ่างในขณะที่ความต้องการใช้น้ำทั้งในเขตโครงการและนอกเขตโครงการเพิ่มสูงขึ้นจากการขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรมปัญหาความสามารถในการส่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเนื่องจากมีการใช้งานระบบชลประทานมาอย่างยาวนานทำให้ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำบางส่วนชำรุดเสียหายมีการสูญเสียน้ำระหว่างทางปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำเนื่องจากลำแชะบางช่วงแคบคดเคี้ยวตื้นเขินอาคารบังคับน้ำบางแห่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำรวมถึงปัญหาด้านอื่นๆเช่นปัญหาองค์กรผู้ใช้น้ำกรมชลประทานจึงได้ดำเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะจังหวัดนครราชสีมาโดยมีหัวใจสำคัญเพื่อปรับปรุงโครงการให้มีความทันสมัยปรับปรุงระบบชลประทานให้ส่งน้ำและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้ตามศักยภาพลดน้ำสูญเสียเพิ่มรายได้เกษตรกรเพิ่มผลิตภาพน้ำรวมถึงการช่วยบรรเทาปัญหาด้านอุทกภัยตลอดระยะเวลาการศึกษาเราไม่ได้ทำงานเพียงลำพังแต่เราได้รับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องในพื้นที่จากการประชุมเวทีการมีส่วนร่วมที่ผ่านมาโดยทุกความเห็นถูกนำมาประมวลผลจนกลายเป็นแผนพัฒนาที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับทุกคนผลสัมฤทธิ์จากการศึกษาสามารถแบ่งแนวทางในการปรับปรุงโครงการออกเป็น2มาตรการหลักได้แก่มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างโดยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างจะมุ่งเน้นในการเพิ่มศักยภาพโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำเป็นหลักประกอบด้วย 1. การจัดรอบเวรการใช้น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน 2. การประยุกต์ใช้งานระบบโทรมาตรและ IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ 3. การพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ 4.รณรงค์ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตด้านเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำ 5. การจัดทำฐานข้อมูลโครงการเพื่อใช้ในการติดตามการส่งน้ำและผลการเพาะปลูก 6. การเชื่อมโยงระบบการผลิตกับการตลาดสำหรับมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างสามารถแบ่งออกเป็น10กลุ่มโครงการซึ่งสะท้อนตามสภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้ำแต่ละประเภทได้แก่ 1. การผันน้ำจากลำแชะและแม่น้ำมูลมาเติมระบบคลองชลประทานเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนและลดการใช้น้ำจากอ่างลำแชะมี3โครงการย่อย 1. การผันน้ำฝายบ้านแชะปรับปรุงอาคารกั้นน้ำในลำแชะเพิ่มระดับเก็บกักและความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการน้ำโดยเสนอรื้อถอนฝายบ้านแชะเดิมที่ตำบลแชะอำเภอคอนบุรีพร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบบานตรงเพื่อทดระดับน้ำในลำแชะไปเติมคลอง 21L RMC ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกให้กับพื้นที่ชลประทานเดิม 4,500 ไร่ในเขตสบ.2และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในลำแชะ2การผันน้ำฝายบ้านภาย 1. ปรับปรุงอาคารกั้นน้ำในลำแชะเพิ่มระดับเก็บกักและความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการน้ำเสนอรื้อถอนฝายบ้านภาย 1 เดิมที่ตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีพร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบบานตรงเพื่อทดระดับน้ำในลำแชะไปเติมคลอง LMC และคลอง 14L LMC ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกให้กับพื้นที่ชลประทานเดิม 3,500 ไร่ในเขตสบ.1และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในลำแชะ 3. สถานีสูบน้ำบ้านไร่เสนอก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำมูลบริเวณจุดบรรจบห้วยเสวในเขตตำบลละลมใหม่พัฒนาอำเภอโชคชัยขนาด 0.5 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจำนวน3เครื่องพร้อมวางท่อส่งน้ำไปเติมคลอง RMC ก่อนถึงแยกคลอง 72L RMC ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกในพื้นที่ชลประทานเดิม 5,300 ไร่ในเขตสบ.3 2. สถานีสูบน้ำฝายห้วยสะแกเสนอก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำจากห้วยสะแกไปเติมคลอง RMC บริเวณด้านข้างหัวงานฝายห้วยสะแกเดิมขนาด1ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน2เครื่องช่วยลดภาระการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำลำแชะและเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานเดิมในเขตสบ.2 สบ.3 และสบ.4 เพิ่มความมั่นคงด้านแหล่งน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้านในเขตตำบลแชะและตำบลอรพิมพ์รวม5แห่ง 3. ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำเสนอซ่อมแซมดัดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่และคลองส่งน้ำสายซอยที่มีความเสียหายระดับปานกลางขึ้นไปรวม12สายระยะทางประมาณ38กิโลเมตรช่วยลดการสูญเสียที่เกิดในระบบคลองส่งน้ำและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบชลประทานในภาพรวม 4. การปรับปรุงคลองส่งน้ำเสนอปรับปรุงคลองส่งน้ำสายหลักและคลองส่งน้ำสายซอยบริเวณที่เป็นอุปสรรคในการจัดสรรน้ำและมีปัญหาเรื่องค่าระดับของคลองได้แก่คลอง LMC คลอง 45L RMC 65L RMC 67L RMC 72L RMC และคลอง RMC ช้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ 5.ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอุโมงค์ส่งน้ำเสนอซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำที่สำคัญในคลอง RMC รวม5แห่งเสนองบประมาณในการสำรวจความเสียหายอุโมงค์ส่งน้ำในคลอง RMC รวม4แห่งเพื่อพิจารณารูปแบบในการซ่อมแซมที่เหมาะสมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำและลดการสูญเสียในอุโมงค์ส่งน้ำ 6. การพัฒนาระบบโทรมาตรและ IoTเสนอติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำทั้งในช่วงฤดูแล้งและการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยจัดให้มีห้องควบคุมที่อาคารฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน1แห่งสถานีรองเพื่อติดตามผลการส่งน้ำที่ทำการสบ.4 แห่งและสถานีโทรมาตรในสนามณตำแหน่งอาคารบังคับน้ำที่สำคัญ7. ปรับปรุงขยายขนาดท่อลอดคลองส่งน้ำเสนอปรับปรุงขยายขนาดท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ให้มีความสามารถในการระบายน้ำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาอุทกภัยบริเวณจุดตัดคลองส่งน้ำสายใหญ่และลำน้ำสาขา 8. พิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลำแชะเสนอขุดลอกลำแชะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยเสนอขุดลอกในเขตทางน้ำซึ่งจะพิจารณารูปแบบการขุดลอกไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรริมลำแชะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาอุทกภัยอีกทั้งการขุดลอกลำแชะบริเวณด้านหน้าฝายยังสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง 9. ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำในลำแชะเสนอปรับปรุงฝายทดน้ำ2แห่งในลำแชะได้แก่ฝายบ้านแชะและฝายบ้านไผ่1เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำกิจกรรมของงานในหัวข้อนี้จะดำเนินการร่วมกับกลุ่มโครงการการผันน้ำฝายบ้านแชะและโครงการผันน้ำฝายบ้านไผ่1 10. ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 33L/RMC เพื่อผันน้ำลงสู่แม่น้ำมูลเสนอปรับปรุงคลอง 33L/RMC เป็นคลองคอนกรีตรูปตัว U ขนาด3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระยะทางประมาณ 1,458 เมตรปรับปรุงคลองดินด้านท้ายน้ำที่จะไหลลงแม่น้ำมูลเป็นคลองคอนกรีตรูปตัว U ระยะทางประมาณ200เมตรช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ริมลำแชะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรน้ำให้กับระบบประปาในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติและเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเทาปัญหาคุณภาพน้ำในบริเวณจุดบรรจบลำแชะและแม่น้ำมูลการกำหนดแผนการพัฒนาโครงการทั้ง10กลุ่มโครงการจะพิจารณาจากระดับความรุนแรงของปัญหาความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการภาพรวมค่าลงทุนโครงการรวมถึงข้อจำกัดและผลกระทบในการพัฒนาโครงการโดยในการศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดแผนงานในการพัฒนาโครงการรวม4ปีภาพรวมผลประโยชน์โครงการแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่1. บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำชลประทานในพื้นที่โครงการและพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกเกษตรกรมีทางเลือกในการเพาะปลูกมากยิ่งขึ้นรายได้เพิ่มขึ้น 2. เพิ่มความมั่นคงด้านแหล่งน้ำต้นทุนให้กับความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการอุตสาหกรรม 3. บรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับพื้นที่ภาคการเกษตรและพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยริมลำแชะโดยช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมความลึกน้ำท่วมและระยะเวลาท่วมขัง 4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาคุณภาพน้ำโดยเฉพาะบริเวณจุดบรรจบลำแชะและแม่น้ำมูลเพราะทุกหยดน้ำคือชีวิตและทุกความคิดเห็นของท่านคือหัวใจของการพัฒนาวันนี้โครงการลำแชะกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ที่ทันสมัยและมั่นคงกว่าเดิมด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนทั้งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและแผนบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะจะเปลี่ยนความแห้งแล้งให้กลายเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่ยั่งยืนกรมชลประทานมุ่งมั่นพัฒนาพลิกโฉมการบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศไทยอย่างแท้จริง
1: น้ำคือปัจจัยสำคัญในการขจัดความทุกข์ร้อนของราษฎรสะท้อนผ่านการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริจากต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อให้ประสบกรณิกรอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างร่มเย็น
2: ด้วยศาสตร์พระราชาสู่การสืบสานรักษาและต่อยอดนับเป็นของขวัญที่มีค่าทางจิตใจสำหรับคนไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานงานพระราชดำริเพื่อประชาชน
3: คุณผู้ฟังครับเราได้การเกษตรก้าวหน้าวันนี้หมดลงแล้วนะครับผมเป็นพจน์แก้วพานิชลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้โดยเฉพาะภาคใต้ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตอนออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังคงระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นพร้อมวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตกแฟร์สินค้าเกษตรไทยของดีสี่ภาคได้ถึงวันที่14กันยายนนี้
7: นายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมอตก.แฟร์4ภาคภายใต้แนวคิดสินค้าเกษตรไทยของดี4ภาคเพื่อสร้างช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการเข้าถึงสินค้าเกษตรระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคโดยตรงรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากทั่วประเทศโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างจังหวัดในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงบทบาทของอตก.ในการเป็นหน่วยธุรกิจสำคัญที่ขยายช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรจากความท้าทายรอบด้านตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการตลาดรวมถึงการแปรปรวนของดินฟ้าอากาศส่งผลให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งลดการพึ่งพาคนกลางและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตก.แฟร์4ภาคได้จนถึงวันที่14กันยายนนี้ณตลาดอตก.เขตจตุจักรชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งรัดสถานศึกษานำร่องขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อลดการเรียนซ้ำ
8: นางรุ่งอรุณชัยโสพลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสะสมและเทียบโอนผลการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มวุฒิการศึกษาการศึกษาต่อการพัฒนาตนเองการประกอบอาชีพและตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยจึงเน้นย้ำให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและระบบงานเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้พร้อมผลักดันให้บุคลากรในพื้นที่ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นการขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจากหลักเกณฑ์สู่บริการที่ประชาชนใช้ได้จริงด้วยการพัฒนามาตรฐานเครื่องมือบุคลากรและระบบการประเมินรับรองที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อลดการเรียนซ้ำและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ตรงกับขึ้น2ค่ําเดือน10ปีมะเมียครับอยู่กับพี่น้อยชัยศิลป์คนคล่องและโดนัสสารบุตรครับสวัสดีครับพี่น้อยครับ
2: สวัสดีค่ะเราไม่ได้เจอกันนานเนาะครึ่งปีได้มั้ย
0: ครึ่งปีเมื่อวานนี้คุยกับพี่น้อยผ่านแชทส่งงานให้แล้วก็ไปดูว่าเราจัดข่าวยามเช้าด้วยกันเมื่อไหร่จริงๆอ่ะข่าวยามเช้าก่อนหน้านั้นอีกพี่น้อยเพราะว่าเราคุยกันน่ะคืออีกรายการหนึ่งก็เลยถือว่าเป็นเรื่องงามยันดีนะครึ่งปีนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับพี่น้อยกับโดนัทนะครับ
2: ค่ะใช่แล้
0: วตัวจับยากคุณชัยศิลป
2: ์แต่ดิฉันคิดว่าคุณโดนัทน่าจะหาตัวจับยากเพราะ KOL ของเราคิวแน่นมากนะคะมาทำรายการวิทยุแล้วก็ยังนะคะปลีกเวลาไปเป็นผู้ประกาศให้กับทาง NBT ด้วยแนะนำหน่อยนั่นหน่อยขายของกับช่วงไหน
0: ก็เดี๋ยวมีอีกครับพี่น้อยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับทาง NBT แล้วก็ NBT Connect นะครับแต่ยังไงก็ไม่ทิ้งวิทยุแน่นอนนะครับเราจะเจอกันแบบนี้นะครับข่าวยามเช้าเราก็จะเจอกันทุกจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับตัวนั้นก็จะมีแวบเวียนมาบ้างนะครับแล้วก็อีกหลากหลายรายการติดตามกันได้ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
2: ใช่แล้วนะคะวันนี้นอกจากเรา2คนแล้วมีคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณบุญประกอบอกกลิ่นช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live ก็ไลฟ์กันแล้ว
0: ครับ
2: ข่าวยามเช้า
0: ครับ
2: ทักทายกันมาได
0: ้ครับโอ้โหทักทายกันเข้ามาเยอะมากนะครับปกติคือไม่ค่อยได้จัดข่าวยามเช้าสักเท่าไหร่นะครับต้อนรับกันแบบเรียกว่าอุ่นหนาฟ้าข้างเลยนะครับ
2: ในช่วงเช้าเหมือนกันเนาะน้องโดเนาะ
0: เดือนละครั้ง
2: ประมาณนี
0: ้ครับ
2: นี่น้องอาร์มบอกว่ายังติดตามพี่น้อยพี่โดเสมอนะครับจากน้องอาร์มอมรเทพสวัสดีค่ะเช่นกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร
0: ์สวัสดีครับ
2: ท่านที่ติดตามช่องทางไหนนะคะก็ฝากกันนะคะใครเข้ามาทาง Facebook Live ก็ฝากติดตามกันเช้านี้ต้องตามดูกันหน่อยเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศออกมาตอนตีห้า
0: ครับ
2: ซึ่งก็ระบุนะคะว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบวันนี้วันสุดท้ายนะ
0: รู
2: ้จักประกาศนะคะยังไงก็ตามภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่างๆนะคะน้องโด
0: ครับ
2: รวมทั้งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะอย่างไรก็ตามพอไปตรวจสอบแนวโน้มในเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนนะคะกำลังเคลื่อนเข้าทางเวียดนามตอนกลางนะคะแล้วก็คาดว่าจะเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันนี้พรุ่งนี้นะคะยังไงก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ครับวันนี้ที่ต้องระวังนะครับเป็นสิ่งที่จะได้รับนะครับจังหวัดที่จะได้รับมากที่สุดก็คือที่ฝั่งภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะครับก็คือที่จันทบุรีและตราดรวมถึงที่ระนองและพังงาด้วยนะครับอันนี้เป็น4จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเบื้องต้นแบบเพราะว่าฝนตกหนักมากนะครับจากประกาศฉบับที่13เมื่อสักครู่นะครับและก็นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายพื้นที่นะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอยู่นะครับวันนี้ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยามีพยากรณ์อากาศประจำวันออกมานะครับก็ในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ 80% ของพื้นที่เลย
2: ฝนเยอะนะ
0: ฝนเยอะนะครับแล้วก็อีกภาคอื่นก็ไม่แพ้กันนะครับทั้งกรุงเทพมหานครวันนี้ก็ 70% ของพื้นที่นะครับเช่นเดียวกับภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคกลางด้วยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเมื่อสักครู่นะครับก็ 70% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นโซนล่างๆก็จะได้รับผลกระทบมากหน่อยนะครับแต่ว่าในส่วนของภาคอีสานก็ยังคงต้องจับตาอยู่นะครับ 60% ของพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ครับ
2: ค่ะฝนน้อยสุดนะคะ
0: ครับ
2: เอาเมื่อวานเราก็ตามดูกันว่ากระแสจากพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องประชาชนออกมาเยอะมากว่ารัฐบาลท่านนายกจะมีต่อไหมเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าจะหมดเดือนนี้แล้ว
0: ใช่แล้วครับผมก็จะหมดแล้ว หมดก่อนสิ้นเดือนเลย
2: เมื่อวานเพื่อนบ้านแถวเพื่อนบ้านก็แบบโอ้โหรีบใช้กันนะ
0: ครับ
2: เพราะว่าจะได้คือมันจะกลางเดือนแล้วเนาะมันกลางเดือนแล้วถือว่ากลางเดือนแล้ว นะคะจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายว้าวุ่นตอนช่วงใกล้ๆจะสิ้นเดือนนะคะแต่ว่ายังไงก็มีข่าวดีจากท่านนายกแย้มๆข่าวดีออกมาแล้ว
0: ครับ
2: นะคะ
0: ครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับหลายๆคนก็จับตากันอยู่ว่าจะได้รับต่อไหมนะครับท่านนายกออกมาพูดแล้วเมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็นๆนะครับก็พูดถึงในเรื่องของงบประมาณก่อนงบประมาณเนี่ยจริงๆเรามีการจัดตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ 200,000 ล้านบาทนะครับในการสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40แล้วก็ไทยช่วยไทย plus ของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่ว่าในของ60/40เนี่ยมีคนลงทะเบียนไม่ครบในช่วงแรกด้วยแล้วก็มีหลายคนที่ลงทะเบียนแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ตามจำนวนแสดงว่าในส่วนของงบประมาณเนี่ยก็ยังคงมีเหลือพอที่จะต่ออายุสำหรับโครงการนี้ได้นะครับ40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับไปเรียกว่าพูดคุยกันก่อนว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไหมจะเป็น60/40เหมือนเดิมไหมหรือว่าจะให้ 1,000 บาทตลาดในแต่ละเดือนเหมือนเดิมหรือเปล่าน
2: ะคร
0: ับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวรอเคาะกันอีกทีนะครับว่าจะเท่าไหร่อะไรยังไงนะคร
2: ับ ใช่แล้วค่ะนะคะท่านนายกอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะหรือเดือนสุดท้ายท่านก็ยังมีงบประมาณอยู่แต่อย่างเราก็ตามนะคะในรายละเอียดท่านเอกนิติธรประภาสก็ระบุนะคะว่าอยู่ระหว่างการพิจารณายืนยันว่ายังไม่ได้ข้อสรุปแน่นอนเท่าไหร่นะคะเราดูในรายละเอียดน้องโดเหมือนที่น้องโดพูดเพราะว่าเหลืออยู่ตุลาพฤศจิกาธันวาง บที่เหลือก็ใช้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นท่านว่าอย่างนี้นะนายกว่าอย่างนี้
0: ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนะครับ3เดือนสุดท้ายเดี๋ยวรอดูว่าจะต่อเดือนนึงหรือ2เดือ นหรือว่าจะ3เดือนไหมแล้วแบ่งย่อยซอยย่อยไป
2: ค่ะเพราะว่ามันครอบคลุมในส่วนของท่านนายกบอกว่าทำได้แค่ไหนเราก็ลงไปให้พี่น้องประชาชนเพื่อลดภาระเพราะเป็นเพราะมีเรื่องภาระค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาทีนี้พอพูดถึงพี่น้องประชาชนก็ไปดูกันหน่อยทางขอนแก่นนะคะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสอบถามความเห็นของพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ว่าถ้ามีการต่ออายุโครงการเพิ่มโดยพบว่าส่วนใหญ่อยากให้มีโครงการต่อไปอีกถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องแล้วก็ขอให้เป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องขอนแก่นนะคะส่วนหนึ่งผู้สื่อข่าวก็ไปถามอย่างคุณปิยธิดาโยเทพอายุ29ปีแม่ค้าก็บอกว่าไทยช่วยไทย plus เนี่ยถือว่ากระตุ้นได้ดีมีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจากเดิมเคยซื้อ20พอมีโครงการไทยช่วยไทยลูกค้าก็อาจจะเพิ่มเป็น40 60 80แล้วแต่ว่าลูกค้าสะดวกจะซื้อเพิ่มแค่ไหนจนเป็นการใช้จ่ายที่มากขึ้นนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแม่ค้าก็มองว่าโครงการนี้จะหมดสิ้นเดือนนี้แล้วส่วนตัวก็เชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าเตรียมตัวกันมาพอสมควรแล้วว่าการค้าขายเนี่ยอาจจะลดลงทีนี้เขาก็เตรียมใจไว้แล้วแต่ถ้ามีต่อก็เตรียมเหมือนกันนะคะเหมือนข่าวที่ออกมาใช่ไหมคะ
0: อ
2: าจจะเป็นการกระตุ้นต่อไปจนถึงช่วงปีใหม่ก็ถือว่าเป็นของขวัญให้กับพ่อค้าแม่ค้าปีใหม่ถ้ารัฐบาลใจดีนะคะคุณปิยะธิดาบอกว่าก็ต่อให้อีกเถอะค่ะ 2-3 เดือนจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปอย่างไรก็ตามที่ผ่านมายอดขายเพิ่มเลยนะ 20%
0: ครับจากโครงการนี้เลย
2: อาจจะขายดีอยู่แล้วก็ขายดีเพิ่มขึ้นอีกนะคะทีนี้ก็ถามแม่ค้าไปแล้วใช่ไหมก็ไปถามพ่อค้าอีกพ่อค้าว่ายังไงบ้างพ่อค้าธนงศักดิ์สุทธิประภา
0: ครับก็บอกว่าในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับก็ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดได้เยอะด้วยสำหรับลูกค้านะครับในตลาดแห่งนี้เนี่ยมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยประมาณ 90% เลยนะครับในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันถ้าไม่มีโครงการนี้หรือว่าโครงการนี้หมดไปเนี่ยยอดก็อาจจะลดลงคาดว่าประมาณ 20-30% ในช่วงที่เคยมีโครงการนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงจากทางฝั่งพ่อค้าที่อยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจากที่เป็นข่าวรัฐบาลเนี่ยจะมีการช่วยต่ออายุนะครับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus ออกไปอีก2เดือนทางพ่อค้าเองบอกว่าถือเป็นของขวัญพิเศษให้กับประชาชนและก็พ่อค้าแม่ขายนะครับเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่จะมีการขยายเนี่ยก็จะถึงช่วงปีใหม่พอดีนะครับก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกแล้วก็ยังทั้งได้ช่วยในเรื่องของการเยียวยาการประหยัดจากในส่วนของน้ำมันที่แพงขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยเซฟค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันด้วยจากที่มีการสอบถามพ่อค้าแม่ค้ามาก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า อยากจะให้ต่อโครงการนี้อีกต่อไปนะคร
2: ับ
0: อย่างในโซเชียลเช่นเดียวกันนะครับก็ไปเห็นหลายๆเพจมีการตั้งคำถามประเด็นนี้ขึ้นมาแทบว่าจะไม่มีความเห็นต่างเลยนะครับอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยต่อโครงการนี้หน่อยนะครับไปดึงงบมาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่าพอได้ยินท่านนายกพูดมาเมื่อที่เรารายงานไปนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วล่ะนะครับแต่รอดูรายละเอียดอีกสักเล็กน้อยนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนนะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นี้นะครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคิดว่ายังไงอยากจะให้ต่อหรือว่ายังไงบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าได
0: ้ครับ
2: พี่สุนทรบอกว่าดีครับคนละครึ่งคือคนก็จะจำคนละครึ่งไงบางทีไป
0: พูดเลยบางที
2: ใช่พ่อค้าแม่ค้าก็ได้ยินตลอดเลยคนละครึ่งคนละครึ่งคือคนจำติดปากไปแล้วคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นไทยช่วยไทย plus นะคะพี่สุนทรบอกดีครับคนละครึ่งพี่นะคะเมื่อฟังท่านอื่นว่ายังไงบ้างใครอยากให้ต่อหรือว่ายังไงฟังอยู่จ้านครสวรรค์พี่ทองแดงนี่ไงพี่วุฒิชัยบอกคนละครึ่ง50 50ไทยช่วยไทย60 40
0: นะครับเดี๋ยวรอดู
2: มีธงชาติไทยมาด้วยนะเลิศมากนี่ต่อๆๆพี่คมสันต่อๆๆๆใส่ไม้ยมกมาด้วยนะ
0: ครับกูเรียกพิมพ์เข้าไปเลยร่วมด้วย
2: พิมพ์มาด้วยเลยนะคะอย่างที่เราย้ำนะคะเมื่อฟังว่าเราจะย้ำกันแต่ว่าชัดๆก็คือท่านนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังเดินหน้าขยายโครงการไทยช่วยไทย plus ดึงงบเราที่เหลือกว่า 50,000 ล้านบาท บรรเทาค่าครองชีพประชาชนอันนี้ชัดเจนแล้วนะท่านมอบให้ท่านรองนายกเอกนิตินิติธรประภาสเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการย้ำกันที่ย้ำกันบ่อยๆเพราะว่านี่คือต่อแล้วท่านนายกให้ต่อแล้วนะคะรัฐบาลยืนยันที่จะผลักดันมาตรการบรรเทาทุกข์ในทุกวิถีทางเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐกระจายลงสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุดโดยหลังจากสิ้นสุดการใช้วงเงินงบประมาณที่ขยายออกไปในรอบนี้แล้วกระทรวงการคลังจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปนั่นเอง
0: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเดี๋ยวเตรียมรายละเอียดกันน่าจะมีสัปดาห์หน้านี่แหละนะครับว่าจะอย่างไรนะครับสำหรับรายละเอียดที่จะมีการต่ออายุ
2: โอ้โหส่วนใหญ่จะบอกเลยนะน้องดูว่า 100% เลยนะ พี่จารุณีบอกต่อต่อ60 40พี่ทองแดงบอกต่อเลยค่ะคนละครึ่งนี่พี่วรรณชัย รอต่อพี่ดีพี่รตีบอกดีค่ะอยากต่อพี่โชคดีดีครับนี่ส่วนใหญ่เลยนะเนี่ยทุกคนบอกว่าต่อแล้วก็ดี
0: ครับก็ได้รับผลดีจริงๆนะครับได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับแน่นอนว่าการต่อเนี่ยมีต่อแน่ๆแต่หลายๆคนก็อยากจะรู้ว่ารายละเอียดจะได้ 1,000 บาทต่อเดือนเหมือนเดิมไหมนะครับก็ยังคงจะต้องรอทางท่านรองนายกเอกนิติแล้วก็ทางกระทรวงการคลังไปเคาะออกมาก่อน
2: ใช่แล้ว
0: นะครับเพราะว่างบประมาณเนี่ยก็คือยังเหลือพอประมาณ 50,000 ล้านบาทเลยนะ
2: ค่ะเยอะทีเดียวนะคะทีนี้หลายส่วนก็มองว่าช่วยลดภาระค่าครองชีพแต่พอไปดูค่าครองชีพแล้วก็หนี้สินครัวเรือนก็ต้องตามดูเหมือนกัน
0: ครับ
2: เพราะว่าทางกระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทค่ะ
0: ครับ
2: นะคะทางด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็ได้เปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งมีในทุกวันเสาร
0: ์
2: นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นถึง 9:35 นะคะท่านก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่าทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีค่ะได้จัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ2569ทั่วประเทศ23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษานะคะทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทค่ะมีประชาชนเข้าร่วมกว่าโอ้โหเกินแสนเกินครึ่งแสนเลยนะคุณผู้ฟัง 60,000 รายอ
0: ่
2: ะเยอะพอสมควรนะคะมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% ค่ะเรียกได้ว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนด้วยกว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านก็ระบุนะคะว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้คนอื่นแล้วเจ้าหนี้เนี่ยไม่ยอมจ่ายตามกำหนดค่ะทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีนะคะซึ่งหลังจากการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นเงินเมื่อฟังนะคะนอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถนะคะแล้วก็มีเรื่องของหนี้กยศ.ได้ด้วยนะคะโดยในปีงบประมาณ2570จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศ ทศอีกครั้งนะคะเอาใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมค่ะเลข14ตัวนะคะ1111กด77 1111กด77ค่ะ
0: ครับเป็นความสำเร็จนะครับในการช่วยเหลือ 60,000 เนี่ยช่วยไปได้ 40,000 นะครับแล้วก็ลดรายจ่ายไปกว่า 5,000 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็แน่นอนกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าสานต่อแน่นอนในปีนี้นะครับยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันนะสำหรับหนี้สินนะครับอย่าไปถึงขั้นว่าจะต้องไปกู้หนี้นอกระบบที่จะต้องทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเลยนะครับ
2: พี่ชีวินบอกว่าอะไรที่ก่อเกิดประโยชน์และต่อเศรษฐกิจรัฐส่งเสริมต่อครับ
0: ครับ
2: อ้าวใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะพิมพ์มาได้เลยเมื่อฟังผู้ชมนะคะต่อครับคนละครึ่งนี่ท่านนี้พี่สุพิช
0: ครับ
2: ให้ทุกเดือนจะดีมากเลยค่ะใช่นะทาว
0: ครับต้องดูงบประมาณนะ
2: นะคะต่อค่ะไทยพลัสดีค่ะนี่ก็มีชื่อย่อชื่อเล่นนะเหมือนชื่อเล่นชื่อกลางๆชื่อเต็ม
0: เวลาผมไปใช้สิทธิ์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าใช้สิทธิ์ไหมคะแล้วถาม
2: ใช่แม่ค้าน่ารักมากเพราะแบบอะไรเอ่ยคนละครึ่งเปล่าเขาจะเพราะว่าตัวสแกนจะต่างกันใช่ไหมแล้วก็ธรรมดาค่ะคนไม่มีตังก็ต่อได้เลยพี่อรวรรณบอกปกติฟังวิทยุ2วันนี้ฟังไม่ได้ค่ะคลื่นหายต้องฟังจากทางโทรศัพท์กับน้องโด
0: ครับที่ไหนครับเนี่ย
2: ช่วยด้วยครับอยู่นครสวรรค์ฟังจากชัยนาทขอบคุณมากรับเรื่องไว้นะคะช่วงนี้ด้วยอาจจะมีเรื่องฟ้าฝนเรื่องของเครื่องส่งต่างๆอาจจะไม่เสถียรเนาะ
0: ครับ
2: พี่สมัยต่อเลยจ้าชอบ
0: ครับ
2: นี่พี่พัทรพรบอกต่อด้วยค่ะต่อด้วยช่วงนี้ระยองฝนตกนะคะผู้ใหญ่บำรุงก็บอกต่อครับรอต่อครับพี่อนงต่อครับ
0: ครับ
2: โ
0: ดนัทด้วยต่อครับ พิมพ์ด้วย
2: โอ้นะเยี่ยมเลยรับฟังกันหลายที่คนละครึ่งดีมากรอดตายค่ะ
0: ครับ
2: นี่ช่วยได้เยอะ
0: นะครับก็โอ้โหแบ่งไปพับแบ่งพาระไปให้รัฐบาล60%
2: ค่ะนะ60-40พี่เพนทิชาบอกว่าดีเจ้าได้กึ่งหนึ่งอีกรอบดีเจ้าเนี่ยมาเป็นภาษาเหนือจากลำพูนเลยเจ้า
0: ครับ
2: พี่ธนพงศ์ก็ต่อครับน้องโด
0: ครับนอกจากกลุ่มประชาชนทั่วไปแล้วก็ยังจะมีโครงการสวัสดิการแห่งรัฐด้วย
2: ะ
0: นะครับเดี๋ยวมารอดูว่าจะได้คนละเท่าไหร่น่าจะพอๆกันแต่ว่าจะมีการเติมไปให้เท่าไหร่ต้องติดตาม
2: นี่ค่ะนี่ป้าวันดีบอกอยากให้ต่อค่ะดีกับทุกๆฝ่ายทั้งประชาชนพ่อค้าแม่ค้าไทยช่วยไทยจริงๆค่ะขอให้ได้
0: ครับนี่คือเสียงตอบรับจากประชาชนนะนะครับชัดเจนนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งโครงการนะโครงการนี้ก็หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร
2: ่
0: นะครับสำหรับหลายๆคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ใช้นะสำหรับ AI นะครับแต่ว่าในเรื่องของการศึกษาเรื่องของการทำงานเนี่ยหลายคนก็ถือว่าใช้มาเป็นที่พึ่งนะครับในเรื่องของการทำงานสำหรับ THAI Passport นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยก็มีการดำเนินการมาตั้งแต่ช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับ THAI Passport นะครับตอนนี้สำหรับยอดการลงทะเบียนนะครับมีลงทะเบียนไปแล้วกว่า 1,520,000 คนนะครับโดยโครงการ THAI Passport นะครับยอดลงทะเบียนล่าสุดก็คือ 1,520,000 คนกระทรวงดีอีก็มีการพร้อมเดินหน้าต่อนะครับในการขยายผลสู่นักเรียนและก็บุคลากรทางการศึกษาซึ่งอย่างที่เราเล่าให้ฟังนะครับคุณเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE นะครับมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการที่ยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่า THAI Passport นะครับว่ามีการลงทะเบียนของประชาชนตั้งแต่วันที่มีการเปิดลงทะเบียนจนถึงวันที่11กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับยอดผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จนะครับตอนนี้ 1,520,000 คนมีการป้อนคำสั่งใช้งานพร้อมเนี่ยรวมกว่า 8,720,000 ขออภัยครับ 8,728,007 ครั้งแล้วก็มีผู้ได้รับประกาศนียบัตรในการเรียนรู้ผ่านทาง AI ตรงนี้นะครับ139,519 ใบแล้วแล้วก็มีการชี้แจงว่าในเรื่องของการทำหนังสือไปยังทางฝั่งกระทรวงอว.กับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยถามว่าเรื่องการประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วน้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยแน่นอนมีการใช้ AI มาประกอบในการเรียนแล้วนะครับก็เป็นการทำหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และก็เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับเช่นนักเรียนนักศึกษาและก็บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะครับได้เข้าถึงการใช้งาน generative AI ได้ฟรีตลอด1 ปีนะครับในส่วนของการใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายของโครงการนี้ ้นะก็จะมีการเปลี่ยนนะจากแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นเหมาไปก็เปลี่ยนเป็น Paper Active User นะครับก
2: ็
0: เป็นสัญญาใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นการจ่ายตามเงินแปรผันตามผู้จำนวนใช้จริงนะครับจำนวนผู้ใช้จริงของโครงการนี้โดยสัญญาใหม่เนี่ยกำหนดว่าผู้ใช้งานจริงหมายถึงผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีการใช้งานอย่างน้อย1ครั้งต่อเดือนนะครับโดยจะมีการจ่ายเงินในอัตรา24.69 บาทต่อเดือนต่อคนนั่นเองนะครับก็เป็นโครงการที่หลายๆคนก็เริ่มมีส่วนร่วมในการใช้อยู่แล้วก็ตอนนี้นะใครที่ยังไม่ได้มีการลงทะเบียนไปก็ยังสามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้นะครับสำหรับ THAI Passport นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ ai.aiplus.go.th นะครับ aipass.go.th นะครับสำหรับการลงทะเบียนนะครับตอนนี้ยังมีสิทธิ์อีกเยอะเลยนะเพราะว่าสิทธิ์ที่วางไว้เนี่ยคือทั้งหมด5ล้านสิทธิ
2: ์ค่ะ
0: ตอนนี้ก็1,520,000คนแล้วนะครับ
2: ประเด็นคือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายระยะเวลา1ปีนะคะคนทำงานนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่สนใจนะคะเขาคือเป็นทางเลือกนะเรียกว่าเป็นแหล่งทางเลือกในการใช้งานด้านการศึกษาการเรียนรู้การวิจัยแล้วก็การทำงาน
0: ครับ
2: น้องโดลองเจนดูแล้วเป็นไงบ้าง
0: ก
2: ็ระหว่างที่ผ่านมาที่ใช้กับที่ผ่านมา
0: สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าก็ได้บางส่วนนะครับบางส่วนผมทำมันก็โอเคน
2: ะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้กับตัว AI Pass สักเท่าไหร่เพราะว่าคือการใช้งาน AI เนี่ยมันจะต้องมีการเรียนรู
2: ้
0: ในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าความต้องการของผู้ใช้งานอย่างพี่น้อยใช้แอปอื่น
2: ๆ
0: แบบฟรีใช่ไหมครับก็จะเราก็ใช้เวลาประมาณนึงเลยกว่าที่เขาจะเข้าใจเรา
2: ใช่แล้วจำกัดด้วยนะบางทีจำกัดด้วย
0: ครับแต่ว่ามาใช้ใน AI Pass เนี่ยก็ต้องเข้าไปเยอะๆเข้าไปบ่อยๆนะครับจะได้เรียนรู้การทำงานของเราไปด้วยนะครับ
2: ค่ะยังมีหลากหลายประเด็นรออยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการต่างๆที่รัฐบาลดำเนินการกันนะคะอย่างที่ราชบุรีกรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าประหยัดกว่า2,000 รายการลดสูงสุดถึง 60% นะคะรวมไปถึงทางรัฐบาลออกมาชี้แจงที่ท่านรองนายกสุภจีไม่ได้ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐนะคะย้ำว่าเป็นข้อตกลงภาคเอกชนการนำเข้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐบาลเพื่อดูแลเกษตรกรไทยแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นค่ารถโดยสารแล้วนะเริ่ม15กันยายนนี
0: ้วันอังคารนี้
2: ค่ะกรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารแล้วเดี๋ยวจะมาไล่ดูกันนะคะว่าระยะทางอย่าง100กิโลเนี่ยขึ้น3บาทต่อที่นั่ง
0: ครับ
2: แล้วก็ถ้าหมวดอื่นๆจะเป็นยังไงบ้างนะคะพร้อมกับประเด็นอื่นๆด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะพักติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะที่ท่านไปออกรายการเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
0: ครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับปีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชู4มิติแก้ยาเสพติดสกัดตั้งแต่ชายแดนผนึกปปส.ตำรวจทหารประสานเพื่อนบ้านจับผู้ต้องหาหลบหนีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาพลตำรวจโทรุฑพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงบทบาทของกระทรวงยุติธรรมในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับซึ่งรัฐบาลนั้นได้ยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติโดยระบุนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมนั้นมีหน่วยงานสำคัญคือสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือตัวย่อที่เราคุ้นกันว่าปปส.ครับซึ่งปปส.ก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องยาเสพติดโดยตรงครับรวมถึงมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานทางทหารเป็นหน่วยกำลังที่บูรณาการร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็กล่าวนะครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั่นต้องมองให้ครบทุกมิติตั้งแต่การป้องกันการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและการเฝ้าระวังโดยในช่วงเกือบ1ปีที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับได้มีการดำเนินการตั้งแต่ด้านการป้องกันโดยเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านร่วมกับเลขาธิการปปส.เพื่อจะดูแลพื้นที่โดยเฉพาะสามเหลี่ยมทองคำและสนับสนุนการตั้งจุดตรวจในประเทศลาวโดยใช้งบประมาณของปปส.รวมไปถึงกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศเมียนมากับลาวเพื่อจะป้องกันยาเสพติดตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่ประเทศไทยครับจากนั้นครับประมาณ1เดือนได้มีการเดินทางไปประเทศเมียนมาเพื่อจะหารือ

ติในช่วง1ปีที่ผ่านมาของการปราบปรามมีสถิติที่สูงขึ้นครับรวมไปถึงการตรวจยึดสารตั้งต้นจำนวนมากซึ่งสารตั้งต้นเหล่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหากหลุดรอดไปได้ก็จะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้ประมาณกว่า1,000 ล้านกว่าเม็ดเลยล่ะครับซึ่งทางพลตำรวจโทรุธพลก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าในการดำเนินการจับกุมมีทั้งชุดปฏิบัติการของปปส.และชุดของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งก็เป็นส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนในการสกัดกั้นบริเวณชายแดนครับปัจจุบันมีหน่วยงานสำคัญ3หน่วยด้วยกันครับได้แก่1นบยส.17ครับซึ่งดูแลพื้นที่ภาคตะวันตกไล่ตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีที่ติดกับประเทศเมียนมาซึ่งก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพภาคที่1และปปส.เขต7ขณะที่นบยส.35ก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพภาคที่3และปปส.เขต5ดูแลพื้นที่ในส่วนของภาคเหนือและสำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นนบยส.24ซึ่งเป็นหน่วยของกองทัพภาคที่2ครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุนะครับว่าหน่วยงานทั้ง3หน่วยนั้นมีความสำคัญในการปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่แนวชายแดนเนื่องจากประเทศไทยเราครับมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะทางยาวทั้งบริเวณของแม่น้ำโขงเองและพื้นที่ทางบกโดยมีการตั้งจุดสกัดและดำเนินการปราบปรามตั้งแต่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ชั้นในขณะที่ในทางด้านของปปส.และกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดครับก็ร่วมมือกันในการสกัดกั้นนอกจากนี้ครับถ้าไปดูในระดับจังหวัดก็มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าสอปส.จังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเป็นประธานร่วมกับผู้บังคับการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการใช้กลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการดำเนินงานต่อเนื่องไปถึงสอปสระดับอำเภอซึ่งก็มีนายอำเภอและผู้กำกับการตำรวจร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดนะครับผู้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเจรจาลาวและเมียนมาร่วมตั้งจุดตรวจสกัดยาเสพติดก่อนเข้าไทยพร้อมตั้งศูนย์ปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัดพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์เปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำในทุกวันเสาร์ด้วยครับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติครับโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นั้นได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานทางทหารบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติครับตั้งแต่การป้องกันปราบปรามบำบัดฟื้นฟูและเฝ้าระวังโดยทางการไทยครับได้มีการร่วมมือกับทางสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจสกัดกั้นยาเสพติดก่อนจะเข้าประเทศไทยเพื่อจะป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมไปทั้งการประสานครับส่งตัวผู้กระทำความผิดข้ามแดนระหว่าง3ประเทศไทยเมียนมาและสปป.ลาวครับซึ่งตลอด1ปีที่ผ่านมาพบนะครับว่าสถิติของการปราบปรามยาเสพติดนั้นเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงครับการปราบปรามลงพื้นที่ปราบปรามอย่างเข้มข้นและสามารถจะยึดของกลางล็อตใหญ่ได้จำนวนมากพร้อมยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดหลายคดีนอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมยังได้จะตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหรือสอปสจังหวัดซึ่งก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทำงานผ่านกลไกของท้องถิ่นเพื่อร่วมกันปราบปรามยาเสพติดภายในราชอาณาจักรไทยครับจากเรื่องของยาเสพติดครับมาดูกันต่อที่เรื่องของการปราบสแกมเมอร์และหนี้สินประชาชนด้วยกระทรวงยุติธรรมลุย7นโยบายหลักเร่งคืนความยุติธรรมปราบยาสแกมเมอร์แก้หนี้สินประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พลตำรวจโทรุฑพล

วรัตน์เดินหน้าครับขับเคลื่อนงานของกระทรวงยุติธรรมผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินโดยเน้นย้ำเป้าหมายนะครับสร้างความเท่าเทียมทางสังคมแก้ปัญหายุติธรรมล่าช้าและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกมิติในทุกเรื่องราวครับทั้งการกำหนดกรอบเวลาชัดเจนเร่งรัดกระบวนการรับเรื่องและเยียวยาแก้ไขปัญหาความยุติธรรมที่ล่าช้ากองทุนยุติธรรมช่วยคนจนสนับสนุนครับค่าประกันตัวค่าทนายความลบภาพจำว่าคุกมีไว้ขังคนจนสกัดยาเสพติดข้ามแดนมีการจับมือกับประเทศเพื่อนบ้านครับเมียนมาและสปป.ลาวดักสกัดสารตั้งต้นยึดทรัพย์ผู้ค้าพร้อมเดินหน้านโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดลุยปราบสแกมเมอร์และนอมินีมีการตั้ง7ชุดทำงานย่อยสแกนบัญชีนิติบุคคลและกวาดล้างการถือครองที่ดินที่ผิดกฎหมายในเมืองท่องเที่ยวคืนเงินเหยื่อออนไลน์จับมือกับปปง.ครับสกัดวงเงินโยกย้ายล่าสุดครับเฉลี่ยทรัพย์คืนผู้เสียหายแล้วกว่าถึง130ล้านบาทครับมหากรรมแก้หนี้ช่วยประชาชนซึ่งจัดไปแล้ว23ครั้งนะครับเป็นการไกล่เกลี่ยสำเร็จทุนทรัพย์กว่า 8,000 ล้านบาทลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทช่วยปรับค่างวดผ่อนจากหนักให้เป็นเบาพร้อมมีการลุยจัดต่อทั่วประเทศนั่นเองแหละครับจากเรื่องของกระทรวงยุติธรรมครับยังอยู่กันที่การรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีกันบ้างครับกระทรวงยุติธรรมเดินหน้ารวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่ถือครองที่ดินในราชอาณาจักรไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์เปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะครับว่าในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้ดำเนินงานโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือตัวย่อที่เราคุ้นว่า DSI ครับซึ่ง DSI นั้นเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีคณะทำงานในการปราบปรามอาชญากรรม7ชุดเพื่อจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยกรณีของชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเครือข่ายนอมินีต่างชาติและมาถือครองที่ดินในประเทศไทยบริเวณเมืองท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะบริเวณของพัทยาจังหวัดชลบุรีทางกระทรวงยุติธรรมนั้นก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและมีการรวบรวมพยานหลักฐานและมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเดือนนี้พร้อมจะเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่อื่นในจังหวัดชลบุรีรวมไปถึงครับเกาะสมุยเกาะพะงันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตล่ะครับเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้ที่มีความผิดผู้ที่กระทำความผิดต่อไปครับผมจากเรื่องของการปราบปรามนอมินีครับมาดูกันที่เรื่องของ AI กันบ้างครับกระทรวง DE เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ของประเทศมุ่งสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE ครับนายชัยชนกชิดชอบได้มีการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติหรือว่าบอร์ด AI แห่งชาติครับว่าที่ประชุมบอร์ด AI แห่งชาตินั้นได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575โดยมีการวาง4ยุทธศาสตร์ได้แก่ครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์คลาวด์และบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ 2. ครับการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox 3. ครับการพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและ 4. ครับ
การสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีก็เน้นย้ำนะครับว่าประเทศไทยเรานั้นกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนครับพร้อมทั้งให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory 2 อย่างนี้ให้ออกจากกันอย่างชัดเจนครับเพื่อจะให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมไปถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจะขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายในเดือนนี้ครับเดือนกันยายนเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนต่อไปครับจากเรื่องของกระทรวงดีไปต่อกันที่เรื่องของกระทรวงพม.กันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการพม.เปิดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดพื้นที่พัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสมีงานทำมีรายได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะผู้พิการครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับก็เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิดครับทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดที่ MCC Hall เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนายจ้างสถานประกอบการและองค์กรคนพิการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งครับซึ่งทางรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่างานนี้นั้นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงคนกับโอกาสทักษะกับงานและความคิดสร้างสรรค์กับตลาดเป็นการเปิดพื้นที่ครับให้กับคนพิการได้แสดงศักยภาพเข้าถึงเรื่องการจ้างงานพัฒนาทักษะประกอบอาชีพและนำไปสู่การสร้างรายได้ครับเป็นการสร้างรายได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพม.ครับสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมย้ำนะครับว่าการพัฒนาคนพิการนั้นต้องก้าวจากแนวคิดรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนไม่มองคนพิการเพียงผู้รับความช่วยเหลือแต่ต้องสร้างระบบที่เปิดโอกาสให้ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพราะเมื่อความสามารถไปเจอกับโอกาสคนพิการก็สามารถจะเป็นทั้งลูกจ้างเป็นผู้ประกอบการเป็นนายจ้างและเป็นผู้สร้างสรรค์รวมไปถึงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ขอเชิญชวนครับร่วมงานJob and Market Fair 2569วันสุดท้ายวันนี้แล้วนะครับ13กันยายนที่ MCC Hall ชั้น3 The Mall นครราชสีมาครับจากเรื่องของกระทรวงพม.ไปที่กระทรวงศึกษาธิการกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศชูยุทธศาสตร์ All for Education ขับเคลื่อน5นโยบายหลักยกระดับคุณภาพการศึกษาและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศภายใต้แนวคิดครับAll for Education เพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญครับได้แก่การลดภาระครูการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout การยกระดับหลักสูตรด้วย AI Literacy การสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและการวางรากฐานพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ควบคู่กับกระบวนการ Digital Transformationซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำความสำเร็จจากผลประเมิน PISA ที่ไทยขยับขึ้นสู่อันดับที่53
มาต่อยอดพัฒนาผู้เรียนพร้อมยกให้ความปลอดภัยในโรงเรียนนั้นเป็นวาระสำคัญสูงสุดเลยครับตลอดจนฝากหลักคิดให้ผู้บริหารทำงานเชิงรุกใช้ข้อมูลหรือว่า Data นำไปสู่การตัดสินใจและยึดผลลัพธ์ของคุณภาพผู้เรียนนั้นเป็นตัวชี้วัดครับมาปิดท้ายกันที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษผนึกกำลังจังหวัดสมุทรสาครปูพรมตรวจโรงงานเสี่ยงป้องกันลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นมีการสั่งการกรมควบคุมมลพิษครับโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5บูรณาการร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปูพรมตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพื่อจะป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะครอบคลุม3แนวคลองสำคัญครับได้แก่คลองภาษีเจริญคลองสีวาภาสวัสดิ์และคลองเอกชัยโดยมุ่งให้สถานประกอบการนั้นปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนเนื่องจากมีการร้องเรียนครับจากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการลักลอบปล่อยน้ำเสียส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและก็มีการร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมไปถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ครับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5นั้นจะร่วมลงพื้นที่กับชุดปฏิบัติการของจังหวัดสมุทรสาครเพื่อจะสนับสนุนการตรวจสอบและมีการให้คำแนะนำด้านวิชาการและรวบรวมข้อมูลประกอบการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษทางน้ำในปีงบประมาณ2570ครับและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้นับถอยหลังนะครับอีก29วันที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมเดือนหน้านี้แล้วครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีพร้อมกันนะครับและวันนี้ครับตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ

0: เข้าถึงประชาชน
1: กลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะ
2: ครับ
1: ยังมีอีกหลากหลายประเด็นรออยู่นะคะแต่ว่าถ้าในส่วนของหลักๆเนี่ยเราก็ชวนติดตามในข่าวภาค7นาฬิกาด้วยนะคะในส่วนของกองทุนหมู่บ้านร่วมมือกับกรมการปกครองเร่งประชาสัมพันธ์แบบเคาะประตูบ้านโครงการไทยช่วยไทยพระไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเห็นไหมยังติดปากเลยนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นการยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณนะคะตอนนี้หอกระจายข่าววิทยุชุมชนเสียงตามสายต่างๆพ่อผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่ทั้งหลายเนาะก็คงจะช่วยกับประชาสัมพันธ์นะคะพร้อมๆกับเร่งสนับสนุนในส่วนของโครงการด้วยนะคะน้องดู
2: ครับครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เราต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวบุญชวลิตนะครับซึ่งได้สูญเสียคุณชัยวัฒน์บุญชวลิตท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคร
1: ับ
2: เพิ่งได้รับอาการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็สูญเสียไปในช่วงของวันที่11กันยายนที่ผ่านมาครับ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมคะกรมประชาสัมพันธ์สูญเสียบุคลากรผู้ที่มีความสามารถแล้วก็เป็นที่รักของพี่น้องชาวกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่เคยร่วมงานกับท่านนะคะพวกเราก็จะเรียกท่านว่าท่านรองบิ๊กนะคะท่านรองบิ๊กท่านชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11กันยายน2569และเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่วัดมณีวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งมีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอดีตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ญาติพี่น้องและประชาชนภาคีเครือข่ายค่ะร่วมประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมตามลำดับนะคะท่านรองบิ๊กหรือนายชัยวัฒน์บุญชวลิตท่านเกิดเมื่อปี2514รับราชการในสายงานประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องนะคะ
2: คร
1: ับได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่2รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเคยได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี2564และได้รับแต่งตั้งเป็นผอ.สำนักนะคะท่านเคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ด้วยท่านเคยเป็นเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์นะคะหลายตำแหน่งทีเดียวนะคะจนล่าสุดดำรงตำแหน่งท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อเดือนตุลาคม2568โดยปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะทั้งยังมีความรับผิดชอบภารกิจสำคัญต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์หลายด้านรวมถึงทำหน้าที่รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยค่ะ
2: ครับสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมนะครับจะมีการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่13ไปจนถึง21กันยายน2569เวลา 19:00 นนะครับและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่22กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปณวัดมณีวนารามจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทางพวกเรา2คนนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับแล้วก็พวกเราชาวกรมประชาสัมพันธ์ก็แสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับท่านรองบิ๊กก็จะอยู่ในใจของพวกเราเป็นต้นแบบในการทำงานของพวกเราตลอดไปครับ
1: ค่ะวันนี้ขอส่งต่อให้กับข่าวภาค7นาฬิกานะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาล1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า50,000